0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันดุยรอนวรรุษคุณวิรัตศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินซึ่งก็พร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายโทรศัพท์ไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวีรัตน์และท่านผู้ชม
1: ค่ะอาจารย์ขาบ้านอาจารย์ก็พ้นจากทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ปลอดภัยดีนะค่ะเมื่อคืนฝนตกไหมคะที่แถวบ้าน
3: ตกหนักนะครับ
1: ตกหนักเลยเหรอตกหนักแต่ไม่ท่วมนะอาจารย์
3: ไม่กล้าครับไม่กล้าออกจากบ้าน
1: กลัวออกจากบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได
2: ้ค
1: ่ะอาจารย์ก็หวังว่าน้ำท่วมจะทุเลาเบาบางนะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ลดให้ลดไปดิฉันก็ตามข่าวทุกวันเลยนะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ส่งกำลังใจช่วยด้วยบ้านดิฉันก็วันแรกหรือวันเสาร์ที่แล้วอ่ะท่วมหนักเลยอ่ะค่ะแต่วันเดียวน้ำก็ลดไปแล้วที่ตรงถนนรัชดา
2: เหมือนกันเหมือนกันครับ
1: นะค่ะอาจารย์ขามาเรื่องของอาเซียนกันเนี่ยนะมันจะแตกรังหรือไม่แตกรังเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ให้ภาพนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยนะก็ยังมีการสู้รบอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโรฮิงญาเนี่ยในรัฐยะไข่ฟังดูแล้วนี่ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะอาจารย์คะต่อกันเลยค่ะ
3: ก็มันเป็นเรื่องว่าแค้นฝังหุ่น
1: โอ้แค้นฝังนะอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันแค้นฝังหุ่นตั้งแต่สมัยนู้นในอังกฤษนะอาจารย์เนาะที่ครอบครองในเมียนมาค่ะ
3: แล้วก็ที่น่าเกลียดในขณะนี้ก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะ
1: ครับ
3: มันมีสื่อท้องถิ่นของอินเดียซึ่งมีชายแดนติดกับเวียดนามติดกับพม่าเนี่ยนะครับก็มีข่าวหนึ่งก็คือการจับกลุ่มชาวต่างประเทศที่ลักลอบเข้าออกชายแดนของอินเดียแล้วก็พม่าพอสืบไปสืบมาเนี่ยก็เลยดวงดูว่าคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นอเมริกันและเป็นทหารตับจาก
1: โอ้ค่ะ
2: ครับ
3: ตอนนี้ที่เขากำลังไปฝึกให้กับกองกำลังของรัฐบาลฝ่ายหลังจากจุดจีที่เรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินี่นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: หรือเราเรียกว่ารัฐบาลเงาใช่ไหมฮะ National Unity Government นะฮะกำลังฝึกกันอย่างเข้มข้นว่าในเรื่องของการใช้โดรน
1: โอ้เอาโดรนมาใช
3: ้
1: แล้วโอ
3: ้
1: โห
3: เอาโดรนมาใช้การประกอบขึ้นมาเองการติดตั้งอาวุธการติดตั้งระเบิดการควบคุมการวันเซอร์นะเอาไปถล่มตรงนั้นตรงนี้คือช่วงหลังเนี่ยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะฮะอย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสนามบินมาดาเลก็ต้องปิด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับเพราะว่ามันมีโดรนไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่สนามบินเพื่อที่จะจ้องจะทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพพม่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินติดตรวจเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรพวกนี้นะก็เลยปั่นป่วนกันไปแต่เอาถ้าจะพูดชัดๆนะฮะก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการไม่ยอมกันในประเทศ
1: ค่ะ
3: โดยมีต่างประเทศนะครับให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดิมเพื่อให้สู้กันเพื่อให้ไม่ต้องสงบกันอะไร

0: แต่เมื่อมันสถานการณ์ถึงแบบนี้นะครับมันก็เลยน่าเป็นห่วงในช่วงหลังฝนนี้นะครับหลังฝนนี้เนี่ยคือโดยปกติเลยนะฮะตั้งแต่อันนี้ประสบการณ์จากการทำข่าวมาตลอดช่วงหน้าแล้งมันจะเป็นช่วงที่มีการสู้รบโขงเอกันอย่างขนาดใหญ่เสมอถ้าหากไม่มีการเจรจาปลอมหรือหยุดนี่นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จรยุทธ์แล้วจรยุทธ์ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่การจรยุทธ์ที่อยู่ในป่าแล้วนะครับทุกวันนี้มันยกระดับเป็นการจรยุทธ์ที่อยู่ในเปลือกด้วยบวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ราคาถูกมีอำนาจการทำลายล้างด้วยที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับว่ามันมีการติดตั้งระเบิดมีการแอบส่องกล้องส่องอะไรพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยโดรนพวกนี้เนี่ยยังสามารถติดชีพคนได
1: ้ถูกค่ะ
0: ติดชีพเนี่ยนี่ต้องไปดูนะฮะมันเล็กท่าแบบนี้มันเหมือนเครื่องบินบังคับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนบังคับเนี่ยก็มองเห็นเนื่องจากว่าไอ้โดรนตัวนี้มันมีกล้องติดตั้งอยู่แล้วก็ถ้าเขาสืบรู้นะครับว่าบุคคลสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปไหนเดินทางมาไหนบ้างใช่ไหมครับอันนี้มันก็ต้องอาศัยงานข่าวเขาสามารถที่จะส่งโดรนตัวนี้ไปบินอยู่เหนือหัวคนนั้นได้อยู่
2: นะครับ
0: พอบินอยู่เหนือหัวปุ๊บถ้าได้จังหวะที่ดีนะครับมันก็จะกระมิดเสร็จ
1: เออนะมันก็จะระเบิดลงไปตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ลงเป้าหมายเลย
0: สมมติว่ายังกำลังขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะครับไอ้โดรนนี่มันกระมิดเสร็จรถหยุดทำนั้นเพื่อที่จะหวังปิดชีวิตของอีกฝ่ายนะฮะถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าพม่าเนี่ยพม่าจะหนักขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักขึ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายเคลื่อนที่เร็วของรัฐบาลพัชินหรือรัฐบาลเก่าของพม่าเนี่ยซึ่งก็คือฝ่ายสนับสนุนได้ออกจากจุดนี้นะฮะเขาไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ครับเขาใส่เป็นกลุ่มใหญ่ๆกล
1: ุ
0: ่มหนึ่งอาจจะ10คนบ้างไม่เกินนี้นะครับก็จะใส่เป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็อยู่รอบพม่าแล้วตอนนี้นะครับประเมินได้ว่ามีมากกว่า700เซลล์ใช้คำนี้นะครับ
1: 700
0: เซลล์ก็คือกระจัดกระจายอยู่พร้อมที่จะปฏิบัติการแบบจรจับนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องพวกนี้อีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับพม่าเขามีกองทัพขนาดใหญ่เขาก็ต้องทุ่มเทหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกัน
1: ค
0: ่ะนะครับแล้วการป้องกันเนี่ยมันไม่ใช่การป้องกันเขานั่งดูเฉยๆนะครับมันก็จะมีปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อถล่มอีกฝ่ายหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าหลังฝนนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนกำลังแต่คิดพื้นที่ที่ฝ่ายของชายนักสนับสนุนในองค์การสุดที่ซึ่งที่เขาเรียกว่ากองกำลังประชาชนปกป้องตัวเองนะฮะ PDF เนี่ยนะครับก็จะต้องไปเชิญหน้ากับการสู้ครั้งใหญ่กับกองทัพพม่าแม้ว่าคุณจะจารยุทธนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะมีเทคโนโลยีพม่าก็แล้วพม่าสนิทสนมกับไหนกองทัพพม่าได้รับการยอมรับจากใครไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนรัสเซียนะครับล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพวกเขามันก็กลายเป็นว่าคนในประเทศนี้พอขัดแย้งกันมันก็ยังเป็นการเลือกข้างด้วยนะครับขัดแย้งกันก็คือเลือกข้างกองทัพพม่าก็อยู่กับพันธมิตรของตัวเองและถ้าจะสู้รบก็ต้องอาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรนั้นมาต่อสู้ตบมือกับฝ่ายที่อยากไปยอมเจรจา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะครับไม่ใช่สันนิษฐานคาดการได้เลยนะฮะว่ามันจะหนักหน่วงมาก
1: มันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นเลยนะ
0: ใช่ครับ

0: เลยค่ะเพราะว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่ใช่กองทัพขนาดเล็ก
1: ค่ะ
0: ถ้าเราได้ดูมีกำลังคนอยู่ตั้ง 500,000 กว่านายนะครับเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเฮลิคอปเตอร์ติดตื่นคนแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีการบังคับเกณฑ์ทหารอีกนะ
1: ถ้า
0: เราได้ดู
2: แต่เขาจะไม่ปะทะกันซึ่งหน้าสิคะใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยกระจัดกระจายต้องเป็นเท่าไหร่เกลิสกีเซลเนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
0: คืออีกฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธน้อยกว่าทั้งก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้การจรยุทธ
2: ์ใช้จ
0: รยุทธ์เนี่ยหมายความว่าผมโจมตีฐานที่มันตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
2: เคลื่อนย้ายไป
0: ผมก็ย้ายไปในตำแหน่งใหม
2: ่ค่ะ
0: คือมันไม่ใช่สู้รบแบบเต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยหมายความว่าเหมือนไทยสู้กับทะเล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับก็คือฉันได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้ายึดฐานเลยนะครับแล้วก็เก็บตู้แล้วเปิดทำลายบังเกอร์นะครับที่มีความสูญเสียนะครับปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้ามาแล้วก็อะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะฮะแต่พม่าเนี่ยไม่เคยเป็นสงครามเต็มรูปแบบมานานแล้วนะครับก็เพราะว่าตอนกำลังของแค่สุดทันเนี่ยเสียเปรียบเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เอาแค่เทียบกำลังคนเนี่ยก็ต่างกันดิบดับนะฮะอย่างว้าเนี่ยนะครับว้าเนี่ยถ้าจะเทียบนั้นเนี่ยมีกำลังคนอยู่ประมาณ 50,000 ในขณะที่กองทัพพม่าเนี่ย
2: 500,000 นะค่ะ
0: แบบคือถ้า1ต่อ1เนี่ยคุณก็แพ้รับชาติใช่มั้ยครับ
2: แต่นี่ร้อยเท่ามั้ยใช่มั้ย
0: ส่วนอย่างจะเลียงเนี่ยนะฮะกลุ่มที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยลูกชายโบเมียหรือเจดาเปียเนี่ยก็หลัก 1,500 อะไรเงี้ยนะครับอย่างต่างก็หายมันก็เลยต้องจรยุทธ์แต่จรยุทธ์เนี่ยมันทุกวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่น่าเกรงขามเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอากาศยานพวกเนี้ยพม่าก็มีนะครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถล่มเลยเพราะว่าเขาสืบข่าวเขารู้ว่าไอ้จรยุทธ์เนี่ยได้ไปหลบซ่อนอยู่ข้างในนั้นโดยใช้โล่มนุษย์นะครับ อยู่กับคนกับประชาชนนี่ที่มันน่ากลัว
2: น่ากลัวตรงนี้ไอ้อาจารย์คะในเมื่อที่เขาจับคนเนี้ยที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยนะชาวอเมริกันใช่ไหมคะทำไมจับได้แค่คนเดียวมันก็แสดงมันก็ต้องมีหลายคนนะที่เข้าไปช่วยฝึกให้กับกลุ่มพันธุ์กลุ่มเนี่ยค่ะชาติพันธ
0: ุ์ก็คือปกติพวกนี้ไปยังไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะพลาดกับคนเดินทางไปมามันก็มีคนที่เขาจำได
2: ้ค่ะ
0: ว่าไอ้เนี่ยมาสีทหารรับจ้างอเมริกัน
2: ค่ะ
0: ครับแล้วก็มาฝึกการสู้รบแบบจรยุทธ์แล้วก็การใช้โดรนเพื่อโจมตีฝ่ายนี
2: ้ค่ะ
0: นะฮะมันก็เป็นข่าวแต่ว่ามันก็ไม่มีจิตอะไรที่เกี่ยวกับอินเดียปรากฏว่าอินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้ว
2: โอ้โอ้ค่ะ
0: อินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้วนั่นแหละครับมันก็จะไปสู่นะฮะก็พูดได้เลยนะครับว่าประเด็นของพม่าเนี่ยจะยังคงเป็นปัญหาคาราคาซังอีกนาน
2: ค่ะ
0: พอมันคาราคาซังอีกนานแล้วเนี่ยก็ลองนึกดูนะครับชีวิตของคนจะปกติสุดไม
2: ่มันก็จะไม่มีสิคะนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็การจรยุทธ์เนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะถูกบีบให้มีพื้นที่เคลื่อนไหวแอบตก
2: อันนี้เห็นชัดเลยอาจารย์คะก็คืออย่างที่มหาวิทยาลัยที่ฉันสอนอยู่มีนักศึกษาเมียนมาเข้ามาเรียนเยอะพอสมควรเลยค่ะอาจารย์คะเขาก็คงจะหลบหนีไอ้การสู้รบหรือว่าใครที่ครอบครัวมีเงินมากหน่อยก็สามารถจะส่งลูกหลานมาเรียนยังประเทศอื่นได้นะบ้านเรานี่ก็ใกล้ที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะ
0: แต่อย่าลืมนะคะว่าเขามาเรียนอย่างนี้ได้เขาคือชนชั้นกลาง
2: ค่ะ
0: รวยนะครับด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นตระกูลชาวพม่าที่ทำมาค้าขายเป็นอย่างเป็นล่ำเป็นสันครับแล้วการค้าขายนั้นเนี่ยมันก็ผูกกับนี่แหละธุรกิจท่องเที่ยวบริการนะครับอันยังไม่มีแล้วก็เนี่ยส่งออกอะไรพวกนี้นำเข้าพวกนี้นะครับ

0: วกนี้ก็เลยมีเงินแต่ทีนี้พออยู่ในย่างกุ้งการท่องเที่ยวมันก็ทรุดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาต่างชาติโลกตะวันตกเนี่ยแค่หาน้อยมากนะครับที่จะไปท่องเที่ยวอย่างแม้กระทั่งเมืองโบราณอย่างพุทธามอย่างนี้นะครับสมัยที่เฟื่องฟูเนี่ยต้องมีถึงขนาดว่าบริการบอลลูนบอลลูนเพื่อข
1: ึ้
0: นบนบอลลูนเพื่อที่จะชมทิวทัศน์
1: ชมทิวทัศน์เห็นเคยเห็นภาพนั้นมีบอลลูนด้วย
0: ซึ่งวันนี้บอลลูนเนี่ยไม่มีใครกล้าไปนั่งแล้วเพราะว่ามันไม่มีการซ่อมบำรุงมานานแล้วนักท่องเที่ยวก็จางหายไปแต่อย่างมากสุดก็จะมาไปจากอาเซียนด้วยกันแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ
1: ดิฉันยังดีใจนะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวพุกามนะอันนี้ก็เกือบ20ปีที่แล้วผ่านมาแล้วค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสค่ะ
0: จะไปหน้าฝนหยุดหน้าร้อน
1: จริง
0: ถ้าไปจะต้องไปหน้าหนาว
1: หน้
0: าหนาวมันก็จะเป็นช่วงที่เขาจะลบกัน
1: โอ้ใช่
0: เราจะเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย์คะ
0: อาจารย์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมานี่สถานการณ์ดูแล้วมันคงจะปัญหามันก็ยังสู้รบกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะยุ่นรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยนะจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างโดรนเนี่ยเข้ามานะคะอาจารย
0: ์ก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเป็นกองกำลังของชาติพันธุ
1: ์ค่ะ
0: พวกเขาก็จะพยายามที่จะยึดพื้นที่ของตัวเองอยู่นะครอบครองต้องใช้คำว่าครอบครองแต่ครอบครองยังไงที่ไม่ให้ปรากฏตัวนี่เอง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าถ้าเขาปรากฏตัวให้เห็นหรือมีฐานที่มั่นเมื่อไหร่มันหมายถึงเป้านิ่งนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะชาติพันธุ์อื่นเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนเลยนะครับที่มีอากาศยานทางทหารนะฮะอย่างมากที่สุดก็คือว้าเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์ติดถึงกดสามารถยิงหัวจรวดได้นะครับแต่ว้าเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะทำสงครามต่อทางพม่าแล้วว้าเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของจีนที่อยู่ในแผ่นดินพม่าและว้าเนี่ยก็เคยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าจริงๆก็อย่างที่ผมไล่เรียงให้ฟังนะเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสมัยก่อนมันก็คือแผ่นดินจีนนะครับพออังกฤษเข้ามาก็ขีดให้เป็นแผ่นดินพม่าว้าอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นว้าพม่าแทนที่จะเป็นว้าทางตอนใต้ของจีนใช่ไหมด้วยความผูกกันมานะครับก็คือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าโดยการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นพันธะความผูกพันทางการเมืองจะให้จีนมาถล่มว้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเพราะว้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในพม่าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอดีตคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะก็เลยเป็นกองกำลังที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับจีนเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูว้าเนี่ยถึงขนาดว่าผลิตอาวุธและกระสุนได้ด้วยตัวเองนะครับอาวุธที่ว่านี้ก็คือปืนกลนะครับปืนกลแล้วก็ปืนไรเฟิลที่เอามาผลิตในว้าเนี่ยก็จะเป็นพวกอาก้าที่เขาเรียกว่า AK นะครับอาก้า47
1: อาจารย์มันย้อนแย้งไหมคะเพราะว่ารัฐบาลจีนนี่ก็สนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและทีนี้ไปสนับสนุนให้อาวุธวาเวอร์เหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจะไม่ขัดกันเหรอคะอาจารย์รัฐบาลทหารอาจจะไม่พอใจเน
0: า
1: ะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไงฮะว่าไม่ได้เป็นศั

0: ความจิต
1: ค่ะ
0: เออฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบาเขาก็มีอิทธิพลในจิตของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เดิม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเขาจะเรียกร้องเขาก็เรียกร้องได้นะอังกฤษเนี่ยอยู่ๆดันมาขีดให้ฉันติดออกมา
1: อ๋อค่ะ
0: เช่นเขตแดนมันมาเปลี่ยนโดยเจ้าอาณานิคมก็มาขีดเอาขีดเอามันก็เลยกลายเป็นพื้นที่คือเหมือนที่ผมเคยพูดถึงเรื่องชายแดนไทยลาว
1: ค่ะอ
0: ย่างกรณียกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเหมือนแท้เนี่ยน่าจะฟังอยู่นะบ้านเหมืองแค่เนี่ยอันนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับบ้านเหมืองแค่อยู่ในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแล้วก็จะมีลำน้ำสายเล็กที่เรียกว่าน้ำเหมืองนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ตรงกลางหมู่บ้านลองนึกอย่างนี้นะครับบ้านเหมืองแค่เนี่ยมีแม่น้ำเหมืองอยู่ตรงกลางผ่ากลางหมู่บ้านแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่น้ำเหมืองฝรั่งเศสมาขีดเอาบอกว่ามันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นลาวที่อยู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านเหลืองแพร่หมู่บ้านเดียวกันที่มีสายน้ำผ่านการหมู่บ้านกลายเป็นว่ามีแม่น้ำหลวงเป็นชายแดนเป็นเส้นเขตแดนแล้วก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ถูกแยกออกเป็น
1: เป็นสองด้านโอ้สองฝ่ายโอ้
0: นั่นแหละครับเหมือนแค่หนึ่งอยู่กับลาวเหมือนแค่หนึ่งอยู่กับไทยนึกออกเลยอ่ะ
1: นึกออกเออ
0: นั่นแหละครับว้าก็เป็นกรณีอย่างเดียวกันตัวก้างก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งอย่างเขตที่เป็นของเผ่าที่เขาเรียกว่าเผ่าลาหูนะครับแท้ที่พันลาหูเนี่ยแต่พ่อแม่เรียกพวกเขาว่าตะอานนะฮะลาหูเนี่ยก็อยู่ที่เขตยึดครองของพวกเขาก็คือเมืองลานะครับเมืองลาเนี่ยก็อยู่ทางเหนือของรัชฐานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดต่อกับจีนส่วนในจีนเนี่ยก็เรียกว่าเมืองลาเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เดิมมันก็คือเมืองเดียวกันพอมันเป็นเมืองเดียวกันแต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็ไปขีดเส้นให้เมืองลาเนี่ยแยกเป็นสองประเทศอยู
1: ่
0: แต่ละประเทศนะครับมันก็เลยกลายเป็นเมืองลาเป็นฝั่งของจีนเนี่ยก็เป็นบ้านของไทยลื
1: ้อ
0: นะครับอีกลาหนึ่งซึ่งอยู่ทางเหนือของพม่าก็คือในเขตรัชฐานเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเทศกลายเป็นเขตยึดครองของชนเผ่าหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าลาหูนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกันกับพี่น้องไทยลื้อนะฮ
1: ะ
0: วิธีดูว่ามีความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่ดั้งเดิมหรือเปล่าดูง่ายๆนะครับถ้าอยู่ในจีนถ้าเป็นชาติพันธุ์ไตเนี่ยคือกินข้าวเหนียวครับ
1: อ๋อทานข้าวเหนียว
0: ใช่กินข้าวเหนียวครับแต่ถ้าเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไตกระไดเลยเนี่ยพวกเขาจะกินกระจาวมันคืออิทธิพลเนี่ยมันก็คือไปชัดเจนกันแต่อย่างที่น้องไทยรื้อเนี่ยยังกินข้าวเหนียวกับปิ้งปลานะครับอร่อยมากเวลาไปก็ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในจีนก็เมืองล่าถ้าออกเสียงแบบที่น้องไทยรื้อ
1: เมืองล่าน
0: ะครับแต่ที่อยู่ในเขตของลาหูหรือตาอ่างเนี่ยก็เรียกว่าเมืองล่าจริงๆก็คือเมืองล่าเดียวกันเห็นไหมครับ
1: และชีวิตความเป็นอยู่ก็ใกล้เคียงกันอาจารย์นะ
0: มันก็เป็นคือจริงๆพื้นที่แถบนั้นถ้าในพม่าเนี่ยอำนาจกลางของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมันไม่สามารถปกครองไปถึงอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ออกเลยครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเจรจาสนธิสัญญาปางหลงเมื่อปี1947ก็เกิดขึ้นจากลายเซ็นของชาติพันธุ์ด้วยกับคนพม่านะครับเพื่อที่จะต่อสู้ร่วมมือกันเจรจาต่อรองกับอังกฤษเพื่อที่จะได้รับเอกราชมาซึ่งก็สำเร็จใช่ไหมล่ะครับสำเร็จในปี1948ต้นปีพอสำเร็จ1948เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาจึงใช้คำว่ายูเนียนนะครับยูเนียนมันก็คือว่ามีสหภาพก็คือหน้าคนเดียวหน้าคนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยก็คือว่ามันหน้าตาอย่างนี้นะอยู่ในสหภาพอะไรพวกนี้ไม่ตอบแทนแล้วจึงได้ว่าสหภาพ

0: อเมริกาเขาเรียกยูไนเต็ดสเตทก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็คือรัฐที่มันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับรัฐศาสตร์ประดาก็นั่นแหละครับไอ้พวกรัฐศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแต่เอาเป็นว่าในปัญหาของเรื่องพวกนี้มันทับซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันอยู่ก็คืออย่างกรณีของว่าแม้ว่าว่าจะผลิตยาบ้ายาไอตราบใดที่ว่าไม่ส่งไอและยาบ้าไปให้จีนจีนไม่เดือดร้อนจีนก็นั่งดูนะฮะแต่ว่าส่งมาให้ไทยเขารักเป็นไทยกลัวไม่มีไอไม่มีบ้าก็ส่งมาให้ทุกวันนั่นแหละครับที่เราเห็นยิงกันอยู่ที่ภาคเหนือนะตอนกำลังผาเมืองยิงทุกวันนะครับนั่นแหละฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับฟ้าเนี่ยก็ไปจับมือกับกองทัพพม่าเพื่อบทขยี้ไทยใหญ่บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็กะเหรี่ยงสมัยก่อนเนี่ยกะเหรี่ยงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แถวตรงข้ามเมียวดีหรือแม่สงแม่สอดอะไรเนี่ยนะเขาอยู่เหนือขึ้นไปอีกครับก็เรียกว่ามันเนปรนะฮะมันเนปรเนี่ยเป็นฐานที่มั่นโดยตั้งแต่สมัยโบเนี่ยมันเนปรก็จะอยู่ในพื้นที่เป็นชายแดนกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็ลองนึกดูนะครับมีการสู้รบกันโดยว้านเนี่ยได้รับการทาบทามจากกองทัพพม่าว่ามาร่วมมือกับฉันทำสงครามกับไทยใหญ่สมัยนั้นไทยใหญ่อยู่ภายใต้สิงห์สานะครับก็บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็ไล่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็ถอยร่นลงมาเรื่อยๆพื้นที่กะเหรี่ยงก็แคบลงนะครับจากรัฐกะยินกะยานเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้กะยินกะยานแคบลงด้วยเพราะว่าถูกบีบแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอชนะไทยใหญ่พอขับไล่กะเหรี่ยงออกจากฐานที่มันเดิมที่มันจะปล่อยได้กองทัพพม่าก็อยากจะสานสัมพันธ์อันดีกับฟ้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้รางวัลตอบแทนท่านเนี่ยเอาไปเลยสองเมืองนะครับเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยางนะฮะเป็นนั่นแหละครับเมืองพอกเมืองยางทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมากี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วนะครับเมืองพอกเมืองยางเป็นเขตอิทธิพลของหวา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็ผลิตยาบ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เมืองพอกเมืองยางก็ลองไปเห็นให้คุณวิรัติคำนวณมีโรงงานผลิตยาบ้าแล้วก็ไอซ์เนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองพอกเมืองยางทั้งสองเมืองนี้มากกว่า50โรงงาน
1: โอ้โห50โรงงานก็ไม่น่าล่ะก็เนี่ยเราก็ได้ข่าวทุกวันเลยนะไอ้ยาเสพติดเนี่ยไหลทะลักเข้ามาในบ้านเราเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็แต่ละโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงละ300,000เม็ด
1: โอ้โห300,000เม็ดแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากเลย
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันแปลงร่างมาจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่แหละฮะมันถึงมาเป็นกระบุกที่บ้านเราแต่ทำไมมันไม่แตกไปทางจีนบ้างเพราะว่าจีนเขาปิดครับเขาปิดตายเลยแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าว่าเองส่งมาเมื่อไหร่ฉันจะบทขยี้เองนี่แหละครับ to be continued ได้ถ้าเราจะเจรจากับจี
1: น
0: ช่วย
1: เราหน่อย
0: ถึงไม่บทขยี้วะก็ไปบอกวะนะบอกว่ายาบ้ายาไอเนี่ยเลิกผลิตซะเดี๋ยวจะเอาโครงการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนเข้าไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เนี่ยดีค่ะ
0: นี่แหละครับมันคือวิธีการที่จะทำให้ปัญหามันหมดไปแต่สำคัญสุดก็คือว่าผู้มีอำนาจเคยคิดถึงเรื่องนี้
1: เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอ๋อฮะอาจารย์ค่ะน่าสนใจจริงๆแต่เสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะเราต้องมาต่อในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย
0: ์ครับด้วยความยินดีครับ
1: ฝากผู้มีอำนาจด้วยนะคะเรื่องของการเน็ตคุยกับจีนนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะแต่ว่ารายการนี้มีอยู่ทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงถึง7โมงครึ่งสวัสดีค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็วันนี้เป็นวันพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันทางวิทยุและก็ทางMPod News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยเราก็ยังต้องติดตามกันอยู่แม้ว่าหลายพื้นที่คลี่คลายไปแล้วแต่ว่านี่ผ่านมา1สัปดาห์นะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังและปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของขยะแล้วก็น้ำเน่าเหม็นด้วย
0: เรื่องของมาตรการเยียวยาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับเพราะว่ามี3ขยะนะฮะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ำล้อมบ้านน้ำเข้าไปท่วมภายในบ้านหรือว่ารายละเอียดในทรัพย์สินเดี๋ยวจะต้องยื่นเยียวยากันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลายสำนักงานเขตแล้วก็เทศบาลของหลายจังหวัดมีประชาชนเข้าไปยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาแล้วนะครับแต่ว่าคำเตือนของรัฐบาลยังคงมีอยู่ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7 ตุลาคมครับฝนจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนอยุธยาก็ต้องเตรียมรับน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาป่าสักระบายน้ำสมทบครับเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า IJICC ว่าสถานการณ์สภาพอากาศช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งโดยเป็นฝนเปลี่ยนฤดูซึ่งจะมีพื้นที่รับฝนตกหนักก็คือในภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ครับในส่วนภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่วนภาวะน้ำท่วมในปัจจุบันข้อมูลจากดาวเทียมและพื้นที่ปริมาณน้ำท่วมในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีลงมามีปริมาณทรงตัวครับแล้วก็เริ่มลดลงหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมตัวยกของขึ้นอีกเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่พระนครศรีอยุธยาในส่วนกทม.มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำทางเหนือและก็ระบายลงสู่เจ้าพระยาเพื่อให้สามารถออกสู่อ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับว่าจมยกจังหวัดครับเป็นสภาพน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรในชุมชนตำบลสนามชัยอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พระนครศรีอยุธยารายงาน16อำเภอของจังหวัดถูกน้ำทะลักเข้าท่วมแล้วทั้งหมดนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับบอกว่าอยุธยาระทมหนักจมทั้งจังหวัดภาคกลางเริ่มวิกฤตเชนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังเหนือหนูกำชับผู้ว่ารับฝน 4-10 ตุลาคมกทม.เร่งพร่องระดมสูบน้ำเก่าอยุธยาจมท่วนหน้าครบทั้ง16อำเภอภาคกลางวิกฤตหนักเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่างทองขันกั้นน้ำพังลุ่มน้ำเพชรบุรีสธนช.เฝ้าระวังเขื่อนแก่งกระจานน้ำทะลักเกินความจุ 102% ล้นสปินเวย์นายก

0: ชุมบกปพชสั่งเร่งระบายน้ำออกจากกทมพร้อมกำชับผู้ว่าทั่วประเทศเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่เชนเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอลลุ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเร่งใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนระบบเตือนภัยด้านอุตุเตือนอากาศแปรปรวนฝนหนักฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปพรายงาน26จังหวัดจมเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ครับ
1: ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเรือนนะคะธุรกิจแม้แต่สวนสยามค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าน้ำท่วมย่านรามอินทราค่อนข้างหนักเลยค่ะทำให้สวนสยามก็ได้รับการรายงานว่าเสียหายแบบ 100% นะคะซึ่งทางผู้ก่อตั้งคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบดูแล้วค่ะก็พบว่าเสียหาย 100% ถ้าจะต้องฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลา6เดือนแต่ว่าเราไม่มีเงินบริหารแล้วหมดเงินได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะช่วยเหลือในส่วนงบประมาณเพื่อจะมาฟื้นฟูไม่ได้นะคะถามว่าเสียใจไหมไม่รู้จะเสียใจยังไงไม่มีใจแล้วยอมรับว่าเหนื่อยค่ะเนื่องจากว่าขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแม้ที่ผ่านมาจะมีคนติดต่อมาเยอะแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อจริงๆนะคะหากนายกจะช่วยซื้อก็ยินดีคุณชัยวัฒน์ก็พูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีการบอกว่าถ้าขายค่ะก็คิดว่าจะขายอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะคะประกอบไปด้วยพื้นที่220ไร่บุคลากรพร้อมลูกน้องค่ะ500คนด้วยเพราะว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายซึ่งหลังจากที่เกิดน้ำท่วมตัวของคุณชัยวัฒน์เองก็ยังเดินทางมาที่สวนสยามเองทุกวันด้วยความผูกพันแล้วก็เสียใจนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการระบายน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะเมื่อวานนี้ในศูนย์ร่วมสถานการณ์ในแถลงร่วมสถานการณ์ก็บอกว่าคุณเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานชุมชนหลัก6ที่ในพื้นที่ภายในซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็ด้านบนส่วนคลอง2คลองหลวงปทุมธานีค่ะก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกนะคะคลองพระยาสุเรนช่วยตำบลลัดสวายตำบลขูคดอำเภอลำลูกกาส่วนคลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายออกสู่ภายนอกคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังช่วยเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในพื้นที่โดยรอบด้วยส่วนการให้ความช่วยเหลือค่ะในชุมชนเคหะธานีเคหะร่มเกล้าณวธานีตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกในพื้นที่ซึ่งก็มีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หลายภาพเลยนะคะทั้งเป็นภาพทุก3สำนักงานระบายน้ำกทมค่ะร่วมกันกับกองบัญชาการกองทัพไทยมาเรียงกระสอบทรายที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าขณะที่ฝนตกมาอีกระลอกใหญ่น้ำท่วมหมู่บ้านอีกหลายแห่งในสมุทรปราการประชาชนก็ต้องนั่งรถกระบะไปทำธุระแล้วก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครน้ำทะลักผิวถนนเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนที่แฟลตคลองจันทร์เจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ไปรับป้ายทะเบียนที่จมน้ำในจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วก็ยังมีภาพค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปพ.เจ้าภาพสำรวจล่าเชื่อเหยื่อทุกท่วมได้รับสิทธิ์เยียวยา3ส่วนฝนถล่ม30นาทีกทม.จมบาดาลอีกย่านบางเขนหลัก4อ่วมภาคกลางยังระทมทุกสวนสยามขายหมื่นล้านเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่4ถึง10ตุลาคมโดยเฉพาะภาคกลางอนุทินเรียกประชุมปก.ปพช.ถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหลังมีบุลลี่การแจ้งเตือนวอนมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนอย่าสนใจคำดูแคลนสร้างความปั่นป่วนเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงโครงการระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุอยู่ที่ 111% เขตน้ำเข้าออกเท่ากันชี้พร้อมเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นพื้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีรอยต่อสักแก้วกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักย้ำการระบายท้ายเขื่อนไม่กระทบกทม.ระบุสถานีวัดน้ำ429ปีอำเภอสามโคกมีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์ครับไปเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่นะครับเตือนฝนตกหนัก

0: ระลอกใหญ่ 4-10 ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและก็ตำบลวัดไซ500ชุดก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ500หลังคาเรือนหลังจากวันก่อนครับทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีอย่างในพื้นที่นครสวรรค์ครับยังคงน่าห่วงปริมาณน้ำเนื่องจากฝนยังมีโอกาสลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่เปราะบางหรือว่าพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนทุกครั้งเกิดภัยพิบัติทางจังหวัดจะลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครับครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยตามการสำรวจไม่เกินท่านละ 80,000 บาทนี่เป็นแนวทางเดิมก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐด้วยเหมือนกันแล้วก็มีภาพถนนสุดครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชลประทานนครนายกตรวจสอบทางขึ้นสันเขื่อนขุนด่านประการชนหลังไหลทางเกิดสุดตัวจากภาวะฝนตกหนักสะสมเมื่อหลายวันก่อนครับจนต้องปิดเส้นทางขึ้นเขื่อนล่าสุดยังไม่สามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าซ่อมได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ความชื้นในดินดีขึ้นวันเกิดดินสไลด์แต่ว่ายืนยันตัวโครงสร้างเขื่อนนั้นไม่ได้รับผลกระทบครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับถนนเขื่อนขุนด่านสุดร่มเกล้าลดช้าเร่งสูบออกอนุทินเยี่ยมคนปากน้ำโพดถกรับมือฝนหนัก 4-10 ตุลาคมลุ่มเจ้าพระยายังไม่พ้นภัยนายกอนุทินเรียกประชุมถกแก้ไขน้ำท่วมรายวันสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนหนัก 4-10 ตุลาคมก่อนยกทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเมืองปากน้ำโพเตือนการและเพชรบุรีฝนหนักห่วงเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นเกินพิกัดส่วนจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังหนักน้ำเพิ่มสูงอ่างทองคันกั้นน้ำพังน้ำไหลท่วมทั้งหมู่บ้านขณะที่คลองชายนาทป่าสักน้ำทะลักเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนพื้นที่ริมน้ำส่วนชาวเคหะร่มเกล้ายังไม่พ้นวิกฤตหลังกทม.นำท่อซิ่งมาสูบน้ำออกเจอปัญหาน้ำย้อนลดช้ากู้ยังไม่สำเร็จครับ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็เป็นเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและกรุงเทพผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็ได้รับกรณีที่บ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทนี่คือส่วนที่1ค่ะส่วนที่2จะเป็นการใช้จ่ายเยียวยาแบ่งเป็นกรณี2กรณีด้วยกันก็คือบ้านพังเสียหาย 9,000 บ้านถูกน้ำล้อมอีก 5,000 แล้วก็เสียชีวิตรายละ 2,000 บาทตามมติครม.อันนี้คือในส่วนของครม.นะคะในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติค่าสินไหมทดแทนระยะเวลาจะคุ้มครองก็คือต้องถูกน้ำท่วมวันที่1ตุลาคมคุ้มครองจนถึง1ตุลาคมปีหน้านะคะมีปภ.เป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครอง2ประเภทคือประเภทที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทขออภัยค่ะ 100,000 บาทนะคะแบ่งเป็นอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำล้อมและสามารถขอเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่มีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีส่วนเรื่องของน้ำล้อมเนี่ยนะคะเบื้องต้นจะได้ 5,000 ช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทส่วนร่างกายและชีวิตนะคะก็จะมีการคุ้มครองชาวไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะคุ้มครองรายละ 2,000,000 บาททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรค่ะชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของใน Daily News ค่ะสั่งปภ.เป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อที่ต้องรับการเยียวยาอนุทินไม่พอใจเจ้าหน้าที่ดุประชาชนหันไปถามปลัดมท.ลูกน้องไปดุใครขณะที่ชัดชาติแอนอกรับลูกน้องผมครับแต่ได้กำชับไปแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกก่อนลงพื้นที่นครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่เผยจุดดีของประกันภัยพิบัติแห่งชาติย้ำช่วยชาวบ้านไม่มีพรรคแต่มีพวกส.ส.ต่างพรรคร่วมกันช่วยทำงานเพื่อประชาชนค่ะ
0: 7:45 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของอัจฉริยะนะครับเมื่อวานนี้ถูกตำรวจบุกจับคดีช่อโกงครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่าย

0: ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงจริงแค่1ใบเท้าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
0: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไข

0: ื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของตำรวจบุกไปจับอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ครับนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลชกมวยก็จับกุมได้ขณะนั่งกินอาหารบริเวณสนามมวยอ้อมน้อยอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับก่อนนำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่สภ.กระทุ่มแบนคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคมตำรวจจับกุมแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้ย่านบึงกลุ่มรวบผู้ต้องหา6รายพร้อมทรัพย์สินอีกกว่า6ล้าน3สืบสวนพบมีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านจึงขยายผลมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนทำเว็บและนายอัจฉริยะจำนวน212ครั้งเป็นเงินกว่า40ล้านครับเมื่อตรวจเส้นเงินอย่างละเอียดก็ยังพบเส้นเงินเชื่อมโยงเข้าออกจากบัญชีบุคคลอื่นทั้งกลุ่มเซียนมวยผู้บริจาคให้ชมรมโดยพบบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินออกนะครับ 1,196 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า191ล้านบาทชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทจึงเป็นที่มาของการขอศาลออกหมายจับกลุ่มนายอัจฉริยะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำทั้งคืนเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับกรอบรองจากข่าวสดวันนี้ครับแจ้งข้อหาอัจฉริยะช่อโกงฟอกเงินตำรวจระบุโยกบัญชีชมรม350ล้านแทงพนันมวยตำรวจไซเบอร์บุกรวบอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหน้าสนามมวยอ้อมน้อยตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพนันมวยออนไลน์หลังตำรวจขยายผลพบเบื้องหลังใช้ชื่อชมรมบังหน้าบังคับขอรับเงินบริจาคแต่กลับถ่ายเทเงินกว่า350ล้านบาทเข้าเครือข่ายเว็บพนันมวยทั้งยังมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายให้การกับตำรวจครับ
2: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสสไอเดียค่ะนางสาวสุชาดานะคะก็มาจากการที่คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะกรณีที่นางสาวสุชาดาแจ้งความฐานหมิ่นประมาทและกรรมาธิการกฎหมายจะมีการเชิญมาชี้แจงทั้งคู่เลยค่ะทั้งตัวของนางสาวสุชาดาแล้วก็สามีด้วยโดยให้มาชี้แจงกับกรรมาธิการว่าข้อเท็จจริงในเชิงลึกมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายใหญ่ชื่อย่อว่าเครือข่ายเสียตือเครือข่ายนี้มีอยู่จริงแล้วก็ใหญ่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังอาจจะอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ทางคุณรังสิมันโรมมองว่าท่าทีของรัฐมนตรีดีอีก็อ่อนลงแล้วก็เปลี่ยนไปจนไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะมีเรื่องของสินบนนะคะคำถามก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาดีอีพยายามเคลมว่ามีการปิดเว็บเป็นล้านเว็บแต่บอกว่านี่คือความสำเร็จเรารู้ว่าอีกหลายเว็บพนันที่ยังเปิดอีกเต็มไปหมดค่ะซึ่งพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารัฐมนตรีดีอีไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขณะที่ในฝั่งของนางสาวสุชาดาหรือสามีไม่เข้ามาชี้แจงกรรมาธิการจะดำเนินการอย่างไรคุณโรมบอกว่าการจะไล่เรียงมาแบบนี้แน่นอนไม่ใช่เปิดเวทีพยานหลักฐานเพราะตนตั้งกระทู้ถามเรื่องสินบน40ล้านบาทดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีดีอีมีของฝากตนก็มีของฝากไปให้รัฐมนตรีดีอีเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในฝั่งของคุณสุชาดาเองนะคะก็มีการฟ้องร้องนะคะโดยพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ติชนค่ะท้าแจ้งความปมสแกมไอเดียไม่หวั่นงัดหลักฐานสู้พร้อมพิสูจน์พ่อคาใจกรรมาธิการสอบคนนอกโรมบี้สุชาดาแจงที่มาของเงินไอเดียท้าแจ้งความปมสามีเอี่ยวสแกมเมอร์พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักฐานไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำริดข้องใจกรรมาธิการเรียกคนนอกสอบและพิจารณาขอบเขตอำนาจให้ชัดโรมไม่หวั่นถูกฟ้องจี้สุชาดาและสามีแจงทรัพย์สินค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วัน

0: พร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วครับสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลนี่แหละครับ 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงินนะครับ 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13ราย 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของข่าวทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของไทยพลัสยังคงคึกคักอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าจากข้อมูลณวันที่2ตุลาคมเวลา18นาฬิกาครับมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด 30,709,378 รายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์60-40รายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 24,789,387 รายขณะนี้ครับกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 22,334,281 รายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนกลุ่ม 60-40 รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,919,991 รายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,555,307 รายคิดเป็น 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 1,191,936 รายครับตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 838,380 รายคิดเป็น 70% ของร้านค้าทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไข 30% ครับหรือว่า 353,556 รายพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยพลัสคึกคักมีสิทธิ์30ล้านคนยืนยันแล้ว22ล้านไทยช่วยไทยพลัส60-40เทน้ำเทท่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30ล้าน7แสนคนรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมครับ
1: มากันที่เรื่อง World Bank กันบ้างนะคะตอนนี้ไทยเราก็พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Bank แล้วค่ะโดยคุณเอกนิติธันประภาสก็ได้ไปตรวจสถานที่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำก็รับมือได้ค่ะไทยพร้อมจัดพิธี World Bank เอกนิติมั่นใจรับมือท่วมไหวยัน GDP โตตามเป้า 2.5% มท.2ปรับเกณฑ์โซล่ารูฟติดหลังคาผิวน้ำบนดินพฤศจิกายนเฟสแรกล้านครัวเรือนก็เป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
0: อีกแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอรมนีเสียชีวิต2รายในประเทศไทยครับหลังจากถูกรถกระบะพุ่งชนขณะทั้งสองซึ่งเป็นคู่รักกันเดินข้ามทางม้าลายอยู่ที่เขาหลักนะครับพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายที่ถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตจากการบาดเจ็บนะครับตอนนี้คนขับรถกระบะหลบหนีครับตอนนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามรถกระบะผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะว่าน่าจะผ่าไฟแดง

0: ขณะที่ไฟแดงข้ามทางม้าลายขึ้นอยู่ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับว่าปิกอัพซิ่งนรกชนคู่รักเยอรมันคาทางม้าลาย2ศพสลดพังงาตำรวจไล่ล่าจนมุมสลดเขาหลักจังหวัดพังงาปิกอัพซิ่งชนคู่รักนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายบาดเจ็บสาหัสคาทางม้าลายก่อนไปสิ้นใจคู่กันที่โรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุรีบเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจกำนันกระจายกำลังพบรถถูกจอดทิ้งในอำเภอท้ายเหมืองขณะที่ผู้ก่อเหตุดอดเข้ามอบตัวเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาหนักขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและชนแล้วหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือครับ
1: ขณะที่ประมงสมุทรสาครก็ยังเดินหน้าในการปราบปรามปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องนะคะวิธีการล่าสุดที่นำมาใช้คือการเลี้ยงเป็ดไข่เอามากินไข่ของปลาหมอคางดำค่ะเป็นพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะเลี้ยงเป็ดไข่งาบหมอคางดำประมงสมุทรสาครแปรรูปอาหารสัตว์ลดต้นทุนผลผลิตพุ่งเกษตรกรชอบใจประมงสมุทรสาครเดินหน้าโครงการนำร่องสนับสนุนเกษตรกร10รายเลี้ยงเป็ดไข่รวม200ตัวนำปลาหมอคางดำที่จับได้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์หวังลดปริมาณปลาต่างถิ่นในแหล่งน้ำควบคู่ลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดสร้างรายได้ต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนค่ะ
0: เมื่อวานนี้ดส.และ191ปราบเครือข่ายยาเสพติดรวบผู้ต้องหา2คดีใหญ่ๆเลยนะครับยึดไอซ์รวมทั้งหมด812กิโลกรัมครับโดยตำรวจนครบาลแถลงผลปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ครับคดีแรกตำรวจปราบปรามยาเสพติดดส.ทลายเครือข่ายในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาภายในปั๊มน้ำมันบนถนนกาญจนาภิเษกนะครับอันนี้เป็นคนขนครับได้ยาไอซ์น้ำหนัก462กิโลกรัมเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นตรวจยึดไอซ์ได้ถึง900กิโลกรัมครับอีกคดีหนึ่งตำรวจ191ร่วมกับหน่วยข่าวกรองของทหารกองทัพบกสกัดรถลากจูงยี่ห้ออิซูซุสีขาวพร้อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถนนบางนาตราดขาเข้าที่สมุทรปราการครับจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายจรินอายุ37ปีไอซ์14กระสอบน้ำหนัก350กิโลกรัมเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบนะครับว่าเครือข่ายยาเสพติดใช้รถลากจูงพร้อมตู้คอนเทนเนอร์เดินทางจากภาคใต้ไปรับยาเสพติดที่เชียงบุรีก่อนลำเลียงผ่านกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคใต้จึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับสกัดไอซ์ล็อตใหญ่2รายกว่า812กิโลกรัมไม่รอดนครบาลจนมุมชานเมืองชุดปราบปรามยาเสพติดนครบาลกำลังร้อนแรงตำรวจ191สกัดรถเทลเลอร์ขนสินค้าซุกยาไอซ์350กิโลกรัมนะครับหลังร่วมกับพวกอ้างเป็นสีกากีถือปืนข่มขู่ขออภัยฮะหลังจากที่บนถนนบางนาตราดครับโชเฟอร์สารภาพรับจ้างขนปะปนกับอะไหล่รถลงใต้ได้ค่าจ้างขนเที่ยวละ300,000บาทครับ
1: ปิดท้ายกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไทยเราคว้าเหรียญทองที่18ได้สำเร็จนะคะจากกีฬาเทควันโดของหยูบันลังทัพทีมแดงซึ่งเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์นะคะบันลังฟอร์มเทพแชมป์สมัยที่2ตั้งเป้าทองโอลิมปิกพร้อมกับภาพอยู่ในมติชนด้วยค่ะ
0: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับต้องแอนพุชนาถผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องหนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยทลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบั้นปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16 จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชราแก่ชรามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินนะต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอย

แถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะเป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเข้ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ล่ะญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารก็ถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินแล้ววันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะทำมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัตติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้หมั่นขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของแผ่นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการครองตัวครองตนหลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง

ในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีเนี่ยที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาน่ะความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันขยันหาขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการคลองตัวคลองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอๆว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตรไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยอาตมาเนี่ยเคยจ้างช่างที่วัดอาตมาเนี่ยทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรอง

โดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมาเนี่ยอยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่เนี่ยก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเราตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี่ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็อเสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนเนี่ยยังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพระเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่า

0: นี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกเอากราบเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้ตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสะเกดในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นแหละญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย
1: ตื่นน่าจะฮอดนิดกับ
0: ทะเลาะเบาะแว้ง
1: ที่มันแคม
0: ๆอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกิน
1: แต่ว่าคงไม่ฮอดนิดกับแฟน
0: อีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่ง

อยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัสกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นเนี่ยความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์แล้วนะนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สเปเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ก็คิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกกับหลานนะสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีกลาโหมติดตามแก้น้ำท่วมเคหะร่มเกล้า33ระดับน้ำจุดวิกฤตลดลงเมื่อคืนนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

0: ั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในจุดวิกฤตสามารถลดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญและเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วคณะได้ติดตามการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองลำอ้อตันซึ่งมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือท่อซิ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยสามารถช่วยให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวลดลงได้ประมาณ10เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ในจุดวิกฤตด้านนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการดำเนินงานตามแผนระบายน้ำที่กรุงเทพมหานครกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางและปรับแผนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสามารถลดระดับน้ำในจุดวิกฤตได้อย่างมีนัยยะสำคัญเป็นไปตามแผนที่ร่วมกันดำเนินการมาตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยจะยังคงติดตามปริมาณน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่านี้ระหว่างเดินทางโดยเรือเข้าสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมโดยสารกับประชาชนและแวะพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ที่ยังอาศัยอยู่บนอาคารโดยประชาชนสะท้อนว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและระบบสาธารณูปโภคบางส่วนกลับมาใช้งานได้ประมาณร้อยละ50แม้การดำเนินชีวิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแต่รู้สึกอุ่นใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อประชาชนกล่าวขอบคุณพลโทอดุลกล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณตนขอให้ขอบคุณน้องๆทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานพร้อมย้ำว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจากนั้นคณะได้ร่วมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแก๊งวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางปั๊มปตท.พระราม3ชักมีดฟันเด็ก14นิ้วเกือบขาดเพื่อนแฉพกทั้งมีดง้าวระเบิดและปืนกลางดึกเวลาประมาณ 23:50 น.ตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพระราม3จึงเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเด็กชายวัย14ปีอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณมือซ้ายมีบาดแผลชะกันจากการถูกฟันจนนิ้วเกือบขาดนั่งจมกองเลือดร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในอาการตกใจโดยมีรายงานว่าบางคนถูกทำร้ายร่างกายเช่นกันหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและกลุ่มเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากย่านวัดไซถนนพระราม3และแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้โดยตั้งใจว่าจะขี่รถเดินทางไปรับเพื่อนที่จังหวัดชลบุรีแต่ระหว่างกำลังเติมน้ำมันกลับมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์หลายคันบางคันซ้อน3คนเข้ามาประชิดและตะโกนถามว่าเป็นเด็กที่ไหนก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุรุมทำร้ายผู้เสียหายระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธติดตัวมาหลายชนิดทั้งมีดง้าวรวมถึงระเบิดและปืนก่อนจะลงมือทำร้ายและใช้มีดฟันเพื่อนวัย14ปีจนมือซ้ายได้รับบาดเจ็บนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นตำรวจสน.บางโพงพางอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้ม

0: องและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวัน
3: หอมจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการนะคะทางคลื่นอสมทพัทลุงนะคะ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทักทายอย่าง FC ด้วยนะคะที่ดูรายการนะคะทาง Facebook Live ของ DJ อรสาด้วยนะคะรวมทั้งท่านที่ฟังรายการนะคะทางวิทยุออนไลน์นะคะทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาเจอกันนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะ8:40 นจนถึง11:00 นนะคะแล้วก็ FC ที่โทรศัพท์มาขอเพลงแต่เช้าเลยนะคะส่งสายด้วยกันที่074615691นะคะ074615691เบอร์นี้เลยนะคะในห้องส่งของอสมทรายการนี้เป็นรายการสดดีเจมานั่งทำรายการหน้าที่ทางคลื่นหน้าปัดวิทยุสดๆเลยนะคะก็สายแรกนะคะคุณลุงประสิทธิ์บุหลันกับเพลงที่ฝากมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณนะคะเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นเสียงร้องคุณอรวีสัจจนนท์นะคะแล้วก็สยกแห่งความหลังด้วยนะคะเสียงร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ FC นะคะจากพนังตุงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงอำนาจเงินเพราะว่าฟังสารธรรมเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็คิดถึงเพลงอำนาจเงินขอบคุณค่ะจริงๆแล้วสารธรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะที่ทุกคนเนี่ยค่ะจะมากับความเครียดนะคะแต่ละคนก็เครียดแตกต่างกันนะครับฉะนั้นบางคนเรื่องเล็กก็เป็นเครียดเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่บางคนเรื่องใหญ่ก็สามารถจัดการความเครียดนั้นได้นะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกทักษะด้วยนะคะในการที่จะจัดการอารมณ์ความเครียดของเรานะคะแต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนพอเครียดแล้วก็ทานเอนจอยกับการทานนะคะจนอ้วนเลยนะคะบางคนเครียดก็สามารถที่จะหาทางได้ตัวสายเวลาสายเครียดได้ทำอะไรนะคะก็จะรู้สึกว่าจะสงบนิ่งกับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็เอาสารธรรมมาควบคุมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมาแล้วก็มันก็ผ่านไปทุกสิ่งนะคะความสุขก็ผ่านไปนะคะความเครียดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวทักทายยัง FC ด้วยนะคะที่ฟังรายการทางออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังหลานอามวันอาทิตย์หน้าส่งตายายบุญใหญ่ป้าสาเตรียมตัวเลยนะคะค่ะขอบคุณพี่ชุยด้วยอัมพวาก่อน10 โมงได้ค่ะตอนนี้ซื้อกับข้าวนะคะใช้สแกนไทยช่วยไทยนะคะ60/40กันนะคะโอ้ขอบคุณมากมากนะคะเมื่อวานนี้ค้าง FC นะคะบอกว่าอยากมอบเพลงนี้นะคะให้กับพนักงานธนาคารกรุงไทยนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะบอกว่ามอบพิเศษ

ขอบคุณมากๆนะคะพยองเอฟซีด้วยนะคะฝากพิเศษด้วยนะคะสำหรับทุกท่านเดี๋ยวขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่หลายๆท่านได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะด้วยซักเคยประกาศนะคะว่าทางกองทัพนะคะจะนำทหารนะคะ109นายด้วยกันนะคะเพื่อจะมาขนอิฐหินทรายนะคะไปสร้างพระมหาเจดีย์นะคะที่บนยอดเขาอกทะลุนะคะซึ่งได้เลื่อนมานะคะเนื่องจากว่ากองทัพติดภารกิจนะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดเลยนะคะได้ส่งมาว่าทางพลเอกสกลนะคะผบ.ค่ายลำพูลานะคะผบ.ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังนะคะจะนำทหารมาสนับสนุนกิจกรรมการสร้างพระเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุนะคะจำนวน109นายในวันพฤหัสที่7ตุลานี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตรงนะคะเพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญด้วยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่อยากมีส่วนร่วมนะคะกับกองทัพนะคะก็สามารถมาร่วมกันได้นะคะเวลา9นาฬิกาวันที่7ตุลานะคะเอ้ยเวลา8นาฬิกาวันที่7ตุลานะคะหรือจะมาช่วยเหลือทหารนะคะนำอาหารการกินนะคะแล้วก็น้ำมาช่วยเหลือนะคะพี่ๆน้องๆทหารด้วยนะคะ109นายนะคะวันที่7ตุลานี้นะคะเรียนเชิญนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะฝากข่าวมานะคะจากคณะกรรมการนะคะพี่แอดนะคะพี่แผ่นศักดิ์สุเมธจรัสนะคะซึ่งท่านฝากข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะแล้วก็ยังไงก็คนพัทลุงบ้านเราไม่ทิ้งท่านอย่างแน่นอนไม่ทิ้งทหารอย่างแน่นอนเลยนะคะเรียนเชิญด้วยนะคะวันพฤหัสที่7เวลา8นาฬิกานะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะสายแรกเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวสาวต้องเปิดเพลงให้กับทหารแล้วนะขอบคุณนะคะที่มาช่วยขนอิฐหินนะคะแล้วก็ขึ้นไปสร้างพระมหาธาตุ

เซบุลันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอำนาจเงินขอเป็นช่วงต่อไปนะคะได้นะคะ55นาทีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่7ตุลานี้ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าทางกองทัพนะคะจะนำทหารนะคะ109นายด้วยกันนะคะเพื่อจะนำกดขนหินนะคะทรายต่างๆเนี่ยขึ้นเป็นยอดเขาทะลุนะคะเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์นะคะยังไงก็เป็นนาการนะคะเจอกันนะคะที่เชิงเขาทะลุนะคะขอบคุณค่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพค่ะโดยพี่แอดนะคะพี่ปันศักดิ์นะคะขอบคุณพี่แอดมากๆนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณพี่ฉุยด้วยนะ

แล้วก็แล้วเวลาอยู่นะคะขออนุญาตที่จะไปต่อเสียงร้องของคุณลงทองเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ค้างเดี๋ยวพัก10 นาทีนะคะหลังจากที่จบเพลงนี้

0: ด้วยนะคะเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์นะคะเดี๋ยวข่าวทุกชั่วโมงมาแล้วนะคะเพลงที่ค้างอยู่สขอยกยอดเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะฟังข่าวสักครู่นะคะ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์และผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอุตุเตือนอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมแคบ
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5333

ดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงมังที่2นะคะ4ตุลาคม2569 95.75 Lady Zone นะคะเพลงนี้มอบพิเศษด้วยนะคะไปยังน้องไพฑูรย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงด้วยนะคะทักทายยังน้องโอนพรสมจิตด้วยนะคะสวัสดีครับพี่สา FC ครับนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อิ๋วด้วยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ร้านอามนะคะรวมทั้งพี่เอียดด้วยนะคะจากร้านอาหารอิสลามบางฉัตรไพพฤกษ์นะคะแล้วก็คุณบุญญาจริตนะคะก็สวัสดีตอนเช้าครับดีเจที่รักนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็น้องสราวุธลายทิพย์นะคะ FC ตรังสวัสดีครับพี่สาอากาศที่ตรังฟังฟ้าแจ่มใสอยากฟังเพลงกระซิบสวัสดิ์เสียงร้องคุณอรีสัจจานนท์ด้วยนะคะขอบคุณพี่เอ็ดด้วยนะคะแล้วก็หลายสายด้วยกันนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะยังมีค้างเพลงนะคะเพื่อน้องนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะอีกเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยน้องสาทยอยจัดให้นะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็วันที่7ตุลานี้นะคะเวลา8นาฬิกานะคะทางพลเอกสกลนะคะผบ.ค่ายลำพูลานะคะผบ.ค่ายพระยารัศดาโนประดิษฐ์นะคะจังหวัดตรังนะคะจะนำกำลังทหารมาสนับสนุนกิจกรรมการสร้างพระมหาเจดีย์บนยอดเขาอุทลุนะคะจำนวน109นายด้วยกันนะคะในวันที่7ตุลานี้เวลา8นาฬิกานะคะก็ขอเชิญนะคะพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงนะอีกครั้งนึงนะคะในการที่จะร่วมกันลำเลียงอิฐหินดินทรายนะคะอิฐหินทรายแล้วก็มวลสารอื่นๆนะคะขึ้นบนยอดเขาอุทลุนะคะแล้วก็ต้อนรับทีมทหารนะคะจำนวน109นายด้วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสามีเพลงที่จะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับทหารกล้านะคะมาช่วยที่จะสร้างมหาธาตุนะคะของบนยอดเขาอุทลุพัทลุงบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะน้องไพฑูรย์ไปต่อที่ SC บอกว่าฟังพระเทศน์เมื่อสักครู่นี้แล้วอยากฟังเพลงอำนาจเงินเงินตราขอบคุณ FC ที่

าเทศนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะ8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะทางคลื่นอสมทพัทลุงนะคะก็จะได้ฟังในระหว่างที่รอนะคะว่าเมื่อไหร่ดีเจจะมาก็ฟังสารธรรมไปด้วยนะคะแล้วก็ FC ก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้อำนาจเงินนะคะขอบคุณนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะเพลงนี้สำหรับทหารนะคะจำนวน109นายที่จะมาขนมวลสารนะคะแล้วก็อิฐหินนะคะขึ้นไปยอดเขาอกทะลุนะคะในวันที่7ตุลาแล้วก็มอบพิเศษนะคะสำหรับพี่แอดด้วยจากกรุงเทพนะคะที่ส่งข่าวมาเวลา8นาฬิกานะคะ7ตุลานะคะพร้อมกันค่ะที่ฐานยอดเขาอกทะลุนะคะเพื่อช่วยทหาร109นายด้วยนะคะเราพลังชาวพัทลุงไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะสำหรับทหาร109นายจากค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังนะคะ

องขนลุกเลยนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับความร่วมมือนะคะจากค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังนะคะพลเอกสกลนะคะท่านผบ.ค่ายนะคะแล้วก็นำทหารมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแล้วก็ต้องฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะคะที่ได้มาวางระบบนะคะเพื่อได้มาตรฐานเรื่องสายล่อฟ้าด้วยนะคะโดยสนับสนุนงบประมาณ1,500,000 บาทด้วยนะคะต้องฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังคณะกรรมการนะคะแล้วก็บอร์ดบริหารนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังทุกๆความร่วมมือด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วก็ได้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดีสักครู่หนึ่งขอบคุณนะคะสำหรับสายแรกเมื่อสักครู่นี้

0: คะยังคุณลุงประสิทธิ์ด้วยนะคะ9นาฬิกา25นาทีนะคะแล้วก็ทักทายยังพี่บรรเย็นด้วยนะคะวันนี้น้องสาวพี่ขอเพลงระฆังใจแล้วก็อุบัติเหตุนอกเส้นทางมอบให้กับทุกคนด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็น้องสุจากร้านจิตปิ่นนะคะวันนี้มาฟังนอกสถานที่ต้องเปิดไลฟ์พี่ติดรายการนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆสายด้วยนะคะหลายๆท่านด้วยที่ดูรายการอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมานะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้นะคะยังไงก็ต้องอุดหนุนกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกด้วยนะคะว่าฟังรายการดีเจอรสารนะคะเพื่อสปอนเซอร์นะคะจะได้อยู่กับรายการนี้นานๆสาก็จะได้อยู่กับรายการอสมทนานๆนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ทปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอร์โตกระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
4: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับ

0: คุณภาพน้ำความ
1: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับเพื่อให้การสนับสนุนในการใจดีนะคะอสมทพัทลุงนะคะ
4: พ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
3: ขอบคุณมากๆนะคะไปยังด้วยการสนับสนุนในการทุกๆทางร้านด้วยนะคะไปต่อเพลงสนุกสนุกนะคะขอบคุณค่ะไปยังพี่สุคนด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเสียงร้องคุณดอนสอนระเบียบสำหรับเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงสนุกสนุกค่ะอดีตต้องควาโอ้ยน่ารักมากเหมือนว่าคุณสันชนีนาพงได้ซีดีมาแล้วนะคะแล้วก็มีดอกไม้มาฝากก็ได้ซีดีมาแล้วนะคะได้มาทุกเพลง

บคุณมากมากขอบคุณมากมากนะคะซีนะคะจากพี่ธงชัยนะคะบอกว่าอินเดียปาลตะเต้นดีนะขอบคุณค่ะก็คือจะถ้าเพลงอย่างนี้สาเต้นไปด้วยนะคะเอสจากภูเก็ตนะคะบอกว่าน้องอารมณ์ดีสนุกเสมอไม่แก่ อีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับพิเศษนะคะสำหรับพี่อิ๋วที่ภู

ไปด้วยจริงๆนะคนอารมณ์ดีเนี่ยนะคะก็บอกว่าเคยมีการสำรวจนะคะของมาอะไรไม่ดนนะคะตอนนั้นก็ตอนที่สาวเรียนนะคะก็เขาบอกว่าสำรวจคน5แผ่นดินนะคะก็คือคนที่มีอายุนะคะตอนที่สาวเรียนปริญญาโทนะคะตอนนั้นก็สำรวจนะคะคน5แผ่นดินก็คือคนที่เกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ที่8ที่9ที่10โอ้ไม่ใช่สิต้องเป็นตั้งแต่ที่6นะคะรัชกาลที่6ที่7ที่8ที่9ที่10นะคะก็สำรวจนะคะก็บอกว่าคนที่มีอายุยืนใน5แผ่นดินเนี่ยอะไรบ้างนะคะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาอายุยืนนะคะสรุปนะคะโดยภาพรวมนะคะนอกจากอาหารการกินแล้วนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะสุขภาพแม้กระทั่งยีนด้วยนะคะของคนเราเนี่ยอายุยืนจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ว่ายีนของเราเนี่ยจะเป็นยีนที่อายุยืนหรือเปล่านะคะแต่ส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาวะทางจิตนะคะก็บอกว่าคนที่สามารถจัดการกับความเครียดได้เนี่ยคนนั้นจะมีอายุยืนแล้วก็เป็นหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะความฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะพระเทศนาเมื่อเช้าเนี่ยใช่เลยค่ะต้องรู้จักนะคะว่าเราจะมีการแก้ไขปัญหาในความเครียดของเรายังไงบ้างนะคะเพื่อให้เรามีความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกชีวิตเกิดมาพร้อมออปชั่นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ว่าอยู่ที่ความทุกข์นั้นเราจะจัดการไม่ให้เราทุกข์ยังไงบ้างนะคะตัวสาเองเนี่ยสาไม่ค่อยเก็บอะไรมาให้ทำร้ายตัวเองนะคะสาไม่ชอบคนที่พูดไม่ดีนะคะแล้วก็พูดดีไว้เถอะนะคะอย่างน้อยก็ปฏิสัมพันธ์แลกพบหรือการสื่อสารเนี่ยก็จะดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนพูดไม่ดีเนี่ยมันก็จบละนะคะทีนี้ใครจะว่าเรายังไงก็แล้วแต่เขาว่าไปนะคะมันไม่ถึงเราจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะ

ะสำหรับ SC ด้วย95 Lady Zone 9 นาฬิกา 43 นาทีนะคะเดี๋ยวสักครู่หน่อยนะคะเพลงที่ฝากมานะคะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะเมื่อวานเนี่ย FC ก็ฝากมาแล้วแหละนะคะแต่ว่าน้องสาวไม่ได้จัดให้ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะที่ฝากบทเพลงนี้ไปฟังเสียงร้องคุณณัฐดาวิยการนะคะจาก FC ที่ท่ามิหลำเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะคะชื่อเพลงมีดอกไม้มาฝากนะคะจาก FC ที่ท่ามิหลำ

็นกลอนสั้นๆ นะคะอธิบายถึงความรักนะคะของหนุ่มสาวนะคะที่สัญญาว่าจะกลับมาเจอกันนะคะสุดท้ายไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็สนึกถึงตอนที่สาวเรียนพยาบาลนะคะเพลงนี้กำลังดังนะคะกำลังหาประวัติว่าเพลงนี้คุณสรรสนีกับร้องตั้งแต่เมื่อใดนะคะแต่ก็ยังไม่ปรากฏนะคะแต่ว่าตอนที่สาวเรียนพยาบาลเนี่ยจําได้ว่ามีดอกตองควาวนะคะแล้วก็ล่วงมาที่ย่าญี่ปุ่นนะคะแล้วนั่งเอ้ยแล้วนึกถึงเพลงนี้ได้ย้อนรอยไปรุ่นเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงไปเพลงนี้นะคะลองฟังสไตล์ AI ดูนะคะเดี๋ยวนี้เพลงหลายๆเพลงเนี่ย AI เข้ามาสมัยก่อนรู้สึกก็เพราะนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยภาษา AI ก็อาจจะไม่เหมือนกับซีดีสดๆนะคะแต่ว่าลองฟังดูนะคะว่าเพลงนี้จะเพราะหรือเปล่าชื่อเพลงอุบัติเหตุนอกเส้นทางมอพิเศษพี่บรรเย็นนะคะแล้วก็พี่บรรเย็นบอกว่ามอพิเศษนะคะสำหรับแฟนเพลงทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะเพลงนี้อุบัติ

ังจากที่ AI นะคะเข้ามามีอิทธิพลนะคะในการที่จะวงการเพลงเนี่ยนะคะน้องสายเห็นโดนสงสารคือสงสารผู้ผลิตค่ายเพลงด้วยนะเพราะว่ากว่าที่จะมาเพลงสักหนึ่งเพลงเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะยากนะคะก็เลยลองมาเปิดดูนะคะจริงๆแล้วก็ลองมาฟังดูบ้างนะคะจริงๆแล้วถ้าถามว่าสนับสนับสนุนไหมนะคะก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่ว่าก็ไพเราะดีนะคะกับเพลงนี้อุบัติเหตุนอกเส้นทางนะคะทักทายยังเอฟซีด้วยนะคะที่ตรังคุณเปรมปิติกันตาปิติรู้สึกขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วก็พี่วิเชียรนะคะสวัสดีครับคุณดีเจวรสาที่น่ารักวันนี้ขอฟังเพลงคุณสุเทพหนึ่งเพลงเดี๋ยวสาเลือกให้นะคะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อุษานะคะพี่หมอไวนะคะจากร่มเมืองค่ะรักเธอเสมอนะคะเพลงนี้ค่ะสาไม่ได้หยิบเพลงคู่นะคะหยิบ

ณพี่หมอไว้ด้วยนะคะแล้วก็สาฝากขอบคุณด้วยนะคะพยังผู้ในการสนับสนุนรายการนะคะ SCG Home นะคะแล้วก็ชิงวัสดุก่อสร้างนะคะเรื่องของวัสดุก่อสร้างมาที่นี่เลยนะคะนำแปลนบ้านมาด้วยนะคะหรือเราจะปรับปรุงยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณ นะคะแล้วก็เลือกวัสดุการก่อสร้างนะคะที่อยู่ในงบประมาณนะคะสามารถควบคุมงบประมาณได้นะคะที่นี่เราปรึกษาให้ฟรีนะคะที่ซีโฮมกระเบื้องทุกชนิดนะคะแล้วก็ในเครือ SCG นะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะคะเต็มหุ่นนะคะแล้วก็ปูนที่ได้มาตรฐานนะคะมาที่นี่เลยนะคะต้องบอกได้เลยว่าพี่บัญญัตินะคะพี่จูนน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณไปยังพี่นันท์พี่สันสนีด้วยบ้านขนมลุงนะคะที่ปั๊มปตท.ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะร้านบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็โรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนนะคะฝากขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ฮับด้วยส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะด้วยบทเพลงนี้สุดที่รักค่ะขอบคุณอาจารย์อุตสาห์บุญทองคงนะคะเสียงร้องคุณ

0: สำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงสุดที่รักนะคะอัลบั้มของคุณลินจงบุญนาคารินนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะที่พักผ่อนอยู่ที่เชียงรายนะคะบอกว่าย้ายพี่สาว1เดือนมาอยู่ที่บ้านพี่สาว1เดือนนะคะพี่วิไลจากราชบุรีนะคะเชียงรายลำลึกน้องสาวได้เปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวสเปิดสาวเชียงรายให้ก็แล้วกันนะคะเพื่อเฉยๆแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆห้างร้านด้วยนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อในชั่วโมงที่3นะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะ95 Lady Zone ขอบคุณนะคะ
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยเตรียมศูนย์พักพิงอพยพเครื่องสูบน้ำอาหารยาเน้นย้ำภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยขอบคุณทุกคนที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงวันนี้เป็นวันที่5ได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ต้องพร้อมรับมือในการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะที่ภาคใต้ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ชัยนาทและนครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาและการรักษาพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็นหากมีความเสี่ยงพื้นที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสามารถตัดสินใจสั่งการได้วันนี้จะหารือเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมและฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่ระดับน้ำสูงมากทุกหน่วยงานเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่มีน้ำมากช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนควบคู่กับการลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง 99.05% ของความจุเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 95% ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงสถานี43จังหวัดชัยนาทน้ำทรงตัวแม่น้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถาน

0: ถานการณ์เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่โดยปัจจุบันระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำอีกครั้งในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเตรียมเยือนไทย 9-10 ตุลาคมนายกาลาลาซานานากุสมาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันที่ 9-10 ตุลาคม 2569 การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2556 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่10ของอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568ทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับการฉลองครบรอบ25ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและคณะอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลและหารือข้อราชการเต็มคณะจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตการหารือจะครอบคลุมประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Emcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074611399และ063916533

ีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา4ตุลาคม2569 95.75 Lady Zone นะคะ FC จากอเมริกานะคะฝากเพลงเพื่อน้องมานะคะ10นาฬิกา13นาทีนะคะสาธุฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะบริษัท Star Hub Engineering ดูแลระบบ IT ทั้งหมดเลยนะคะทั้งจะเป็นกล้อง CCTV นะคะหรือจะเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีปรึกษาเรานะคะที่0883994050 0883994050ติดต่อเบอร์นี้เลยต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทของสายเองนะคะ พอไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าสตั้งบริษัทนี้นะคะเพื่อให้ลูกชายเนี่ยได้ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นนะคะอยากให้อยู่กับบ้านนี่แหละ ขอบคุณนะคะไปยังลูกค้าบริษัท Star Hub Engineering ทุกๆองค์กรด้วยนะคะทั้งหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานภาคเอกชนนะคะแล้วก็อาคารบ้านเรือนนะคะที่ไว้วางใจเรานะคะบริษัท Star Hub Engineering รับรองได้เลยนะคะว่าติดต่อเราแล้วนะคะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งทั้งด่านการขายนะคะบริการซ่อมรวดเร็วทันใจนะคะกับบริษัท Star Hub Engineering 0883994050นะคะฝากขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะช่างด่วนเนี่ยเขาปรับปรุงนะคะเขาเรื่องของการซ่อมรถนะคะทั้งรถยุโรปนะคะแล้วก็รถญี่ปุ่นนะคะรถสไตล์ไหนที่นี่สามารถที่จะดูแลท่านได้เลยนะคะแล้วก็มีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานบริการทั้งในเครือประกันแล้วก็นอกเครือประกันใน

นะคะที่มีแต่ภาพงานเสร็จเร็วงานคุณภาพที่อู่พัฒนาการช่างช่างด่วนก็มีชื่อเสียงนานกว่า20ปีนะคะแล้วก็ลูกมือเขามีฝีมือคุณภาพทั้งสิ้นนะคะงานเสร็จเร็วมากนะคะขอบคุณยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยเปิดรับสมัครนะคะที่จะเรียนคอร์สหน้านะคะในเทอมเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะในเดือนเดี๋ยวสิคะเดี๋ยวเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็สามารถสมัครได้นะคะใกล้ที่ไหนเรียนที่นั่นได้เลยนะคะฝากขอบคุณมายังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่นันท์พี่สันสนีปั๊มปตท.ก็มีร้านบ้านขนมลุงให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้ต้องบอกได้เลยว่าอร่อยกว่า80ชนิดนะคะอร่อยมากๆไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็ขนมคุณภาพที่บ้านขนมลุงนะคะแล้วก็ขอบคุณมายัง SCG Home ในเครือชิงวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังคุณบัญญัติแล้วก็พี่จูด้วยนะคะใจดีมากๆเลยค่ะขอบคุณไปยังพี่วิเชียรด้วยนะคะบอกว่าเลือกเพลงของคุณสุเทพสักหนึ่งเพลงเพลงนี้จะมีบทพูดอยู่นะคะสำหรับเพลงนี้เพราะมากมอบพิเศษพี่วิเชียรนะคะ

กับเพลงนี้นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่วิเชียรด้วยขอบคุณนะคะไปยังท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์แพรกม่วงนะคะอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการวิกรมด้วยนะคะพงษ์ชันเสถียรอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรพัทลุงนะคะกำลังฟังรายการอยู่ในรถบอกขอเพลงสักหนึ่งเพลงสำหรับเพลงนี้นะคะสำหรับเพลงนี้เหมาะมากๆสำหรับพี่ชาย2คนสำหรับเพลงคุณหยาดนภาลัยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่พี่ศักดิ์ตอนที่สาทำงานใหม่ๆอ่ะพี่ศักดิ์ฟังรายการฟังเพลงคุณหยาดกับพงษ์วงจันทร์จะบอกว่าพี่นักร้องอะไรก็ไม่รู้พอเราอายุมากขึ้นอ๋อเพลงนี้พร้อมมากเลยนะคะคุณหยาดนภาลัยคุณวงจันทร์ไปรอด

ขอบคุณมากมากนะคะก็เลยหยิบบทเพลงนี้นะคะสำหรับคุณหยาดณปาลัยนะคะชื่อเพลงรักแท้มาฝากกันนะคะตลอด42ปีนะคะที่ได้รู้จักพี่สมศักดิ์นะคะแล้วก็พี่วิกรมวงศ์เสถียรต้องบอกเลยนะคะว่าสองท่านนี้เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆเลยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันมากๆนะคะทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ไว้มาเยี่ยมตาอิตาอัดยายอิงนะคะวันหลังวันนี้จะต้องไปถวายสังฆทานนะคะเดี๋ยวไปทำบุญต่อนะคะยังไงก็ไว้เจอกันนะคะขอบคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ FC บอกว่ามอบพิเศษนะคะไปยังคุณเสาวนีคงฤทธิ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นพยาบาลนะคะที่เรียนนะคะเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นที่7นะคะที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็ทำงานที่รปสตบ้านเขาแดงนะคะบอกว่าฟังรายการอยู่นะคะแล้วก็ถามพี่ก็บอกว่าน้องสานี่สวยไหมจ๋าก็เอ๊ะถ้าอยู่ที่รปสตบ้านเขาแดงเนี่ยปกติแล้วน้องๆก็จะรู้จักสาดีนะคะเพราะว่าเราไปประเมินมาตรฐานคุณภาพนะคะของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพี่เสาวดีถ้าเห็นก็คงจะจำสาได้เลยนะคะเพราะว่าสาก็อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขมาก็38ปีนะคะเพราะว่าสาทำงานที่จังหวัดปัตตานีแค่2ปีนะคะใช้ทุนได้ครึ่งเดียวก็ย้ายมาที่พัทลุงเลยขอบคุณนะคะก็เลยขอ FC ก็บอกว่ามอบเพลงนี้รักอย่าลูกคลายนะคะมอบพิเศษพี่เสาวนีคงฤทธิ์ด้วยนะคะอดีตนะคะหัวหน้านะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

พลงนี้รักอย่าลืมคลายขอบคุณมากๆนะคะเมื่อเช้านี้ FC ก็แซวๆสารนิดนึงนะคะในตลาดพดุงดอนยอนะคะเพราะว่าแม่ค้านะคะเวลาสั่งไปซื้อผักนะคะบอกว่าเนี่ยผักปลอดสารพิษนะคนสวยนะคะทุกคนหันมามองอ๋อคนสวยคนนี้นี่เองนะคะฉันขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสาไม่แน่ใจว่าจะเป็น FC สาหรือเปล่าคือบางทีถ้าไม่ทักสาเนี่ยสาก็ไม่กล้าทักนะคะไม่กล้าบอกว่านี่เป็น FC ไหมขอบคุณจริงๆค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะกิจกรรมสาธารณกุศลนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่7ตุลานี้นะคะด้วยทั้งท่านพลเอกสกลนะคะผบ.ค่ายทหารลำพูลานะคะแล้วก็ผบ.ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังนะคะจะนำกำลังพลทหารนะคะมาสนับสนุนกิจกรรมนะคะการสร้างพระเจดีย์บรรยอดเขาอุทะลุนะคะจำนวน109นายด้วยกันนะคะในวันจันทร์ในวันพฤหัสที่7ตุลานี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะร่วมกันกับพี่น้องชาวพัทลุงด้วยนะคะยังไงก็เชิญพี่น้องชาวพัทลุงนะคะร่วมกันช่วยขนอิฐหินทรายแล้วก็อื่นๆนะคะเป็นมวลสารนะคะเพื่อไปก่อสร้างฐานนะคะพระมหาเจดีย์นะคะบรรยอดเขาอุทะลุนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแรงเยอะๆนะคะก็ช่วยกันนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางโรงเรียนเทศบาลจุงหัวนะคะก็นำเด็กนะคะชั้นม.3กับม.6นะคะจำนวนก็200กว่านะคะขึ้นจำนวน100คนค่ะขึ้นไปนำมวลสารเนี่ยขึ้นไปนะคะเห็นทราบว่าทำเอาอิฐไปเนี่ยเขาถือกันคนละ4หูนะคะคือ4คนนะคะค่อยๆทยอยไปนะคะก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะคะไปยังโรงเรียนเทศบาลจุงหัวด้วยนะคะที่นำเด็กนะคะจำนวน100คนนะคะแข็งแรงมากๆนะคะคนหินหินนะคะขึ้นไปบนยอดเขาอุทะลุได้นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังพี่ประหยัดอินทองปานด้วยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลจุงหัวด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

นะคะที่ได้มาสำรวจนะคะเพื่อจะตั้งสายล่อฟ้านะคะที่ได้มาตรฐานนะคะที่ยอดเขาอุทะลุแล้วก็คิดว่าประมาณช่วงเมษาปี2570นะคะจะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสายล่อฟ้าเรียบร้อยซึ่งงบประมาณที่ตั้งไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มอบให้เนี่ย 1.5 ล้านบาทด้วยกันนะคะฝากขอบคุณผ่านไปยังรายการนี้ด้วยนะคะจากกรุงเทพนะคะสมาคมชาวปทุมกรุงเทพส่งข่าวมาต่อด้วยเพลงนี้นะคะพี่วิไลนะคะบอกว่าตอนนี้พี่ไปอยู่เชียงรายบ้านน้องสาว1เดือนสาวเพลงเชียงรายลำลึกมานะคะแต่ว่าสาวเปิดไปแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะเป็นสาวเชียงราย1เดือนจากจังหวัดราชบุรีนะคะน้ำท่วมไปอยู่เชียงรายเลยค่ะ

0: Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข
1: อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 6คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มาก

0: กาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณธรรมนำความ
1: ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำซิสโก้หัวเว่ย HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: Network of the Future
4: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
5: นะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างด้วยถนนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงสนุกสนุกอยู่2เพลงนะคะเสียงร้องของคุณเทียรี่เมฆวัฒนานะคะแล้วก็คุณไปจิตอักษรณรงค์นะคะแล้วก็คุณกุ้งกิตติกันเตียนสงนะคะแล้วก็คุณไปจิตอักษรณรงค์นะคะขอกรุ๊ปต่อเลยนะคะเดี๋ยวทักทายไปยังพี่ดำรงบุญเรืองแก้วนะคะที่ทักทายมาบอกว่าอยากฟังคุณเทียรี่กับคุณไปจิตอักษรณรงค์เพลงนี้นะคะขอบคุณค่ะ

นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะดวงตาดวงใจนะคะสิบอกว่าเปิดเพลงทรงจังหวัดสนุกสนุกได้หรือเปล่านะคะได้สิคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง95775 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะแล้วก็ขอไปต่อเพลงนี้นะคะจากซอย13ถนนรามเมศค่ะ

ขอบคุณมากมากนะคะสองเพลงด้วยกันนะคะดวงตาดวงใจนะคะแล้วก็วงลงฝากรักนะคะที่ฝากมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปเพลงที่พี่ดำรงฝากมาเสียงร้องคุณเทียรี่กับคุณประจิตรอักษรณรงค์นะคะ

0: างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร0746064568ซีโฮคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.บ้านลุง.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
4: ขอบคุณมากๆนะคะปั๊มปตท.นะคะทั้งบางแก้วกชสนนะคะแล้วก็นาท่อมนะคะรวมทั้งทางไปทะเลน้อยนะคะก็จะมีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะท่านได้แวะซื้อขนมเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้นะคะขอบคุณไปยังอาจารย์จักรพันธ์จันทวีด้วยนะคะบอกว่าไปเรียนที่ทางเชียงรายตอนสมัยมัธยมนะคะแล้วก็ที่เชียงรายนะคะก็บอกว่าอู้คำเมืองได้นะคะยังบ่ลืมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสาวเปิดเพลงสไตล์คำเมืองให้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อที่พี่ดำรงค่ะที่คุณเทลลี่เมฆวัฒนานะคะกับคุณไปจิตอักษรณรงค์นะคะเพลงนี้ที่ฝากมานะคะสาวเข้าใจว่าเป็นเพลงกระแซะกระแซะเหมือนคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ใช่นะเพลงซึ้งๆค่ะขอบคุณพี่ดำรงด้วยนะคะส่งข้อความมาทาง Facebook Live ค่ะ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะด้วยท่านผู้อำนวยการปรีชานะคะเมียนเพชรนะคะอายุ80ปีนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงนะคะได้เสียชีวิตแล้วก็คณะเจ้าภาพนะคะทั้งสมบัติกุศลที่วัดโคกคีรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่3ถึง5ตุลานี้นะคะก็เข้างานนะคะแล้วก็สวดพระอภิธรรมศพนะคะแล้วก็วันที่6ตุลาก็จะทำพิธีชาปนกิจศพนะคะแล้วก็สิทธิ์รักนะคะสองท่านท่านผู้อำนวยการวิกรมนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์เพลกม่วงฝากเพลงนี้มานะคะนั่นคือเพลงสิทธิ์รักนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียอดีตนะคะท่านผู้อำนวยการวิทยาการเกษตรพัทลุงนะคะท่านผอ.ปรีชาเมียนเพชรด้วยนะคะฝากเสียใจไปกับครอบครัวท่านด้วยค่ะ

ความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียท่านนะคะเวลาเหลือไม่มากนักนะคะขออนุญาตที่จะไปเพลงนี้ค่ะเอสซีบอกว่าไปเรียนที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็อู้คำเมืองยังบ่ลืมนะคะสามารถที่จะพูดภาษาคำเมืองได้ขอบคุณอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีนะคะแล้วก็พี่อุไลด้วยซึ่งไปอยู่เชียงราย1เดือนนะคะหยิบคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะศิลปินท้องถิ่นที่สืบสานเพลงภาษาคำเมืองนะคะจนได้รับรางวัล

นะคะศิลปินทางเหนือนะคะกับเพลงเชียงรายลำเริกนะคะมอบพิเศษด้วยพี่วิไลนะคะที่อยู่เชียงรายแล้วก็อาจารย์จักรพันธ์ชันทวีซึ่งบอกว่าตอนมัธยมนี่ก็เรียนเชียงรายนะคะแล้วก็ยังอู้คำเมืองได้บ่ลืมนะคะขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้พี่แก่ได้เพลงเดียวแล้วนะคะเพราะเวลาหมดแล้วต่อด้วยเพลงนี้นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะพี่แก่ด้วยนะคะอาจารย์แก่ค่ะ

คะไปยังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยัง SCG Home ขอบคุณบ้านขนมลุงด้วยนะคะขนมอร่อยบ้านปตท.ก็มีร้านบ้านขนมลุงจำหน่ายอยู่ด้วยนะคะโรงเรียนเลวดีในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนนะคะแล้วก็อู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์มีคุณภาพงานเสร็จเร็วนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะวันนี้คงจัดรายการไม่ทันนะคะเพลงหลายๆเพลงนี่นะคะยังค้างอยู่ขอไฟด้วยนะคะจัดไม่หมดจริงๆค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันสร้าง

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัดชาติลุยแก้ปัญหาหมู่บ้านจมน้ำนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งมีโครงข่ายหลายซอยเชื่อมต่อกันมีคลองบ้านม้าและคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านลงสู่คลองบ้านม้าควบคู่กับการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองบ้านม้าลดลง12เซนติเมตรและบริเวณวัดขจรสิริลดลงเกือบ10เซนติเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนแนวทางการกู้พื้นที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4โดยได้เร่งซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้จากการปฏิบัติงานพบปัญหาสำคัญคือมีปริมาณขยะเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันบริเวณช่องระบายน้ำหน้าบ้านตนเองเพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภูเก็ตคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกรับเรือรบสหรัฐเทียบท่า2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นไปอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายรวมกำลังลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับกำลังพลจากเรือรบกองทัพสหรัฐ2ลำที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569นายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสภ.วิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าท่าเรือน้ำลึกเพื่อประสานงานปฏิบัติการและตรวจสอบความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งกำลังพลมีการจัดกำลังตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะที่ฝ่ายทหารเรือสหรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยหน้าท่าเรือเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและให้บริการแก่กำลังพลที่จะขึ้นฝั่งสำหรับเรือรบสหรัฐที่เข้าพื้นที่ครั้งนี้ได้แก่ USS George H.W. Bush เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพลประมาณ 4,820 นายจอดอยู่นอกท่าเรือห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกประมาณ 3.3 กิโลเมตรและ USS D-Bird D-Black เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมกำลังพล

0: ทั้ง2ลำประมาณ 5,109 นายตลอดระยะเวลาการเยือนกำลังพลสหรัฐจะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยือนภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่กำลังพลตลอดช่วงการพำนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบ
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916530

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

0: สุขกายบายใจ
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝน

ปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปใจ

0: ใจบายใจ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกัน

0: ามบีด1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมัน
1: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สุขกายบายใจ

0: ชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากบุรีรัมย์สั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยภาคใต้เฝ้าระวังน้ำระลอกใหม่ 4-10 ตุลาคมนี้สถานการณ์น้ำหลายจังหวัดในภาคกลางยังน่าห่วงระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างชัดชาติเผยน้ำท่วมกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรกทม.ไม่ซ้ำรอยอ่วมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้คิมจองอึนควบคุมและสังเกตการทดสอบด้วยตนเองทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพร้อมแกนนำพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเกิดของนายเนวินชิดชอบเปลี่ยนโหมดรับมือน้ำท่วมด้วยการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนจะร่วมงานฉลองภายในครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งนี้มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างพร้อมเพรียงอาทินายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างไรก็ตามครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์และก็มีพิธีประกรรมช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบครับก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมพร้อมมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้จะจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยครับขณะที่ Facebook ลุงเนวินบอกว่าขอเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันขอให้ผลบุญที่เราทำร่วมกันส่งผลกลับคืนไปอย่างทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพละกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงเรื่องของน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดค่ะบอกว่าจากรายงานล่าสุดจุดที่น้ำเริ่มลดลงก็คือที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือที่เพชรบุรีค่ะเนื่องจากยังมีปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนภาคใต้แล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นกันนะคะโดยในวันเดียวกันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำ

0: ทางนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะนางสาวลลิดาบอกว่าส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาค่ะเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองส่วนที่ฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดนะคะการเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงในส่วนของกรุงเทพพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็มีที่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังตลอดสายค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในจุดนี้ด้วยนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานแล้วก็ในวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและภาคใต้ค่ะโดยภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาบอกว่าในวันนี้นะคะจะมีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมารวมถึงภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแถบด้านตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับขึ้นไปฝั่งตะวันตกจากนั้นวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะจะมีผลกระทบที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนและกทม.ส่วนอีสานจะมีฝนลดลงนะคะหลังจากนั้นจะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ส่วนวันที่8ถึง9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะเพราะความกดอากาศสูงจะเริ่มลงมาปกคลุมพอวันที่10ถึง11ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมภาคกลางจะดีขึ้นฝนทางภาคใต้จะมีฝนแทนค่ะ
1: ผลพวงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่คลองบางเสวยตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทสูงกว่าบานประตูระบายน้ำบางเสวยกว่า1เมตร90เซนครับน้ำไหลล้นบานประตูคลองอีกฝั่งชลประทานก็ต้องระบายน้ำคลองบางเสวยออกไปยังคลองส่งน้ำ1ซ้ายเพื่อไม่ให้น้ำขยายวงกว้างไปที่อำเภอสังขบุรีส่วนที่คลองสารวัตรน้ำทั่วประตูบังคับน้ำถนนทางหลวง311ชัยนาทสิงห์บุรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนน311จึงยังใช้การสัญจรได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่ยังเร่งเสริมคันดินคันกระสอบทรายกั้นน้ำให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้แล้วก็เตรียมรับน้ำมวลใหม่จากเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับชาวชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่ที่6ตำบลเกาะเทพโพเมืองอุทัยครับหลายรายก็ต้องตัดสินใจออกมากางเต็นท์พักอาศัยริมถนนหลวงเป็นการชั่วคราวหลังแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาระดับน้ำสูง1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมานาน6วันแล้วส่วนชาวบ้านบางรายยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกไปทำงานซื้อหาอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสะพานข้ามแม่น้ำสะแกกกลังเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้หากจำเป็นต้องไปทำธุระในตัวเมืองอุทัยครับก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัวส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำเอ่อท่วมหลายชุมชนชาวบ้านต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองอีก1ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูง1เมตรถึง2เมตรพร้อมขอร้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้นะครับให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังเพราะถนนแคบหากขับเร็วอาจเกิดอันตรายกระทบกับบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวครับนอกจากในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับมีมวลน้ำไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพบ้านเอาออกจากบ้านในช่วงค่ำชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราขับรถ4ล้อนะครับฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ซอยหัวไซ8อำเภอบางคล้าก็พบหญิงชราวัย78ปีอาศัย

0: อยู่เพียงลำพังน้ำรอบบ้านออกมาไม่ได้ครับแต่เมื่อถึงทางเข้าบ้านกลับพบว่าระดับน้ำสูงเกินกว่ารถที่จะเข้าผ่านได้ต้องนำเรือเข้าไปช่วยเหลือแทนเมื่อไปถึงก็พบคุณยายนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้านถูกตัดไฟแล้วเจ้าหน้าที่จึงช่วยคุณยายออกมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรได้สำเร็จครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในกทม.กันบ้างครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะว่าน้ำในคลองหลักๆถือว่าดีขึ้นค่ะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีผลต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องระบายน้ำออกทางคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมร่มเกล้าและลาดกระบังสูบไปแล้วนะคะน้ำลดลง50เซนขณะที่ศูนย์พักพิงยังสามารถรถสามารถเข้าออกได้แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเริ่มฟื้นฟูต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือยอมรับที่มีหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าแล้วออกยากดังนั้นกทม.ก็จะเข้าไปสูบน้ำออกให้ส่วนหมู่บ้านที่สูบน้ำออกได้แล้วก็เร่งฟื้นฟูเช่นเคหะคลองจันทแต่ก็พบว่ามีขยะจำนวนมากค่ะจึงมีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนจัดเก็บขยะสถานการณ์ในกทม.ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าน้ำจะแห้งสนิทเมื่อไหร่นะคะนายชาติชาติบอกว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ค่ะถ้าจะให้แห้งพร้อมกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้มีบางพื้นที่เริ่มแห้งแล้วขณะที่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีน้ำที่แห้งเพิ่ม 80% สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นค่ะมีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบนะคะนายชาชาติยังพูดถึงฝนในพื้นที่กรุงเทพวัน2วันนี้ค่ะว่ามีการเตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดตามที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่ก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลในครั้งนี้ต้องเช็คสภาพอากาศในวันใกล้เคียงอีกครั้งค่ะเมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำในกทม.จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะนายชัชชาติบอกว่าก็ต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันแต่ฝนก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผ่านมาที่มีถึง300มิลลิเมตรตกหนักแล้วก็ปูพรมทั่วกทม.ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยเพราะเป็นคนละรูปแบบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกแช่ทั้ง3วันและปริมาณมากแต่ฝนที่เป็นปกติเหมือนมรสุมธรรมดาและน้ำเหนือน้ำหนุนตามปกติก็สามารถดูแลได้ค่ะเช่นถ้าน้ำเหนือและน้ำหนุนต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะเมื่อถามว่าทำไมฝนตกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้ำท่วมถนนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานายชัชชาติก็บอกว่าก็เพราะว่ามีน้ำขังในพื้นที่ซึ่งคลองแต่ละจุดเนี่ยมันเต็มอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำฝนมาเติมก็จะล้นขึ้นมาได้เร็วแต่ว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการพร่องน้ำไว้แล้วและมีพื้นที่รองรับน้ำไว้แต่ก็ยังมีน้ำปริ่มในพื้นที่และดินก็ชุ่มน้ำไม่สามารถจะซับน้ำได้ค่ะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนจะส่งผลต่อการระบายน้ำหรือไม่

0: คะนายชัชชาติก็บอกว่าน้ำทะเลกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนมากซึ่งกรมอุตุก็พยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากจะสามารถคลี่คลายด้วยสถานการณ์จึงขออย่ากังวลค่ะ
1: รัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงครับจนถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกทม.และก็พื้นที่ต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและก็เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่คือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์จะขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณียื่นคำขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้ครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นนะครับ
0: มาที่เรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่กันบ้างนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจค่ะเพื่อจะปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้ว่าการนำเสนอลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสาระของร่างกฎหมายคลาดเคลื่อนนะคะนายเอกภพบอกว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมค่ะสิ่งที่เสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือว่ากองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบค่ะร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะโดยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้แต่เป็นการปรับกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานโดยร่างกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้

านวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ติดตามข่าวกันต่อครับบิลภูริพลครับเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Game 2026ครับบิลภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันกีฬา Asian Game ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้ครับโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่าOCA ประกาศเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรก็ทำให้บิลภูริพลครับกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและก็ของอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP เอเชียนเกมนับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ830,000 บาทด้วยครับ
1: คนงานกว่าจะ10ชีวิตทั้งหนีและรีบขนทรัพย์สินออกจากโรงงานเย็บผ้ากลางเมืองแม่สอดนะคะหลังจากมีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้าไม่มีชื่อและบ้านพักคนงานใกล้โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงกว่า10คันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะที่คนงานทั้งชายและหญิงต่างหนีเอาตัวรอดขนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางนครแม่สอดและเป็นชุมชนแออัดนะคะต้นเพลิงเกิดจากบ้านพักคนงานชั้นเดียวที่สร้างติดกันกว่า10ห้องและติดกับโรงงานเย็บผ้าโดยพบเพลิงกำลังโหมไหม้บ้านพักอย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านพักสร้างด้วยไม้เก่าแก่และลุกลามไปยังโรงงานเย็บผ้าจนเกิดกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเกิดลมพัดรุนแรงก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบพบว่ามีแรงงานถูกไฟลวกต้นแขนบาดเจ็บ1คนโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะส่วนโรงงานเย็บผ้าเสียหายทั้งหลังรวมทั้งบ้านพักคนงานกว่า10ห้องด้วยค่ะ
0: หนุ่มวัย23น้อยใจยายไม่ให้กินข้าวครับตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเองเปิดใจทั้งน้ำตาไม่อยากไปลักขโมยของชาวบ้านขอไปอยู่ในคุกดีกว่าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเชียงเข้าไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนบ้านเชียงบ้านหนองลาดหมู่ที่13ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบบริเวณห้องโถงมียางรถยนต์2เส้นที่ถูกไฟไหม้ส่วนคนก่อเหตุหลังจุดไฟเผาบ้านตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหนครับนั่งอยู่ริมถนนดูผลงานของตัวเองก็คือนายธนกรหรือว่าท็อปอายุ23ปีเมื่อสอบถามเจ้าตัวถึงสาเหตุที่เผาบ้านตัวเองแบบนี้นายท็อปเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเพราะอยู่ไปก็ไร้ค่าไปขอข้าวใครกินก็ไม่ให้วันนี้หิวข้าวทั้งวันหลังจากคุณตาเสียชีวิตไปไม่นานก็เหมือนอยู่คนเดียวแม่ไปมีสามีใหม่ไม่ได้สนใจส่วนยายที่ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนไปขอข้าวกินก็ไม่ยอมให้เสียใจจึงมาเผาบ้านที่พักอาศัยหวังจะได้ไปอยู่ในคุกยังมีข้าวกินดีกว่าอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่อยากไปขโมยของชาวบ้านจึงตัดสินใจเผาบ้านครับเพื่อจะได้ถูกจับขณะที่เพื่อนรุ่นพี่ของเนท็อปบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารเนท็อปวันนี้เห็นน้องเดินไปหมู่บ้านไม่มีข้าวกินเลยซื้อข้าวมาให้น้องบอกว่าหิวข้าวทั้งวันไปขอข้าวยายกินก็ไม่ให้จึงก่อเหตุเผาบ้านเพื่อจะได้ไปอยู่ในคุกดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้เป็นของนายประสิทธิ์บัวโฮมบูราเป็นตาของเนท็อปครับแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตไปไม่นานเนท็อปจึงไม่มีใครดูแลครับ
1: ตำรวจกว่า10นายล้อมจับหนุ่มเสพยาบ้าขับรถซิ่งหวาดเสียวที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะตำรวจสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยการจับกุมตัวนายปณิธานอายุ38ปีหลังรับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถยนต์เก๋งต้องสงสัยกันชนหน้าหลุดและขับด้วยความเร็วหวาดเสียวบนถนนบุษราคำหน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีทำให้ประชาชนหวาดกลัวและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยประสานสายตรวจสอบค่ะก่อนพบรถยนต์เก๋ง Honda Civic สีขาวกันชนหน้าหลุดต้องสงสัยจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตำรวจจึงขอให้นายปณิธานลงมาจากรถแต่ว่าเจ้าตัวขัดขืนนะคะก็เลยมีการยื้อยุดกัน

0: ทำให้นายปณิธานเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งรถทำให้รถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยกันควบคุมตัวลงมาจากรถได้สำเร็จค่ะสอบถามนายปณิธานบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาหาเพื่อนที่อำเภอวิเชียรบุรีแต่ก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา1เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะเสพยาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนค่ะเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดให้โทษขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายและทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปดูการทดสอบด้วยตัวเองเลยครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานบอกว่าขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางถูกยิงจากพื้นที่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือแล้วก็บินไปตกในทะเลห่างออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าขีปนาวุธบินได้ไกลกว่า700กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออก KCNA รายงานบอกว่าการทดสอบนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลในการใช้งานระบบอาวุธยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบป้องกันสงครามของประเทศคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถตรวจจับเส้นทางการบินของขีปนาวุธนี้ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากขีปนาวุธใช้โหมดการบินวิถีโค้งคล้ายระลอกคลื่นและก็มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตัว AI ในระดับต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่คิมจองอึนเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ศัตรูตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงของอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์และยืนยันว่าการพัฒนาพลังป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อความมั่นคงของชาติในปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธรุ่นต่างๆมาแล้วมากกว่า10ครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกิดเหตุทุ่นระเบิดในเขตปลดทหารเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ฐานเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทางการเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังและเรียกร้องคำขอโทษในขณะที่คิมโยจองปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวบอกว่าข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้นั้นไม่เป็นความจริงครับ
0: กรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE แถลงเหตุระทึกขวัญบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินฟลายดูไบได้บอกว่านักบินผู้ช่วยพยายามก่อการร้ายบนเครื่องบินนั้นนายอันวากากาสที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE ระบุเพิ่มเติมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้นภัยก่อการร้ายและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังยังคงอยู่เน้นย้ำจุดยืนของ UAE ที่ไม่ผ่อนปรนต่อกลุ่มสุดโต่งและวาทกรรมปลุกปั่นและต้องเผชิญหน้าความเกลียดชังถอนรากถอนโคนต้นตอแนวคิดสุดโต่งค่ะ
1: ไฟไหม้ใกล้โรงงานซาอุดิอารามโคครับเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งกลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
0: เทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดฉากขึ้นแล้วในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะมีบอลลูนกว่า500ลูกเข้าร่วมงานค่ะบอลลูนลมร้อนหลายร้อยลูกลอยขึ้นเหนือเมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์เนื่องในโอกาสเปิดเทศกาลอัลบาเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟสต้า2026ตั้งแต่เช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเริ่มด้วยการแสดงแสงสีจากโดรนโดยเป็นการแสดงภาพบอลลูนลมร้อนนกประจำรัฐนิวเม็กซิโกก็คือนกรถรันเนอร์นะคะรวมถึงพลิกแล้วก็หัวกะโหลกในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเม็กซิกันจากนั้นการปล่อยบอลลูนครั้งใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเทศกาลก็เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 7:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า 2:00 น.ตามเวลาบ้านเราค่ะโดยมีบอลลูนหลายร้อยลูกทยอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้าที่แจ่มใสเหนือบอลลูนเฟสต้าพาร์คเทศกาลจัดเป็นเวลา9วันนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดการบอกว่ามีบอลลูนมากกว่า500ลูกมีกำหนดเข้าร่วมตลอดการจัดงานซึ่งจะมีไปจนถึง11ตุลาคมค่ะเทศกาลอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ก่อตั้งขึ้นในปี1972โดยในครั้งแรกมีบอลลูนแค่13ลูกที่ถูกปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของ

0: ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ชื่นชอบบอลลูนจากทั่วโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา14นาฬิกาค่ะท่านไหนสนใจที่จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะสามารถสอบถามกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามาทาง LINE @ค่ะ @MCOTNewsก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามอันนี้ไปถามกับอาจารย์บ้วนให้กับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมฟังเพลงบ้านฉันแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: หลายคนฟังแล้วอาจจะหงุดหงิด
0: ทำไม
1: บ้านฉันไม่เห็นเหมือนเพลงนี้เลย
0: ตอนนี้บ้านฉันน้ำ

0: น้ำแห้งหรือยังก่อน
1: ใช่วันนี้บ้านฉันกลายเป็นว่าน้ำท่วมทุ่ง
0: ค่ะ
1: บุ้งก็ไม่มี
0: ใช่อาจารย
1: ์ทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: เราฟังข่าวน้ำท่วมตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยเราก็ยิ่งฟังก็ยิ่งทุกสมอกเข้าไปทุกขณะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแอบมาถามผมบอกว่าอาจารย์ว่าน้ำท่วมเพราะอะไรก็ขอตอบแบบความรู้สึกชาวบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครั้งนี้เนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสมันยังไม่ใช่น้ำเหนือครับ
0: เป็นน้ำฝนเหรออาจารย์เป็นน้ำ
1: มันเป็นน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ที่วนไปวนมาตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่อันเนี้ยเป็นหลักใหญ่ก็เลยทำให้ท่วมทั่วถึงกันแต่ถ้าเราย้อนไปเมื่อปี54เนี่ยน้ำท่วมในครั้งนั้นเนี่ยฝั่งทนอย่างตลิ่งชันเนี่ยท่วมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นน้ำเหนือ
1: แต่งวดนี้ตลิ่งชันไม่ท่วมนะ
0: ค่ะ
1: ฝนไม่หนักตรงนั้น
0: ค่ะแต่ว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่คือท่วมรับทั่วถึงทุกพื้นที่เลยค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ในขณะที่เมื่อน้ำท่วม54เนี่ยกรุงเทพตอนเหนือตลิ่งชันเนี่ยนะทางตอนเหนือคือทางดอนเมืองตลิ่งชันเนี่ยท่วมแต่ทางตะวันออกเนี่ยเราเรียกว่าไม่อยากพูดคำว่าเอาอยู่เลยล่ะคือว่าย
0: ังมีพื้นที่ที่แบบ
1: ไม่
0: ท่วมนะคะแต่ก็มีบางพื้นที่เหมือนกันฝั่งตะวันออกที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะตอนน้ำเหนือจากปี54เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามวลน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าปี2569เนี่ยประมาณ3เท่ามันก็รับเฉลี่ยกันไปแต่ว่าตอนปี69เนี่ยฝนตกแช่ตกนานในพื้นที่เนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยอาจารย์ขวัญไปฝั่งตะวันออกนะคือวันอาทิตย์เนี่ยยังมีน้ำอยู่แบบท่วมขังหลายจุดอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับทีนี้เวลานี้สิ่งที่เรากำลังหวาดกันอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็คือน้ำเหนือที่จะมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ผมได้เห็นภาพสวนทุเรียนทั้งสวนนะ
0: ค่ะ
1: ที่เวลานี้ยืนต้นแล้วก็ใบแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย
1: ์แต่จะบอกอย่างนี้ว่าผมสังเกตมาเนี่ยตั้งแต่ปี54กับปี69เนี่ยทุกครั้งที่มีการพยากรณ์ว่าจะแล้งหนักจะแล้งมาก
0: ค่ะน้ำมาก่อนเลย
1: มันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าพอเราไปคาดการณ์ว่ามันจะแล้งมากน้ำจะไม่พอนะเราก็จะกักน้ำไว
0: ้ค่ะ
1: เราก็จะเก็บน้ำไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอย่างเมื่อปี54นั่นคือพายุเข้ามาหลายลูกแต่คราวนี้เป็นร่องมรสุมคือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจากน้ำท่วมคราวนี้โดยเฉพาะน้ำท่วมในเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยนะผมว่าน่าจะระดมผู้รู้ทั้งหมดที่ตอนนี้ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างออกสื่ออะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่ผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์รอยนเน
0: ื่
1: องจากว่าท่านเป็นเขยเกษตรนะ
0: ค่ะ
1: รุ่นน้องผมเป็นภรรยาท่านอยู่เนี่ยนะก็ท่านก็มีข้อมูลน้ำหลายคนก็มีข้อมูลน้ำท่านอาจารย์เฉลิศทีมกรุ๊ปหรือจะใครๆเนี่ยลองระดมกำลังที่แล้วลองวางแผนกันอีกทีสิว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเวลานี้เราบอกว่าน้ำจะไหลลงอ่าวไทยเจ้าพระยาผ่านกรุงเทพเราก็พยายามจะไปทำโครงการเรียกว่าชัยนาทปากสักแล้วก็ไปออกที่ชาเชิงเซาเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่คุ้ม
0: มันใช้ประมาณ 165,000 ล้านประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์
1: นั่นแหละหลายคนบอกว่ามันไม่คุ้มและท่านก็มีเสนอวิธีการแต่ผมจะขออนุญาตว่าไม่ลงรายละเอียด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าผมเป็นรัฐบาลวันนี
0: ้
1: ถ้าผมเป็นนายกวันนี
0: ้
1: ถ้าผมมีอำนาจวันนี้นะนอกเหนือจากเงินชดเชยที่เราจะได้คนละ 9,000 คนละ 10,000 หรือว่าหลังตุลาถ้าใครประสบภัย

0: จะได้จากเงินประกันเท่านั้นเท่านี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมจะทำอีกสิ่งหนึ่งครับคุณขวัญที่เรากู้มา400,000 ล้านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราใช้โครงการ60-40ไปแล้ว200,000 ล้านใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: อีก200,000 ล้านเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปทำโซลารูปใช่ไหม
1: เกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมนะผมจะชะลอโครงการโซลารูปหรือ200,000 ล้านที่จะทำโซลารูปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมจะตัดเงินมาครึ่งหนึ่งเอาโซลารูปยังคงอยู
1: ่
0: แสนล้านนะและอีก100,000 ล้านเนี่ยผมจะเอามาทำอะไรครับผมจะมาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย
1: ์ค่ะ
0: หมายความว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ทำมาหากินอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขาแจ้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างเนี้ยครับ
1: ให้เขาได้เป็นทุนในการต่อยอดทำมาหากินแล้วพอเขาทำมาหากินมีรายได้ตอบแทนค่าตอบแทนมาเนี่ยก็เอาเงินมาคืนรัฐเป็นเฉพาะเงินต้นโดยที่ไม่ปราศจากดอกเบี้ยมีระยะเวลาไหมอาจารย์โครงการอาจารย์เนี่ย
0: ทีนี้อย่างนี้โครงการที่ผมคิดเนี่ยนะเราอาจจะให้เวลาเขา3 ปี
1: ค่ะ
0: สินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย์3 ปีแต่พอปีที่4เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคิดง่ายดอกเบี้ย 4% ปีที่5ดอกเบี้ย 5%
1: ค่ะ
0: ปีที่6ดอกเบี้ย 6% คือถ้าคุณมีแล้วคุณไม่ใช้เนี่ย
1: ดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยมันจะเพิ่ม
1: โอ้ยอาจารย์
0: หรือว่าถ้าบอกว่า3ปีช้าไปอาจจะเป็นบอกว่าปีแรกดอกเบี้ยเป็น0
1: ค่ะ
0: ปีที่2ดอกเบี้ย 2%
1: ค่ะ
0: ปีที่3ดอกเบี้ย 3% อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าโซลารูปรอได
1: ้ค่ะ
0: โซลาร์เซลล์รอได้รัฐบาลครับนี่ผมกราบแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมกราบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกราบท่านนายกเลยอ่ะ
1: อันนี้ก็นะอาจารย์ขวัญก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะแต่ว่ามีเสียงในหัวของขวัญอีกเสียงนึงเหมือนกันเพราะว่าโครงการกยศ.ที่ให้สำหรับเป็นเงินกู้สำหรับการศึกษาตอนนี้ก็ประมาณ2,600,000 คนโดยประมาณอาจารย์ที่เขาไม่ได้คืนมาให้กับรัฐบาลแล้วก็น้องๆรุ่นหลังนี่ก็เดือดร้อนกันเหมือนกันเพราะว่าเงินไม่ได้เข้าระบบควรตามทิศทางวินัยทางการเงินที่มันจะเป็นไปอย่างนี้อาจารย์คืออันนี้ถ้ามีโครงการในลักษณะกู้โดยที่ปราศจากปลอดดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้ที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการคืนเงินให้กับภาครัฐด้วยเพราะว่าถ้านำไปแล้วไม่ได้คืนกลับมาเนี่ยภาครัฐก็บริหารจัดการเงินตรงเนี้ยมันก็จะจมไปแล้วก็ไม่ได้มีการหมุนเวียนต่อเพื่อที่จะต่อยอดเศรษฐกิจไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย
0: ์นี่นะพูดถึงกยศ.ผมจะเล่าอะไรให้ฟังในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
0: สมัยผมนะไม่มีอดอยากยากแค้นดิ้นรนทำงานแต่ว่าตอนกยศ.ออกมานะก็มีเด็กบางคนนะฉลาดพ
1: ่
0: อแม่ส่งเงินให้ปกติกู้กยศ.
1: แต่เขาก็ต้องมีลายเซ็นพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย
0: ์ต้องมีแต่ว่าเขาก็พร้อมใจกันกู
1: ้ค่ะ
0: พอกู้เสร็จเขาทำไงรู้ไหมครับ
1: ยังไงคะ
0: พอกู้เสร็จเขาเอาเงินที่พ่อแม่ให้มานะไปฝากแบง
1: ค์
0: ค่ะแล้วก็ใช้เงินกยศ.พอเขาจบตอนแรกกี่ปีไม่รู้เขายังไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
1: เหมือนจะให้ทำงานก่อนประมาณขวัญไม่แน่ใจว่า2 หรือ 3 ปีนี่แหละอาจารย์แล้วก็พอครบปีที่3เป็นต้นไปถ้าคุณมีงานทำคุณต้องจ่ายคืนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยหรืออะไรสำนองเนี้ย
0: แล้วเขาก็เอาเงินที่ไปฝากแบงก์น่ะบวกกับดอกเบี้ย
1: ค่ะมาคืนกยศ.
0: กยศ.ได้อย่างเป็นระเบียบเลย
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำแนะนำในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็บริหารจัดการนะคะอาจารย์
0: มีเด็กคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ผมมาบอกตอนเขาจะจบผมบอกเฮ้ยอันนี้นะเป็นกรณีศึกษานะคุณเนี่ยผมยอมให้คนหนึ่งผมรู้ว่าคุณไม่จนเลย
1: ค่ะ
0: แต่คุณกู้ผมยอมเซ็นให้คุณกู้แต่ว่าคุณต้องดูนะโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราอย่าไปทำแบบนี้แต่ตอนนั้นน่ะกยศ.มันหาคนกู้ไม่ค่อยได้

0: น้อย
1: น้อยตอนนั้นน่ะน้อยนะ
0: ค่ะอันนี้ที่เราพูดกันช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าประมาณเกือบๆ20ปีที่แล้ว
1: โอ้ยกว่า
0: เลยเหรอคะของอาจารย
1: ์ใช่แล้วพอผมบอกเด็กคนนี้นะเด็กเขาตกใจมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์รู้เหรอผมรู้มาตลอด
0: แต่ผม
1: ก็ชมคุณว่าคุณคิดเก่งแล้วคุณมีวินัยการเงินผมก็เชื่อว่าคุณจะมีเงินใช้หนี้กยศ.โดยที่คุณไม่เดือดร้อนทีนี้เราย้อนกลับมาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแต่งวดนี้เราต้องบอกชาวบ้านนะว่าแต่การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคราวนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าอนาคตจะมีการยกหนี้ให้นะ
0: อันนี้ก็ต้องมีวินัยการเงินกันนะคะ
1: ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยกู้แล้วก็รอนโยบายว่าวันหนึ่งว่ามีคนมายกหนี้ให้มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเสียนิสัยทีนี้ผมอยากจะฟังแฟนรายการเหมือนกันว่าวิธีคิดแบบเนี้ยมันถูกไหมท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
0: มีคุณผู้ฟังเหมือนกันอาจารย์อาจารย์พูดก่อนเลยค่ะ
1: เชิญเลยฮะคุณก่อน
0: คุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์นำเสนอได้แต่กฎหมายรองรับได้หรือเปล่าก
1: ับอันนี้ไงที่บอกว่าพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องเอาเรื่องเข้าสภา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้สภาอนุมัติว่าที่เคยอนุมัติเงินกู้ไปทำโซลารูปครึ่งหนึ่งทำไอ้60-40ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้โซลารูปเนี่ยเราจะชะลออาจจะ30-70เอามาให้ชาวบ้านกู้ทั่วประเทศใน70อีก30อาจจะเดินหน้าโซลารูปแต่จริงๆแล้วคนจะมีปัญญาทำโซลารูปนะ
0: มัน
1: ก็ผิดวัตถุประสงค์ที่ผมเคยนำเสนอนะไอ้ที่ผมเคยนำเสนอเรื่องโซลาเนี่ยผมหมายถึงโซลาเพื่อคนจนนะผมไม่ได้หมายถึงคนมีบ้านสวยๆขนาดมีโซลาไปอยู่บนหลังคาได้อย่างนั้นนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแต่พอออกมาแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าคือคุณขวัญเคยได้ยินคำว่า planning ไหม
0: planning การวางแผนน่ะเหรอคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแพลนได้แต่อย่านิ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: คุณวางแผนแบบนี้มาโอเคคุณเตรียมมาแล้วถูกแล้วล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีใครต่อว่าว่าคุณคิดผิดแต่เมื่อภาวะฉุกเฉินเนี่ยไอ้ planning เนี่ยมันจะต้องเป็นแพลนที่มี flexibility
0: ค่ะ
1: มันจะต้อง flexible มันจะต้องมีการ
0: ยืดหยุ่น
1: ตามเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมรู้ว่ามีญาติของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนรายการผมนะบ้านอยู่บุรีรัมย์เคยมาอบรมกับเราที่ห้องออดิทอเรียมด้วยนะขึ้น
0: ที่บ้านทำรองเท้าหรือเปล่าคะ
1: ไม่รู้ว่าขึ้นต้นว่าอ้ออ่างอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะชนิดที่เรียกว่าตอนมาอบรมเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่มาบอกว่าดูแลให้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ท่านฟังแล้วท่านช่วยรีบไปบอกเลยถ้าฟังอยู่นะวันนี้นะถ้าฟังอยู่รีบไปบอกแล้วรีบทำผมรับรองเลยว่าถ้าทำงานเนี่ยท่านจะได้คะแนนแล้วได้ใจชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้วิกฤตจากอากาศเนี่ยมันไม่มีใครที่จะบอกได้ถ้ามองโลกในแง่ดีเราก็บอกว่าพระสยามเทวาธิราชส่งฝนมาเพื่อให้รู้และเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี
0: ้
1: ถ้ามองในแง่ดีนะถ้ามองในแง่ร้ายสายมูหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องปรับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่เหตุเพศภัยตลอดไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยถ้าสายมูเขาก็มองไปอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ดีเราก็บอกธรรมชาติมาเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยจากนี้นะจะเป็นแบบนี้และเราก็จะได้ปรับนิสัยคนไทยไม่ช่วยตัวเองเอาแต่บ่นเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าให้กลับมาช่วยตัวเองแล้วก็อัตตาหิอัตโนนาโถเห็นใจคนอื่นตอนนี้ที่ผมสงสารที่สุดนะ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญว่าผมสงสารใครเจ้าหน้าที่ชนประทาน
0: ค่ะก็ต้องผลัดเวร

0: เป็นการดูระบบการระบายน้ำดูทิศทางน้ำเหนือการจราจรน้ำไปทางไหนแล้วจะ
1: ไม่ใช่
0: หรือยังไงคะ
1: ไม่มีน้ำก็โดนด่า
0: เอาถูกค่ะอาจารย
1: ์น้ำมามากก็โดนด่า
0: ค่ะ
1: คนไทยน้ำมาเยอะเอ้ยทำไมฝากนู้นไม่มีน้ำเลยฝากนี้มีน้ำจะทลายเขื่อนอีก
0: ค่ะ
1: เนี่ยและ

0: จึงเข้าใจว่าคนทำงานชลประทานเนี่ยมันยากมันเหนื่อย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปด่าเขาเลยครับให้กำลังใจเขาดีกว่าแต่ถ้ามีอะไรจะแนะนำเขาก็แนะนำเขาว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าวันนี้ในเรื่องน้ำเนี่ยมันก็มีกลุ่มในประชาคมเขาไม่ได้ทำบริหารเฉพาะส่วนราชการนะฮะเขามีชาวบ้านเนี่ยเขามาเป็นกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เพราะที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะให้ใครมาอวยผมไม่ต้องไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่ผมอยากเห็นคืออะไรคนเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
1: ค่ะ
0: ถ้าร่วมสุขอย่างเดียวนะไม่ร่วมทุกข์เนี่ยมันอยู่กันไม่ได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้เป็นวันที่ที่สามที่สี่ใช่ไหมครับ
1: วันที่สี่ปีงบประมาณใหม่ค่ะอาจารย์
0: เป็นปีใหม่ทีนี้เมื่อย้อนไปเมื่อวันที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นวันชาติจีน
1: อ๋อใช่77ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจารย์
0: นั่นแหละคืออย่างนี้เมื่อเป็นวันชาติจีนเนี่ยคนจีนสมัยก่อนเสือผืนหมอนใบมาอยู่เมืองไทยทำไมเขาใช้ชีวิตรอดเพราะเขาขยันอดทนยอมทุกอย่างและเขาสร้างชีวิตได้ส่วนมากก็จะเริ่มมาเป็นเจ้าของกิจการโรงสี อะไรต่ออะไรกันนะ
1: ฮะ
0: ในขณะที่เพื่อนต่างชาติที่อพยพเพราะสมัยก่อนสงครามเป็นการเกณฑ์คนมาอยู่พวกนั้นมาอยู่จริงแต่ว่ามาอยู่ในฐานะเป็นทาสเป็นทาสหลวงหรือเป็นทาสบุคคล
1: ค่ะ
0: แต่ชาวจีนที่มาเสือผืนหมอนใบเนี่ยไม่ได้มาฐานะทาสนะก็สร้างเนื้อสร้างตัวและที่ผมเอาจีนมายกตัวอย่างเนี่ยจีนปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเราเนี่ยผมว่าเป็น10เท่า
1: ค่ะ
0: ทำไมเขาอยู่ได
1: ้
0: เราควรจะไปดูแบบเขาไหมและทำไมผมเนี่ยตอนที่อยู่ปริญญาโทนะฮ
1: ะ
0: เด็กปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยจีนต้องใช้คนไถนาแทนควาย
1: โอ้โ
0: หใช่ครับใช้คนไถนาแทนควาย
1: เน
0: ื่
1: องจากว่าประชากรเขาเยอะเหรอคะอาจารย์หรือว่าเพราะว่ายังไง
0: ความยากจนทุกคนต้องมาทำนารวมแบ่งปันข้าวกันกินคนจีนห้ามมีลูกเกิน1คนแล้วจีนจากระบบสูสีไทยเฮามาสู่กษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วก็ดร.ซุนเยเซนซึ่งตรงสอสิงแซแล้วก็เหมาเจ๋อตุงร่วมกันและสุดท้ายก็แตกคอกันดร.ซุนเยเซนกับเจียงไคเชกก็ไปอยู่เกาะโฟโมซาก็คือเกาะไต้หวันและเหมาเจ๋อตุงก็ดูแผ่นดินใหญ่แต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนนั้นอยู่ดีกินดีมีสุขภาคทางใต้ทะเลาะกันเราไปช่วยเขาทางตะวันออกทะเลาะกันเราไปช่วยเขากี่ฝ่ายก็แล้วแต่เขาสมัครสมานสามัคคีแต่พอเขาสามัคคีกันหมดเราทะเลาะกันเองเราแข่งกีฬาสีไม่รู้จักเลิก
1: ค่ะ
0: และวันเวลาผ่านไปวันนี้จีนฉลองวันชาติที่ยานอวกาศโดยนักยานนักอวกาศ3คนของจีนและกำลังสำรวจดวงจันทร์คนไทยทำไมไม่สู้เราลุกขึ้นมาสู้สิครับสู้ชีวิตและถึงเวลาหรือยังที่เราจะเซตระบบว่าถ้าน้ำท่วมปั๊บคุณไม่ต้องพูดเลยคุณไปที่ตรงนี
1: ้
0: ทุกอย่างมีอาหารมีอะไรจบไม่ต้องรอใครแจกก่อนแจกหลัง
1: อาจจะได้รับที่ศูนย์อพยพอย่างทั่วถึงใช่ไหมอาจารย
0: ์แต่เรื่อง
1: แต่คนไทยห่วงบ้านนะอาจารย์คนแก่ๆเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้าน
0: แต่ว่าคนแจกก่อนแจกหลังเนี่ยมันมีเรื่องลึกซึ้งเหมือนนั้นวันหลังให้เจอเป็นส่วนตัวผมจะเล่าให้ฟังแต่เล่าออกอากาศไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนไทยห่วงอะไรฮะห่วงขยะที่อยู่ในบ้านไปดูของที่เก็บอยู่วางไว้เฉยไม่ได้ใช้หรอกในขณะที่ผมเคยไปบ้านฝรั่งมานะเขาไม่ค่อยมีอะไรสะสมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาละจะห่วงก็ห่วงจะเรียกว่าเป็นคนรักบ้านก็ดูจะดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมอยากจะปลุกใจคนไทยอ่ะคุณฟังลุกขึ้นมาสู้สิ

0: แล้วคุณขวัญเวลาเราน้ำท่วมเรานึกถึงเพลงอะไร
1: น้ำท่วมดีกว่าฝุ่นแรงก่อนลูกสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบ
1: ค่ะ
0: เป็นคนบางคนทีสมุทรสงครามไปทำไร่สับปะรดที่ประจวบและน้ำท่วมพยายามจะเป็นนักร้องในขณะที่ครูไพบูลย์บุตรขันสร
1: ้
0: างลูกเพชรแหลมสิงห์นะและเมื่อเกิดเหตุเพศภัยบางอย่างบางประการที่จะไม่ขอเล่าครูก็เลยมอบเพลง4เพลงให้กับสอนคีรีน้ำท่วมแม่ค้าตาคมนะแม่ค้าตาคมนะเดี๋ยวจะค่อยรอให้ฟังนะและก็เพลงน้ำท่วมแต่คำว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงเนี่ยครูไพบูลย์เอามาจากคำพูดของจอมพลป.เมื่อน้ำท่วมเมื่อปี85ในควง
1: 2485
0: ใช่ในควงอภัยวงศ์ใครต่อใครต้องพายเรือไปประชุมที่สภาเก่าอ่
1: ะ
0: หลังพระบรมรูปทรงม้าและท่วมอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนอะ
1: โอ้โห
0: สามเดือนหรือเดือนอะไรเนี่ยผมจำผิดขออภัยด้วยนะเดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมัน
1: ค่ะ
0: เขาเคยท่วมหนักกว่าเรานานไอ้นี่เรา7วันเอง
1: ค่ะ
0: เราคนไทยต้องอดทนกว่านี
1: ้
0: สู้อัตตาหิแล้วก็การไปด่าใครด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน์
1: ใช่ช่วงเวลายากแค้นแบบนี้เจอวิกฤตแบบนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นอกเห็นใจกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาคุณขวัญต้องขายของก่อนเปล่า
1: ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครยกสิ่งของปวดเมื่อยบ่าปวดเมื่อยต้นคอเส้นยึดนะคะขอให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะช่วยดูแลคุณผู้ฟังค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์มาคุยกันถึงเรื่องที่อาจารย์เกริ่นไว้เรื่องของทุเรียนยืนต้นตายแล้วก็คุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนะคะส่งคำถามกันมาได้เนิ่นๆเลยก็ได้ค่ะขวัญจะได้ส่งทางไลน์ให้กับอาจารย์บ้วนได้ดูเป็นการเนิ่นๆไว้ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มปิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่คาดการเกิดอุทกภัยประกาศเขตสาธารณภัยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงหนึ่งนายกได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดอุทกภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงเพราะตอนนี้พยากรณ์อากาศระบุชัดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศนายกยังได้สั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยหยิบยกศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อครั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานโดยเน้นย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ครบถ้วนโดยในส่วนของสัตว์เลี้ยงต้องแยกเป็นสัดส่วนแต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วจัดบุคลากรไปดูแลให้ประชาชนนายกยังได้สั่งการนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนายกเผยอีสานคุมสถานการณ์ได้ปริมณฑลยังหนักเร่งระบายน้ำออกมากที่สุดเตรียมลงพื้นที่ปราจีนบุรีบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทยในภาคอีสานน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่ยังหนักจะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่ต้องเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุดซึ่งช่วงบ่ายจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะน้ำยังท่วมอยู่ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติกำลังเร่งดำเนินการอยู่หลังจากวันนี้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงทั้ง30ล้านครัวเรือนมีประกันภัยคุ้มครองรัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์และเร่งแก้สถานการณ์ทุกวันตลอดจนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝนจะหนักมากในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาคที่4หน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพเจเซนรับกังวลทุกพื้นที่เหตุระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% ภาคกลางและใต้ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องกินระยะเวลา 9-10 วันแล้วมีประชาชนอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจะดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนสถานการณ์ฝนนายเจเศรษฐ์ยอมรับว่าตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดซึ่งเป็นห่วงทุกพื้นที่ขณะนี้ประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% มีปัญหาน้ำค้างท่ออย่างต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยดังนั้นไม่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจะมากหรือน้อยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าจะมีปริมาณฝนทั่วทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนกรณีดราม่าเรื่องถุงยางชีพในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดปทุมธานีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีและอ่างทองถูกนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ทางการเมืองของพรรครัฐบาลนายเจเศรษฐ์ยืนยันว่าถุงยางชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางและวันนี้ถุงยางชีพของปภ.ถูกจัดส่งมากที่สุดในประเทศคือที่กรุงเทพ ดังนั้นจะบอกว่าเลือกปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ตนลงพื้นที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคใดวันนี้ต้องมองข้ามการเมืองหากยึดติดกับเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือประชาชนไม่ใช่เวลาที่จะใช้สถานการณ์นี้โยงเป็นพื้นที่ของใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม็กเกียโต้ทรีอินวันหอมแค่
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้มาคุยกับอาจารย์บ้วนกันต่อเลยค่ะว่าข่าวที่เบรกที่แล้วเราโปรยกันไว้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ได้เกริ่นช่วงแรกว่าอาจารย์เนี่ยเห็นภาพทุเรียนยืนต้นตายเนี่ยมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วก็มีเรื่องเกษียณด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องผักแพงนะ

0: เดี๋ยวเราจะคุยกันคือผมขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งว่าเพลงที่บรมครูไพบูลย์บุตรขันเขียนไว้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นนักเขียนมือทองจริงคุณขวัญรู้จักห้างมาบุญครองไหม
1: ไม่รู้จักเป็น MBK และสมัยขวัญแต่ว่าอาจารย์ขาขวัญขอความรู้นิดนึงเพลงน้ำท่วมเนี่ยมีคุณสุรินทร์นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยเขียนบอกว่าเพลงน้ำท่วมเป็นเบ็ดขออภัยค่ะเป็นบทประพันธ์ของครูชลทีทานทองอันนี้ขวัญไม่รู้จัก
0: ไพบูลย์บุตรขัน
1: ก็คือชื่อเดียวคนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: คนละคนฮะ
1: คนละคนอ๋อค่ะ
0: ครูชลทีทานทองนี่เป็นยุคหลังแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะแต่ว่าบรมครูต้องไพบูลย์บุตรขัน
1: ค่ะ
0: นะอย่าดูหมิ่นชาวนาเมื่อดังตาซีแล้วก็ฝนเดือน6อะไรต่างๆนี่ใช่ทั้งนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผมมีหนังสือเพลงเล่มหนึ่งที่รวมเพลงของครูไว้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนผมอยากแต่งเพลงเก่งผมไปแอบมองบ้านครูไพบูลย์สมัยก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงใกล้ๆสนามกีฬาเช้าๆผมไปโรงเรียนต้องไปขึ้นรถที่ปากซอยจุฬาซอย12นะตรงนั้นจะมีวัดชื่อวัดปทุมวนารามก่อนจะเป็นห้างมาบุญครองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครูก็แต่งเพลงและเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเรียบเรียงเสียงประสานโดยดูสิอยู่ๆครูประยงชื่นเย็นทีนี้ทำไมผมเคยมีโอกาสเจอครูประยงชื่นเย็นครั้งหนึ่งเพราะท่านเรียบเรียงเพลงเที่ยวงานวัดเพลงงานวัดของผมที่ร้องในไต้ต้นภาพยนตร์เรื่องเป๋อจอมป่นที่ผมแสดงเนี่ยนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์ประยงชื่นเย็นนะฮะเพลงนี้เนี่ยนอกจากวลีที่บอกว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ได้จากจอมป่นปอมาแล้วเนี่ยนะก็มันมีอยู่ท่อนกลางเนี่ยคุณขวัญร้องได้ไหม
1: ไม่ได้อาจารย์
0: บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ร่มไรแตงก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาเหนือท่อนตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาผมจึงต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราเป็น 0-3 ปีจากรัฐบาลสวนทุเรียนกว่าจะลงทุนปลูกมา5ปีต้นกำลังสวยดูจากภาพถ่ายจากอากาศนะฮะเวลานี้อย่าเพิ่งตีอกชกหัวอย่าเพิ่งคิดไม่ดีกับตัวเองนะ
1: ค่ะอันนี้ต้องสร้างกำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะ
0: ตั้งสติซะก่อน
1: ค่ะ
0: สองทุเรียนที่กำลังใบแห้งเนี่ยเราคาดหมายว่ารากมันจะเสียคาดหมายว่านะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราเห็นใบแห้งอย่าเพิ่งไปทำอะไรปล่อยให้ใบเขาอยู่อย่างนั้นร่วงอยู่อย่างนั้นอย่าเข้าไปเหยียบอย่าเข้าไปย่ำแล้วผมตามข่าวบอกว่ามีคนพยายามเอานั่นไปฉีดเร่งรากอะไรแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปฉีดเร่งรากกระตุ้นรากเสียตังค์เพิ่มอีกอย่าเฉยๆไว
1: ้
0: รอว่าให้แดดออกแรงๆน้ำแห้งไวๆและมันแตกใบใหม่ไห
1: ม
0: ถ้าแตกใบใหม่แปลว่าไม่ตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปีนี้ไม่ได้ขายทุเรียนแน
1: ่มันจะไม่ออกลูกใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงที่มันเจอน้ำท่วมเยอะ
0: ออกมันก็ร่วงฮะออกดอกก็ร่วงแล้วไม่มีใบจะเลี้ยงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่มันแตกใบใหม่ได้เนี่ยเพราะถ้ารากไม่เสียหมดนะ
1: ค่ะ
0: รากส่วนน้อยมันยังทำให้ต้นโตได้แตกกิ่งแตกใบใหม่ได้มันใช้อาหารที่สะสมอยู่ในต้นเพื่อการสร้างใบครับมันไม่พอเลี้ยงลูกอย่างอื่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันแตกใบออกมาอย่างนั้นแปลว่าต้นนั้นรอดข้อห้ามอย่าเข้าไปเหยียบย่ำโคนต้น ไม่ต้องทำอะไรรอให้แดดออกแรงๆฝนอย่าลงมาซ้ำและต้นไหนรอดคือรอดต้นไหนไม่รอดเวลาจะปลูกใหม่ต้องขุดตอออกด้วยนะ
1: ค่ะหมายถึงว่ารากทุเรียนเหรออาจารย์
0: อย่าตัดตอแล้วเหลือสับหว่างแล้วปลูกสับหว่างไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีโรคเชื้อราที่เกิดทางรากต
1: ั
0: วอย่างรากขาวรากแดงรากน้ำตาลในยางพลานะเดี๋ยวนี้หลายคนตัดตอแล้วว่าเออเดี๋ยวให้ปล่อยให้เป็นปุ๋ยอย่าครับอย่าเอาออกให้หมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่ก็คือข้อแนะนำที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้ว่าทำใจดีๆและถ้าถ่ายรูปไม่ได้รีบถ่ายไว
1: ้
0: ความเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยความจริงก็ไม่ต้องรอถ่ายแล้วไหนว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าถึงระบบ AI ก็ภาพถ่ายดังดาวเทียมนะมันก็บอกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จะไม่ซูมเข้าไปสวนบ้านคุณขวัญเนี่ยก็เห็นแล้วแห้งกี่ต้นครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับมันเห็นภาพมันไม่ต้องรอให้ชาวบ้านไปถ่ายรูปเอาไปโชว์ไปแสดงแล้วโดนดุร้องโหมร้องไห้ดีก็ขอบคุณท่านผู้ว่าที่ออกมาขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คงเครียดงานมันเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าเรามองด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะ
1: ใช่ค่ะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ก็คือทางกทม.ก็พยายามที่จะให้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะทำระบบออนไลน์มาเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังมีทั้ง เรื่องของการส่งเอกสารแบบกระดาษที่บ้านขวัญที่นครศรีธรรมราชยังมีนะคะอาจารย์แบบกระดาษแต่ว่าอีกส่วนนึงก็มีการส่งข้อมูลแบบออนไลน์เหมือนกันอันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามปรับแต่ว่าถ้าขวัญเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่ากรณีที่ใช้เหมือนกับเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆหรือว่าใช้ดาวเทียมมาจับภาพเนี่ยก็ลดขั้นตอนของประชาชนไปได้เยอะเลยค่ะอาจารย
0: ์ใช่แล้วประชาชนก็ชื่นใจว่าโอ้ฟ้ามีตาอันนี้เขาเรียกฟ้ามีตา
1: ฟ้ามีตาจริงๆอันนี้นะคะ
0: มันตรงกับชื่อรายการอะไรสักอย่าง ฟ้ามีตามองเห็นเลยว่าโอ้ยบ้านเราเสียหายจริงโกหกกันไม่ได้เลยครับยุคนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับทีนี
1: ้เชิญค่ะอาจารย์เรื่องกระสินใช่ไหมคะ
0: ในขณะที่น้ำท่วมกระสินจะรอนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องน้ำท่วมผักก็แพงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์พูดแพงมาก
0: คุณวันว่าไงเรื่องผักแพง
1: เรื่องผักแพงเนี่ยนะคะก็ราคาผักตอนนี้ก็คือมีผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์บอกว่าพบราคาผักเนี่ยสูงกว่าเดิมเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะผักบุ้งเนี่ยปกติเนี่ยท่านผู้ฟังรับประทานหรือว่าซื้อผักบุ้งมาทำอาหารทานกันเนี่ยซื้อกิโลกรัมละกี่บาทครับปกติในรายงานข่าวอันนี้เขาบอกว่าซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 5-60 บาทแต่ตอนเจอน้ำท่วมเนี่ยนะคะปรับไปเป็นกิโลกรัมละ100บาทส่วนใบโหระพาเนี่ยนะคะปกติเนี่ยซื้อกันกิโลกรัมละ80บาทตอนนี้โอ้ไปที่160บาทแล้วส่วนใบแมงลักก็คือกิโลกรัมละ70-80บาทตอนนี้นู้นอาจารย์เพิ่มไปอีกกิโลละ100นะคะอยู่ที่170บาทค่ะก็พอผู้สื่อข่าวถามแม่ค้าภายในตลาดก็บอกว่าสาเหตุที่ผักราคาแพงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะใบช้ำรากเน่าผักชีเนี่ยโอ้โหในตลาดเขาบอกว่ามีจำแบบมีขายน้อยมากเลยค่ะอาจารย์ผักชีเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผักหลายหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะผักใบเนี่ยคือปรับราคาสูงขึ้นแทบจะบอกว่าเป็นเท่าตัวเลยอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ใกล้แล้วนะใกล้กับเทศกาลกินเจอันนี้ปกติอ่ะก็คือราคาก็ปรับตัวขึ้นอยู่แล้วอันนี้เจอน้ำท่วมเข้าไปอีกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผักในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยจะสูงขึ้นแบบขนาดไหนแล้วเราเนี่ยจะแบบมันก็ปรับตัวกับชีวิตวิถีผักแพงเนี่ยได้อย่างไรด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: เนี่ยคุณหวานฟังผมจัดรายการเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ผมพูดเรื่องผักบุ้งอ่ะ
1: ใช่อาจารย์คืออาจารย์บอกว่าผักบุ้งก็เด็ดยอดมาแล้วเดี๋ยวมันก็แทงยอดขึ้นมาใหม่กินได้ตลอดเลยแล้วก็คุณผู้ฟังบอกจะให้กินแต่ผักบุ้งเหรออะไรเงี้ยประมาณมีแซว
0: ๆถ้าเชื่อผมนะ
1: ตอนนี้ได้กินแล้วว
0: ันที่ผมพูดอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะมันเลย15วันแล้ว
1: ได้ยอดใหม่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ผักบุ้งจีนเนี่ย15ถึง22วันเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เหลือก็ขายเทศกาลกินเจได้กินเจปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่10
1: ค่ะ
0: ถึง18ตุลา9วัน9คืน
1: ค่ะ
0: และทุกปีเนี่ยถามว่าเทศกาลกินเจเนี่ยทำไมผักแพงมันแพง2เด้งนะ
1: ค่ะ
0: ประการแรกคือคนต้องการผักปริมาณมากอันนี้คือดีมานด์ซัพพลายนะความต้องการสูงประการที่สองพื้นที่ปลูกผักส่วนใหญ่นะถ้าเราเลาะมาตั้งแต่ชายโขงเลยนะก็คือที่พื้นราบริมฝั่งโขงอะเป็นที่ปลูกผักเพราะว่ามันจะพาอินทรีย์วัตถุมาในกรณีภาคกลางเนี่ยบางแม่ไม้เคยมาไหมบางแม่ไม
1: ้ไม่เคยไปค่ะ
0: บางซอบางสามวัดไผ่โรงวัวสองพี่น้องอันนี้ก็ทางสุพรรณเนี่ยนะนครปฐมราชบุรีกำแพงแสนแต่ถ้าแหล่งปลูกผักสมัยก่อนนะคือตลิ่งชัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เป็นตึกหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยผมเป็นนิสิตนะโอ้ดีใจอาจารย์พาไปดูแปลงผักที่ตลิ่งชัน
1: โอ้โหนี่
0: ดีใจมากเลยได้ไปดูแปลงผักเดี๋ยวนี้ยังมีร่องรอยแต่เขาเปลี่ยนจากแปลงผักไปเป็นแปลงขายไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า
1: อาจารย์ขาคุณตะขอมาขามย่องบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักทำแพปลูกผักแพลอยในน้ำแล้วอะไรเงี้ยแพปลูกผ
0: ัก ผักตัวแพลอยน้ำก็อย่างที่ผมบอกไงคุณขวัญเอาโฟมมา
1: ค่ะ
0: เอาโฟมมาแล้วก็เจาะรูนะผูกไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละผักมันขึ้นได้เพราะแต่ในตะกอนดินในแม่น้ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันขึ้นได้แล้วสมัยก่อนผักลอยน้ำบางอย่างก็เอาไอ้ไม้กระบอก
1: ค่ะ
0: มาผูกให้มันเกาะอย่างผักบุ้งผักกระเฉดอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้คุณขวัญครับเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักชี
1: ค่ะ
0: ผมนำเสนอรายการเนี่ยมาหลายปีจนกระทั่งมีคนปลูกผักชีมาต่อว่าผมว่าอาจารย์เนี่ยผักชีธรรมดาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันต้องแพงอาจารย์ไปทำซะจนผักชีถูก
1: อ้าว
0: คือไปบอก
1: ไปแนะนำการปลูกผักชีในฤดูฝนเหรออาจารย
0: ์ค่ะใช่ผมกูจะไปปลูกทำไมหน้าหนาวผักชีโลละ5บาท10บาท20บาทผักชีหน้าฝนเนี่ยโลละ200
1: ค่ะพอเขาปลูกกันเยอะๆมันก็ไม่ถึง200แล้วสิถ้างั้นน่ะ
0: ใช่วิธีทำง่ายนี่เดี๋ยวคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเตรียมแปลงน
1: ะ
0: ให้สูงขึ้นมาสักคืบสองคืบนะเสร็จแล้วคุณขวัญเอาท่อ PVC ท่อประปาเอาหลักปักสองข้างเอาท่อมาเสียบมันก็จะเป็นหลังคาโค้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็เอาพลาสติกใสอะสีขาวนะ
1: ค่ะ
0: คลุมแปลงที่โค้งอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแต่เตรียมดินให้เสร็จนะแล้วก็หว่านผักชีนะหว่านผักชีเสร็จเอาพลาสติกคลุมแปลงที่โค้งผักชีก็ไม่โดนฝนไง
1: มันก็จะเหมือนไม่ได้ผักชีหน้าฝนเนาะอยู่ใต้หลังคา
0: ที่มันตายเนี่ย1ใบมันอ่อนแอ
1: ค่ะ
0: เม็ดฝนลงมากระแทกใบช้ำเสียบางคนเตรียมแปลงไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะไปเตรียมแปลงแบบหน้าแล้งคือยกขอบเป็นกระทงน้ำขังน้ำท่วมตายหรือบางครั้งเนี่ยตายต้นแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตายทั้งแปลงเพราะว่าผักชีมีโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าจะเป็นสเคอโรเทียมฟิวซาเลีย
1: ม
0: ผมเคยไปดูแปลงผักชีที่นครปฐมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ไอ้แปลงเนี่ยผมปลูกใหม่กี่ทีก็ตายบอกตายสิครับเพราะมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วคุณก็ไปปลูกซ้ำแปลงแล้วคุณเตรียมแปลงผิดคุณเตรียมแปลงคุณไม่เตรียมให้นูนหลังเต่าจำไว้นะปลูกผักต้องเตรียมแปลงนูนหลังเต่าเพราะฉะนั้นเราคำนวณสิครับว่าถ้าเราจะขายต้นตุลาจนถึงสิ้นตุลาเนี่ยผักที่เราปลูกอายุเท่าไหร่เรานับย้อนไป
1: ค่ะ
0: และชาวสวนผักนะรวยเร็วเจ๊งเร็ว
1: จากฟังที่รวยเร็วนี่แหละท่านเจ๊งเร็วเนี่ยไว้เป็นแบบว่าอุทาหรณ์
0: ต้องปลูกผักนอกฤดู
1: ค่ะ
0: หน้าฝนเขาปลูกผักชีไม่ได้ฉัน

0: ลูกได้หน้าแล้งหน้าหนาว
1: ช
0: ะอมเขาไม่มีฉันมีผักหวานเขาไม่มีฉันมีตำลึงเขาไม่มีฉันมีเพราะฉันทำฝนเทียมเป็นฉันรู้ว่าจะป้องกันเพลี้ยอ่อนทัวหรือจะเป็นแมลงวีขาวได้ยังไงมันมีเคล็ดของมันง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เคล็ดลับของการปลูกผักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะถ้ารู้ว่าช่วงที่เราจะสู้กับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเดือนกันยาตุลาถ้าก่อนหน้านั้นหน่อยอาจจะเป็นสิงหากันยาตุลา3เดือนเนี่ยคือเดือนสู้กับน้ำเพราะเพลงลูกทุ่งก็บอกใช่ไหมผมเคยพูดกับคุณขวัญไปหรือยังว่าเพลงที่บอกเมื่อเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเดือน11คือเดือนอะไร
1: เดือนพฤศจิกายนค่ะใช่ไหมคะ
0: ไม่ฮะเดือนตุลาครับ
1: อ๋อแล้วเป็นเดือนไทยจันทรคติใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่กลางตุลาถึงกลางพฤศจิกา
1: ค่ะ
0: นี่คือเดือน11ใช่ไหมน้ำเริ่มไหลนองพอเดือน12น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง
1: ค่ะ
0: เดือน12เราก็ลอยกระทงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะดูปริมาณน้ำที่สูงเต็มที่น่ะคือดูลอยกระทงขั้นถึงเดือนอายขั้นถึงเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงนี่ครูไพบูลย์แต่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดือนยี่คือเดือนอะไรกลางมกราถึงก่อนกลางกุมภาต้นกุมภานี่คือเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงตกเดือนสามแล้วน้ำก็คงแห้งขอดตลอดลำคลอง
1: ค่ะ
0: เดือน3ก็คือกลางกุมภาถึงกลางมีนานี่คือเดือน3
1: ค่ะ
0: ย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองเมื่อยามได้มองผืนนาเป็นร่องแยกแตกระแหงต้นหญ้าสดเขียวก็พันแห้งเหี่ยวกรอบแดงเดือน5ไม่มีน้ำแล้วทำไมดินแตกระแหง
1: ดิน
0: แตกระแหงคือดินเป็นร่อง
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นดินเหนียวคนแต่งนี่ไปแต่งดูที่นาดินเหนียว
1: ค่ะ
0: ถ้านาถ้าดินทรายไม่แตกระแหงครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้เรื่องเกษตรคุณฟังเพลงปั๊บคุณจะรู้เลยคนแต่งเพลงเนี่ยเขาจินตนาการที่ดินเหนียวหรือดินทราย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นการบันทึกภูมิศาสตร์เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกสภาพสังคมขาขาวๆก็พอไหวผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องแต่งชุดกระโปรงสั้นๆนะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่ามินิสเกิร
1: ์
0: ตแต่พอผมอยู่ปี3ปี4นู่นต้องนุ่งกระโปรงยาวๆนะฮะยาวถึงพื้นเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรอ่ะ
1: กระโปรงพีชเหรอคะ
0: เดี๋ยวเขาเรียกอะ
1: ที่เป็นจีบๆด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ยาวกรอมกระโปรงยาวถึงขาเลยอ่ะ
1: อ๋อนิ่มขวัญไม่แน่ใจขวัญ
0: เดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมาผมลืมกระทันหันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะครูสุรพลก็แต่งนะขาขาวๆก็พอไหวตอนซ่อมสะพานพุทธท่านก็แต่งเพลงอาจารย์นี่ไม่ใช่สุรพลแต่ง
1: ค่ะ
0: ครูสำเนียงม่วงทองแต่งและสุรพลร้องนะครับเรื่องลูกทุ่งนี่ผมกับน้องๆเจนพบเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านผมขายหนังสือเพลงมาตั้งแต่ผม 4-5 ขวบอะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผักแพงท่านปีหน้าท่านก็ลองวางแผนดูสินะครับและทีนี้มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วพอหมดฝนแล้วผักอะไรจะแพงผักที่แตกยอด
1: ชะอมค่ะ
0: ผักหวาน
1: นะตำลึงแพงไหมคะ
0: แพงถั่วฝักยาวแพง
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมแพงชะอมแพงเพราะมันไม่มีน้ำฝนน้ำฝนมีไนโตรเจน
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้แตกใบดีแล้วเขาก็ต้องยืดท่อขึ้นไปให้สูงแล้วก็ฉีดสปริงเกอร์เช้าเย็นเหมือนฝนตกไอ้พอฉีดสปริงเกอร์เข้าไปใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้แมลงวีขาวมันก็ไม่ชอบยอดมันก็ไม่กุดไม่อั้นมันก็แตกยอดได้แต่ถ้าเผื่อว่ายังมีแมลงวีขาวมาเดี๋ยวนี้ก็มีสารอินทรีย
1: ์
0: ฉีดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราก็เอาสารอินทรีย์ ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะฉีดเข้าไปเนี่ยแมลงวีขาวก็ตายยอดก็ดีก็ขายได
1: ้
0: ผักหวานเหมือนกันครับต้องการน้ำเหมือนมีฝนและต้องแก้ไขเรื่องแมลงปากดูดก็จะแตกใบดีนะฮะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่หลายแรงบวก1อากาศหนาวโตไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าฝนถ้าร้อนโตได้ดี2ถั่วฝักยาวจะมีปัญหาแมลงตัวสำคัญในตอนหน้าแรงเนี่ยคือเพลี้ยอ่อนถั่วเพี้ยอ่อนถั่วทำไมผมระบุว่าเพี้ยอ่อนถั่วเพราะเพี้ยอ่อนถั่วในลักษณะเนี่ยตัวมันจะดำหลายคนบอกว่าอาจารย์พอปลูกก็ยอดมันดำดอกมันก็ดำดำฝักก็หงิกหงิกดำดำหมดนั่นแหละครับเพี้ยอ่อนถั่วบวกกับอากาศหนาวเย็นจะทำให้เกิดหลาแป้งงั้นเดี๋ยวใครปลูกอะไรเนี่ยถามมาผมจะพยากรณ์ให้แต่ผมยืนยันว่าผมพยากรณ์แล้วไม่มีผิด
1: ค่ะ
0: เพราะเผอิญผมรู้จักกับท่านสมิธอดีตอธิบดีกรมอุตุที่ทำนายว่าภูเก็ตจะเกิดสึนามิอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปภูเก็ตไม่ได้ซะหลายปีเนี่ย
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็มีคำถามของคุณผู้ฟังทยอยเข้ามาประมาณ 3-4 คำถามแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามกันนะคะ
0: ได้ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์ว่นขา
0: ครับคุณขวัญผมขออนุญาตขอตอบคำถามขอเสริมเรื่องผักอีกนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: คือหลายคนบอกอาจารย์บ้านผมนะเป็นที่รุ่มต่ำ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็น้ำท่วมแน่ทีนี้ถ้าคนเมืองหรือคนที่พอจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ท่านทำโต๊ะครับ
1: ทำโต๊ะ
0: ผักปลูกผักขึ้นโต๊ะนะและก็ทำสวนแขวน
1: ค่ะ
0: เหนือโต๊ะเนี่ยเราจะไปเอากระป๋องน้ำมันเครื่องเอากระถางอะไรก็ได้แล้วก็ปลูกผักบนกระถาง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้น้ำจากข้างบนมันก็พร่างพรมมาถ้าข้างล่างน้ำไม่ท่วมผักบางชนิดต้องการแสงไม่มากก็มีเราก็ปลูกมันก็จะเป็นผัก3ชั้นหรือบางคนทำเป็นคอนโดผัก
1: ค่ะ
0: นะเอากระสอบปุ๋ยมาหรือจะทำเป็นแท่งเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะเสร็จแล้วก็เจาะรูข้าง
1: ๆ
0: ปลูกขึ้นไปเป็นคอลัมน์เลยเป็นแท่งเลยเขาเรียกปลูกผักแนวสูงแต่เคล็ดลับในการปลูกผักนะดินต้องดีเยี่ยมร่วนโปร่งซุยอินทรีย์วัตถุเยอะๆถ้าผักและปลูกอย่าปลูกผักตระกูลเดียวกันซ้ำซากเพราะโรคแมลงจะสร้างความเสียหายหมดอ้าวแค่นี้พอเชิญครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะอาจารย์คะบอกว่า อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะพอดีมีที่บ้านอยากจะปลูกต้นไม้เป็นรั้วความยาวเนี่ยประมาณ18-24เมตรเนี่ยจะใช้ต้นอะไรดีระหว่างต้นไทรเกาหลีหรือว่าจะเป็นต้นอโศกอินเดียดีครับไปดูมาแล้วก็สูงประมาณ20เมตรเขาปลูกกันในถุงอะนะคะ มันจะเป็นถุงปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะรากมันจะห่อแล้วมันจะปลูกขึ้นไหมอยากได้ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อกรองอากาศด้วยแล้วก็บังแดดได้ด้วยต้นไหนโตเร็วแบบไหนที่อาจารย์อยากจะแนะนำบ้างแล้วก็ขอแมลงรบกวนเนี่ยคืออย่ามีแมลงเยอะเลยแบบเหมือนว่าถ้าปลูกแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมกันแบบเหมือนได้ธรรมชาติดีๆอันนี้อาจารย์มีคำอะไรแนะนำไหมคะ
0: ระหว่างสองพืชที่บอกม

0: าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรั้วต้องใส่เกาหลีครับ
1: ใส่เกาหลีนะคะ
0: แต่ถ้ายางอินเดียเนี่ย
1: อโศกอินเดียอโศกอินเดียนั้น
0: ถ้าต้นอโศกเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นเสาส่งชะลูดขึ้นไป
1: ค่ะ
0: จะไออโศกชะลูดสูงขึ้นไปและก็ใส่เกาหลีเนี่ย
1: เป็น
0: ระดับประมาณเม็ดครึ่งเนี่ยได้แต่ที่พูดมาเนี่ยแพงใส่เกาหลีแพงยังแพงอยู
1: ่ค่ะ
0: แม้ว่าจะถูกลงแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่แต่ว่ามันอึดพรอดอดทนเคล็ดลับจะให้เป็นรั้วต้องหมั่นตัดยอดแตกคร่างใส่เกาหลีโรคน้อยมากแมลงน้อยมากจะว่าไม่มีเลยไม่ได้เพราะว่าถ้ามันแตกเป็นพุ่มในหน้าฝนเนี่ยจะเห็นบางใบเนี่ยเป็นจุดแล้วก็เหลืองร่วงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจแต่ถ้ามีปัญหาก็ยาราฉีดสักครั้งหนึ่งส่วนหน้าแล้งก็จะเห็นว่าใบไซเนี่ยมันไม่แผ
1: ่
0: มันอาจจะเป็นรีบแล้วไปคลี่ดูเนี่ยมันจะมีเพลี้ยไฟจะมีสองตัวนี้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคนไม่สังเกตนะถ้าไม่ใช่นักเกษตรเนี่ยจะดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยยังแพงอยู่ครับแต่ถ้าถูกนะ
1: ถูกและดีมีไหมต้นอะไรดีอาจารย
0: ์ชาฮกเกี้ยน
1: ชาฮกเกี้ยนค่ะ
0: ถุงละบาทสมัยก่อนถุงละ40-50
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ถุงละบาท2บาทชาฮกเกี้ยนอันนี้ถูกที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: ที่ปลูกแล้วตายยากมีหนามแล้วก็ให้สีสันถ้าเราตัดให้เป็นแท่งนะ
1: ค่ะ
0: คือเฟื่องฟ้า
1: เฟื่องฟ้าบ้านอาจารย์เลย
0: ต้องใช้ต้องคอยตัด
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ถ้าจะเอาใบสวยถ้าต้องตัดบ่อยๆแล้วแตกยอดสวยก็ต้องต้นคริสติน่า
1: เอ๊ะต้นคริสติน่าเหรอคะอาจารย์เป็นยังไงนะ
0: แต่ถ้าจะเอาถูกแล้วกินได
1: ้ค่ะ
0: เอาเม็ดมะขามมาหยอดเนี่ยงานเกษตรแฟร์เนี่ยไปซื้อมะขามมากิน
1: เอาเกษตรแฟร์เริ่มแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์อ๋อเริ่มที่นู่นที่สกลนครนู่นละมั้งผมจำไม่ได้ผมส่งไป
1: ขวัญเจอข้อมูลแล้วอาจารย์ขอนิดนึงแล้วกันนะคะ
0: เชิญฮะเชิญฮะ
1: เกษตรแฟร์ค่ะวันที่30ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนที่ศรีราชานะคะแล้วก็ส่วนที่สุพรรณเนี่ย31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนที่สุพรรณบุรีส่วนสกลนครเนี่ยอาจารย์นู่น21พฤศจิกาถึง6ธันวาค่ะส่วนที่กำแพงแสนของอาจารย์บ้วนนะคะไปเนี่ยเผื่อเดินชนไหลอาจารย์บ้วนนะคะวันที่1ถึง10ธันวาคมค่ะที่กำแพงแสนส่วนวันที่29มกราคมข้ามปีใหม่ไปเลยนะคะ29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์เป็นที่เกษตรบางเขนค่ะตอนนี้ยังนะคะชาวศรีราชาได้ไปกันช่วงสิ้นเดือนค่ะวันที่30ตุลาคมยังไม่เริ่มอาจารย์เกษตรแฟร
0: ์มันแล้วแต่วิทยาเขต
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยศรีราชาเนี่ยเกือบโดนยึดคืนน่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นไร่ฝึกมันสำปะหลังผมไปฝึกขี่ม้าที่นั่นขับรถจี๊ปที่นั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรเรื่องมาเกษตรแฟร์เนี่ย
1: เรื่องต้นไม้อาจารย์บอกว่าราคามันถูกต้นอะไรนะที
0: ่รั้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อไปซื้อมะขามหวานมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางคนก็เรียกงานว่ามะขามหวานแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมะขามไม่ออกพอดี
1: ใช่ค่ะที่เกษตรแฟร์นี่คือเป็นการชิมมะขามที่อิ่มเลยค่ะตั้งแต่ต้นซอยเห็นท้ายซอยแล้วก็บริเวณที่อะไรนะถนนด้วยเวลาเหยียบเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยไอ้แหละเปลือกมะขามอาจารย
0: ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเมล็ดมาหยอดนะหยอดทีๆเลยครับช่วงแรกจะโตช้างอกช้า
1: ค่ะ
0: แต่พองอกแล้วโตแล้วนะตายยาก
1: ค่ะ
0: ไม้เหนียวตัดยอดอ่อนแตกออกมาเอาไปต้มกับไก่แล้วโอ้โหไก่ต้มมาแม่ขามอ่อนมันอร่อย
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นล้วนแน่นเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะทีเลยครับมันตัดยอดบ่อย
1: ๆค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็รั้วมะขาม
1: น่าจะเป็นบ้านที่พี่ตะขอมะขามหย่องนี่ก็น่าจะใช่รั้วมะขามเหมือนกันนะพี่ตะขอมะขามหย่องบอกว่าใช่เลยครับอาจารย์รั้วบ้านผมปลูกกระถินมะขามทำรั้วบ้านดีมากแล้วก็มี
0: ทีนี้กระถิน
1: ค่ะ
0: กระถินก็ดีโตเร็วถ้ามะขามตอนแรกๆโตช้าหน่อยเนาะแต่ว่า กระถินเนี่ยโตเร็วแต่ถ้าคุณปลูกกระถินเป็นรั้วนะคุณต้องกินเฉพาะฝักอ่อนกระถินกับยอดกระถินนะ
1: ค่ะ
0: คุณอย่ารอให้มันติดฝักนะ มันจะกราบไม่ไหว
1: ค่ะ
0: พอเมล็ดมันร่วงเนี่ยโอ้โหมันขึ้นกราบไม่หวาดไหวเลยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกระถินก็ดีนะแต่ทีนี้คนที่กินอะไรยอดอ่อนๆเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะยูริกมันสูงหน่อไม้อย่างเงี้ย
1: ท
0: ีนี้ที่ผมไม่แนะนำให้ปลูกไผ่เนี่ยเพราะว่ามันเวลาต้นโตแล้วมันโน้มมันเอียงแล้วมันไปรบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยครับอันนี้คือไม้ชายรั้วก็ขึ้นเวลาเราจะทำไม้ชายรั้วนะเราคิดสองสามแนวหนึ่งก็คือว่าปลูกไว้กินด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็มีมะขามกระถินชะอมนะแต่ว่าคอยตัดนะนี่นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเอาแบบสีสันก็ต้องเฟื่องฟ้าหน้าแรงนี่จะสวยมากและเวลาปลูกเนี่ยบางคนชอบสลับสีแต่ผมชอบให้เป็นสีเดียวเป็นปื้ดไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าปลูกต่างสีบางทีมันต้นไหนมันโตเร็วต้นนี้มันโตช้ามันจะกินกันยกเว้นนะพันคริสติน่า
1: ค่ะ
0: ต้นคริสติน่า
1: ป่ะคะ
0: ไม่ใช่ยกเว้นพันสาวิตรี
1: อ๋อหมายถึงดอกเฟื่องฟ้าพันสาวิตรียกเว้นเพราะว่ามันจะโตเท่าๆกันเลยเหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่มันจะโตช้าแล้วยอดมันจะพุ่ง
1: ค่ะ
0: มันจะไม่แผ่ออกมาเหมือนคนอื่นเขา
1: โอ้ย
0: แถวบ้านผมจุดพลุหมาผมตกใจกันใหญ่แล้ว
1: ค่ะได้ยินเสียงอยู
0: ่ไม่รู้จะจุดทำไมบ่นว่าจนแล้วก็เอาเงินมาเผาทิ้งเฉยๆนะ
1: ค่ะ
0: คนตายแล้วจะไปรู้เรื่องอะไร
1: ค่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะสอบถามเกี่ยวกับสวนสนามหญ้าหน้าบ้านว่าจะใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรดีถ้าอยากจะฆ่าหญ้าที่อยู่ในสวนหน้าบ้านเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์หนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้านั่นน่ะเป็นหญ้าฤดูเดียวหรือหลายฤดู
1: ค่ะ
0: คำว่าหลายฤดูหมายความว่ามีรากมีเง่ามีหัวมีไหลใต้ดินหญ้าคาแห้วหมูอันนี้หลายฤดู
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอันนี้พอตายแล้วเมล็ดมันขึ้นใหม
1: ่ค่ะ
0: ถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่เยอะดีที่สุดถ้าเป็นสนามหญ้าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือใช้แรงคนเนี่ยเก็บแต่ถ้าบอกว่าไม่ไหวมันขึ้นอยู่ยอมนึงก็ถกยอมนั้นทิ้งไปเลยแล้วเอาหญ้าใหม่มาปลูกแต่ถ้าต้องการใช้ยาถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวเอากลูโฟซิเนตเป็นยาเผา
1: ะ
0: นะถ้าไม่สามารถฉีดได้ให้จุ่มไอ้แปรงทาสีแล้วไปทาที่ใบมันมันจะแห้งตายไปเองแต่ถ้ามีพวกแห้วหมูรากเง่าหัวไหลใต้ดินให้ใช้ไกลโฟสเฟตแต่ไกลโฟสเฟตใช้ไปเนี่ยท่านต้องอดทนรอ5วันใบจึงจะเริ่มเหลืองต้องรอให้ยามันไปดูดซึมแล้วก็ไปทำลายรากเง่าหัวไหลใต้ดินข้างล่างซะก่อนเดี๋ยวถ้าคุณขวัญหมดคำถามตรงนู้นบอกผมนะเพราะผมมีสำรองเยอะ
1: ได้เลยค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะอาจารย์ต้นทองอุไรค่ะต้นใหญ่แล้วแล้วน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 5-7 วันใบมันเหี่ยวใบมันร่วงมีโอกาสรอดไหมครับ
0: มีครับมี
1: ต้องสังเกตยังไงว่ามันรอดนะคะอาจารย์ใบมันแตกยอดใหม่อะไรเงี้ยหรอคะ
0: ทำเหมือนที่ผมแนะนำเรื่องทุเรียน
1: ค่ะ
0: คือทองอุไรเท่าที่ผมเจอนะ
1: ค่ะ
0: อึดทรหดอดทน
1: ใช่
0: นะก็พอใบมันร่วงใบมันแห้งตัดแต่งเลยครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงรอไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวพอน้ำมันแห้งเนี่ยอาหารที่สะสมอยู่ในกิ่งมันจะแตกใบใหม
1: ่
0: แต่ถ้ามันไม่แตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เชิญไปสวรรค
1: ์ก็ต้อง
0: แต่เคล็ดลับในการปลูกทองอุไรให้สวยนะ
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกให้เป็นต้นโดๆขึ้นไปแล้วไปแตกพุ่มข้างบน
1: ต้องตัดแต่งยังไงคะอาจารย์
0: ควรจะเป็นไม้พุ่มเตี้ย
1: ค่ะ
0: พอสูงประมาณเมตรครึ่งเนี่ยพยายามตัดยอดไว้และให้เป็นพุ่มใบมันจะคลุมหญ้าหญ้าจะไม่ขึ้นมากวนและ ลดน้ำแต่พอสมควรถ้าน้ำมากมันจะบ้าใบมันจะแตกใบตะพืช
1: ค่ะ
0: พอน้ำน้อยมันจะออกดอกสีเหลืองสวยมากท่านไปดูสิครับพองอุไรที่ปลูกถ้าจะขับขึ้นไปทางกาญจนบุรีเนี่ยนะโดยเฉพาะทองอุไรที่อยู่ริมถนนหนทางที่ไม่มีคนดูแล
1: อ
0: ันนั้นจะออกดอกสวยมาก
1: ถ้าบ้านไหนปลูกไว้ดูแลเนี่ยไม่ค่อยออกดอก
0: เพราะไปขยันรดน้ำไง
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมนะอาทิตย์หนึ่งอะถ้าไม่ใช่ต้นเล็กนะ
1: ค่ะ
0: ครั้งเดียวพอแล้ว
1: สัปดาห์ละครั้งนะคะทองอุไรนะคะ
0: สองครั้งก็ยังได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเป็นไปปลูกแล้วปล่อยให้ต้นมันสูงขึ้นไปเงี้ยมันก็เลยระดับสายตามันก็มองไม่เห็นดอกแหละจะดูดอกต้องแงนคอเงี้ยน่าเสียดายถนนเส้นสุพรรณบุรีนะโพพญาศรีประจันผ่านตำบลมดแดงนะฝั่งตรงข้ามเป็นวังยางมดแดงบ้านสีจันทร์โอ้ยตอนปลูกใหม่ๆผมบอกต่อไปถนนเส้นนี้จะสวยมาก
1: ค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลย
1: ไ
0: ปปล่อยต้นโดเดขึ้นไปข้างบนเหลือแต่
1: แต่ง
0: ไม่สวย
1: ค่ะ
0: คือมันต้องตัดให้เป็นพุ่มครับมีโรงงานบางแห่งเนี่ยหน้ากำแพงโรงงานเขาเนี่ยนะวิ่งจากบางเลนไปแยกนพวงศ์เนี่ยเขาปลูกไว้หน้ากำแพงสวยครับนะทีนี้ก็ขึ้นวัตถุประสงค์ท่านว่าจะปลูกเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะงั้นถ้าจะปลูกเป็นไม้พุ่มเนี่ยถ้าเป็นผมนะถนนริมทางต้นไม้ใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: ค่ะผมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นทองอุไรเป็นยี่โถเป็นเฟื่องฟ้านะ
1: ค่ะ
0: อึดปรดอดทนโรคไม่มีแมลงไม่กวน
1: ค่ะถนนก็สวยด้วยนะคะ
0: และแต่ถ้าใครชอบสีม่วงนะแต่อันนี้อย่าปลูกในบ้านนะในบ้านต้องระวังเด็ก
1: มันมียางเหรอคะอาจารย
0: ์มียางต้นดาวประดับ
1: ค่ะ
0: เอากิ่งมาผสมน้ำนะแล้วก็เอาน้ำมา1ส่วนผสมน้ำอีก19ส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ฉีดพ่นป้องกันแมลงไปดูสิต้นดาวประดับไม่มีโรคไม่มีแมลงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่มีบันทึกในเอกสารใดๆเลยแม้แต่ของกรมนะเป็นงานวิจัยของอาจารย์บ้วนที่ไม่เคยขอผลงานวิจัยดังนั้นผมวิจัยเยอะแต่ว่าไปดูทำเนียบนักวิจัยไม่ค่อยมีชื่อผมหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมชอบวิจัยไว้แล้วก็เอาไว้พูดเอาไว้คุย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คุณผู้ฟังถามมาว่าในไร่อะค่ะมีมดคันไฟเยอะมากแล้วมดคันไฟเนี่ยชอบกินแบบเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดข้าวโพดหวานเนี่ยกำจัดยังไงดีคะอาจารย์มดคันไฟค่ะ
0: ถ้าเห็นเป็นกลุ่มเป็นลังเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาแบบเร็วๆก็เอาคาร์บอนิล 85% ละลายน้ำตามอัตราลาดไอ้ตรงลังมด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในสวนมดมันกระจายตัวอยู่ทั่วไป
1: ฮะ
0: ต้องใช้เหยื่อล่อครับ
1: ใช้เหยื่อล่อ
0: ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหมบางทีนะ
1: ให้มันเอาฆ่าไปกินที่รังมาเลยนะมันจะได้แบบตายหมดรังใช่ไหมอาจารย
0: ์เนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ถ้าผมหาสปอนเซอร์เป็นนะ
1: ค่ะ
0: อะไรที่ผมพูดบ่อยๆแล้วผมจะไปขอสปอนเซอร์ เหยื่อพิษยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็บางทีมันต้องแฟนรายการที่บ่นมาที่ผมว่าบางทีอาจารย์พูดเนี่ยทำไมไม่เอ่ยชื่อยาอะไรมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสถานีด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: งั้นก็ต้องโปรดเข้าใจนักจัดรายการด้วยสมัยแรกๆที่ผมจัดรายการนะผมโง่เง่าไม่รู้เรื่องระเบียบเขาเลยนึกจะเชิญใครมาสัมภาษณ์ผมก็เชิญนึกจะพูดอะไรก็พูดแหมหวังดีต่อรายการนะเขาจัดงานเกษตรที่ไหนแล้วโอ้ไปยืนรายงานนึกว่าได้หน้าที่ไหนได้เขาบอกไม่ได้อาจารย์ไม่โฆษณางานให้เขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมความโง่ไม่รู้ระเบียบแบบแผนก
1: ็มันไม่ใช่ความโง่หรอกอาจารย์มันเป็นความปรารถนาดีแต่ว่าคือทุกอย่างมันอยู่คือเวลาอยู่ร่วมกันมันก็จะมีกฎของกฎบ้านกฎหมู่บ้านหรือว่ากฎชุมชนอะไรทำนองเนี้ยมันน่าจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎชุมชนนั้นๆอันนี้เรามาอยู่ในชุมชนการจัดรายการใช่ไหมมันก็จะมีระเบียบเรื่องของค่าโฆษณาอะไรทำนองนี้อยู่นะคะอาจารย์

0: คือคงเป็นเพราะว่าทางสถานีนะให้เกียรติผม
1: ค่ะ
0: ให้จัดรายการแล้วก็ไม่เคยเรียกผมไปบอกไปบอกว่ามันมีระเบียบแบบนี้แบบนี้ไม่มีผมเรียนรู้เอาเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สมัยก่อนไปทำก็นึกถึงท่านจากไปแล้วเนาะท่านอดีตรองผอ.ชิตลง
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์เป็นคนชักจูงผมไป

0: ต้องฉับพลันทันใดจะได้ตอบแล้ววันนั้นผมจำได้ว่าผมตอบไปบอกโอ้ยคำถามนี้ยาวคุยเรื่องนี้ก่อนคำถามนี้ยาวถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้อสมทต้องมาร่วมกับมหาวิทยาลัยมาทำกันนั่นแหละครับ
1: คำพูดคำเดียวนั่นแหละค่ะ
0: ท่านชิตลงให้คุณอะไรอดีตพอ 100.5 ตามตัวเลยล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่ครับ
1: น่าจะเป็นพี่วิรัตไหมคะในช่วงสมัยนั้น
0: ถ้าครับคุณช่วงนั้นเริ่มมาตามทางคุณวิรัตแล้วก็แล้วอดีตพอที่เป็นผู้หญิงน่ะ
1: อ๋อพี่หนูนาหรือเปล่าคะ
0: อดีตพอสมท
1: อ๋อค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะอาจารย์มากันที่คำถามของเรากันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เห็นมีกระแสคนเลี้ยงแมลงเต่าทองตัวเล็กๆค่ะขายตัวละ1บาทบอกว่าให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย100บาทก็จะได้140ตัวไว้เอาไปกำจัดเพลี้ยอันเนี้ยเขาถามว่ามันน่าสนใจไหมอาจารย์ซื้อมากำจัดเพลี้ยดีไหมคะซื้อแมลงเต่าทอง
0: ดีครับถ้าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องรู้ว่าแมลงเต่าทองมันกินอะไรมันกินเพลี้ยอ่อน
1: ค่ะ
0: สมมติถ้าคุณปลูกถั่วฝักยาวแล้วคุณปล่อยไอ้ถ้าคุณเห็นเริ่มมีเพลี้ยอ่อนเล็กน้อยเนี่ยคุณปล่อยเต่าทองไป
1: ค่ะ
0: มันเป็นแมลงตัวห้ำคือห้ำหันหมายว่า
1: ค่ะ
0: มันกัดกินเหมือนเรากินตะกั่วเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือแมลงตัวห้ำ
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าอย่างพวกเชื้อราที่ไปทำให้หนอนตายแบคทีเรียที่ไปทำให้หนอนใยผักตายเนี่ยอันนี้เรียกตัวเบียน
1: ค่ะ
0: คือเข้าไปเบียดเบียนไปทำให้เธอป่วยตายเป็นโรคตาย
1: ค่ะ
0: งั้นทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่การใช้ชีวพันธุ์อันนี้เรียกชีวพันธุ์นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสมัยผมเรียนสมัยก่อนจะเรียกว่าการป้องกันกำจัดโดยชีววิธีภาษาฝรั่งใช้คำว่า biological control ปัญหาคือพอปล่อยเพลี้ยไอ้เต่าไป
1: ค่ะ
0: เต่าทองไงนะบางทีไม่มีเพลี้ยให้กิน
1: แล้วเขาไปกินอะไรล่ะคราวนี้เขาจะรบกวนเราไหมล่ะ
0: ก็นั่นนะสิแต่มันไม่กินพืชอยู่แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเต่าแตงกินนะเต่าแตงตัวจะสีส้มหัวยาวๆน
1: ะ
0: เต่าทองจะมีลายเป็นจุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้เต่าทองเราจะใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได
1: ้
0: ชาวบ้านบางคนเขาก็เลยบอกโอ้โหจะเริ่มใช้ก็ต้องเลี้ยงเต่ามันต้องไปซื้อเต่าแล้วก็ไปซื้อยาฆ่าแมลงฉีดปุ๊บก็ตายหมดแล้วแล้วไม่เกิน7วันยาก็หมดฤทธิ์แล้วมันก็แล้วแต่ท่านจะเลือกแนวทางไหนถ้าจะใช้ชีววิธีก็จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห
1: ์
0: ก็ใช้สารเคมีจากธรรมชาติหรือจะใช้ชีววิธีก็ต้องเลือกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่าด่ากัน
1: ก็คือ
0: ใครจะเลือกทางไหนเชิญ
1: วิธีของใครของคนนั้นนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะก็
0: เดี๋ยวก่อนจะลืมนะ
1: ได้อาจารย์เชิญก่อน
0: เอเชียนเกมจะหมดวันนี้ผมก็กราบน้ำใจงามๆของนักกีฬาทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: เสียดายแต่ตะกร้อหญิงนะถ้าชนะเวียดนามนะเหรียญทองเราก็จะแซงอินเดียแหมเสียดายไม่เป็นไรนะก็แพ้ชนะขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความสุขของอาจารย์บ้วนนะคะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ทะลุไปตอนนี้กี่เหรียญทองแล้วนะคะอาจารย์ขวัญนั้นอัปเดตของล่าสุดคนจำเป็น18อะค่ะ
0: 18ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ไม่มีแล้วเราไม่มีชิงแล
1: ้
0: วแต่ว่าที่เราที่เกาหลีเขาประท้วงนักกีฬาของเราอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเรารู้ว่าเราได้เหรียญทองแต่ก็ยังไม่ชกเขาแบ่งโควต้ากัน
1: ค่ะมันมีอย่างนี้ด้วย
0: ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของการกีฬาช่างมันเหอะมองให้เป็นเรื่องอนิจจัง
1: ค่ะมีคุณมยุรีค่ะส่งต้นภาพต้นมะเขือพวงค่ะอาจารย์เป็นใบมะเขือพวงเนี่ยเหลืองแบบเหลืองไม่ได้เหลืองทั้งใบนะเหลืองแบบที่ขอบใบอะค่ะอาจารย์ที่แบบเป็นหยักๆอะแล้วก็เหลืองแล้วก็เหลืองค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์อันนี้มันเป็นเพราะอะไรยังไงคะอาจารย
0: ์มะเขือพวงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เวลาเห็นเหลืองแบบนั้นเนี่ยคือให้ดูอย่างนี้นะเหลืองขนาดใบไม่ค่อยลด

0: อ่ะใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้อาจจะขาดปุ๋ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดูว่าขาดที่ไหนเหลืองใบล่างหรือเหลืองใบยอด
0: เหลืองใบยอดค่ะ
1: ถ้าเหลืองใบยอดเนี่ยอาจจะขาดธาตุอาหารเสริมอาหารรองแต่ถ้าเห็นเหลืองแล้วมีอาการหงิก
0: เอ๊ะหงิกหรือเปล่า
1: พลิกดูใต้ใบ
0: ค่ะ
1: มีเพลี้ยแป้งไหม
0: ค่ะ
1: มีเพลี้ยอ่อนไหมมีแมลงหวี่ขาวไหมความแตกต่างระหว่างเพลี้ยแป้งกับแมลงหวี่ขาวคือถ้าเคาะแล้วมันบิน
0: ค่ะ
1: แปลว่าเป็นแมลงหวี่ขาวแต่ถ้าเกาะนิ่งอันนั้นแปลว่าเป็นเพลี้ยแป้ง
0: ค่ะ
1: มดมักจะเป็นตัวพามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยต้นแก่แล้วไม่ค่อยได้บำรุงเนี่ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบจะเริ่มแสดงอาการขาดเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมอาหารรองให้ทางใบเดี๋ยวจะฟื้นแล้วก็กลับมาใหม่มะเขือพวงนี่ปลูกแล้วรักษาดีๆมันอยู่นานนะคุณขวัญ
0: ใช่ครับขวัญบ้านที่นครศรีธรรมราชต้นทำไมนานละแต่ต้นนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ขวัญจำได้ว่ามันอยู่กับขวัญมากกว่า5ปีมันอยู่นานมากแล้วก็เนี่ย
1: อาหารไทยทำไมต้องใส่มะเขือ
0: เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการลดน้ำตาลในอาหารที่น้ำตาลแฝงมากับอาหารอันเนี้ยใช่หรือเปล่า
1: ดูดซับไขมันดูดซับไขมัน
0: ดูดซับไขมันด้วยใช่ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะคุณมายุรีก็บอกว่าใบมันสีเหลืองมดเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามดมันนำพามาใช่ไหมคะ
1: ไปพลิกไปพลิกดูใต้ใบ
0: ค่ะ
1: ต้องมีเพลี้ยแป้งแน่ๆ
0: ค่ะ
1: แล้วเราลองพลิกดูแล้วเดี๋ยวถ้าทันรายการใกล้จะจบซะแล้วทันหรือเปล่า
0: ใช่ไม่ทันแล้วอาจารย์มีอะไรสั้นๆสักหนึ่งนาทีครึ่งค่ะ
1: ก็สั้นๆสัก1นาทีครึ่งนี้ผมก็คือว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นนายกนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปในชาติเนี่ยคือความสมัครสมานสามัคคีความเห็นอกเห็นใจของคนในชาติเพราะว่าชาติเราเนี่ยเคยเป็นสังคมโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยแต่เรากลายเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความเอะอะฟ้องร้องเรียกร้องและที่สำคัญคืออะไรหลอกลวงนะกันโชคทรัพย
0: ์ค่ะ
1: ไปดูฮะนักกันโชคทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องถ้าอุดปากก็ไม่ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมด
0: ค่ะ
1: กลับมาครับง่ายๆเลยฮะจะทำอะไรคิดถึงชาติไว้ก่อนและยึดมั่น5ห้าม5ให้คือศีล5และธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเหมือนธรรมนูญชีวิตเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่าลืมถ้าจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำผู้มีฐานะดีกว่าย่อมโน้มตัวไปช่วยผู้ด้อยโอกาสกว่าโดยไม่ดูถูกเหยียดหยามว่าเขาไม่ไปด้อยค่าเขา
0: ค่ะ
1: ใครจะแจกจอนแจกหลังก็แจกไปเถอะช่วยกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ครับคือสิ่งที่อาจารย์บ้วนขอกราบแทบเท้าเลยครับเราต้องปลุกความเป็นคนชาติไทยในดั้งเดิมกลับมาแต่เป็นคนไทยดั้งเดิมที่อยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไฮเทคโลทุกสุขสงบไม่ใช่ไฮเทคไฮทุกชีวิตวุ่นวาย
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีไม่มีทุกข์ครับ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจับตาฝนหนักเพชรบุรีปริมาณน้ำฝนเขื่อนแก่งกระจานในขณะที่ภาคใต้ชายเชิงเซาเสี่ยงนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดขณะนี้ว่าลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเริ่มลดลงโดยต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากยังมีเขื่อนแก่งกระจานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาช่วงวันที่10ตุลาคมและภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นเดียวกันโดยว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทั้งนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอบางคุนทีขออภัยค่ะคืออำเภอบางคุนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานและวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและภาคใต้โดยในภาคอีสานจะมีฝนลดลงวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สปนช.เผยน้ำปิงน้ำน่านไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มาจากนครสวรรค์แม่น้ำปิงมีแนวโน้มลดลงแม่น้ำน่านลดลงที่นครสวรรค์ยังคงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังยังมีปริมาณมากอยู่คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกำลังจะลดลงทำให้สามารถระบายน้ำได้คงที่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรก่อนไหลไปปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแต่จะไม่ส่งผลกระทบเพราะคันของจังหวัดสมุทรปราการเพราะคันของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่อนข้างสูงในบางจุดแต่อาจมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าอาจจะมีฝนตกในช่วง 5-8 ตุลาคมน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนในโซนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นและยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซ่องทรีอินวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่ม

0: แอมและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบ
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089-499-0909
1: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

วยมากก็ไม่ค่อยดีแล้วผมก็ฟังนี่พี่อีทร้องเพิ่งจะตั้งใจฟังก็ยังไม่ได้ตั้งใจฟังมากเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะนะอาจจะเอาไปร้องหากินบ้างนะครับพี่อีทวงฟลายครับปากประกาศให้ทั่วให้ทราบกันใครรู้จักพี่อีทบอกพี่อีทด้วยนะครับไปเรียนด้วยผมอยากเอาเพลงพี่อีทไปร้องนะครับเวลาไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่แพ้คนสวยโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคนผู้ฟังที่อยู่หน้าเวทีถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ตบเอาเลยนะแต่ผมว่าเขาน่าจะชอบนะเพราะเราว่าเขาสวยอ่ะจริงไหมครับคุณผู้ฟังครับนี่คือหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับกับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างนะครับเราจะอยู่กวนใจคุณผู้ฟังไปจนทั้งถึงเวลา5โมงเย็นเลยทีเดียวอยากจะฟังเพลงอะไรมาแนะนำกันได้นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ครับผมให้ฟังกันอีก3เพลงดีกว่าน้องบอกว่าถ้าเกิดพูดมากก็จะเปิดเพลงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดน้อยๆจะได้เปิดเพลงมากๆอีก3เพลงให้ฟังเสียงของเสือธนพลนะครับกับเพลงดูโง่แล้วก็ตามด้วยอินคากับเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บแล้วก็มอร์กระจายมากับเพลงรู้ไหม

ทำเพลงที่จบลงไปนะครับเสือธนพลดูโง่โง่แล้วก็ตามด้วยอินคากับเพลงยิ่งใคร่ยิ่งเจ็บและปิดท้ายกันที่มอกระจายกับเพลงรู้ไหมนี่คือหวานหวานหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวางกูนะครับอยู่ฟังเพลงกันเรียบเรียงเพลงโดยน้องแป้งนะครับแล้วก็น้องช้างจะควบคุมเรื่องเสียงให้กับเรานะครับก็เรียกว่าจะราบลื่นหรือไม่ราบลื่นหรือจะตกหล่นอะไรก็ต้องเทียบต้องโทษน้องช้างคนเดียว คุณสุชาติไม่ผิดอะไรเลยโอ้ยผมเป็นคนดีทำถูกหมดทุกอย่างนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ซะนะครับไม่หรอกครับเราทำงานด้วยกันก็เป็นทีมงานกันครับผมอุ๊ยอุ๊ยคุณผู้ฟังได้ยินไหมครับไม่ใช่ห้องข้างๆเขาทะเลาะกันอะไรไม่ใช่นะครับนั่นคือเสียงฟ้าร้องนะครับทะลุทะลวงเข้ามาในตึกเข้ามาในห้องส่งเราเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าเอาแค่ร้องอย่างเดียวพอไม่ต้องตกเยอะเมื่อวานนี้แถวบ้านผมก็ร้องอยู่เนี่ยคร่ำครวญทำให้ตกใจแต่ว่าตกไม่เยอะนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่าตกเยอะเลยนะครับอีก3เพลงที่จะให้ฟังเราจะให้ฟังเพลงก่อนหรือว่าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีเนาะฟังเพลงก่อนนะครับให้ฟังเสียงของคุณสุกัญญามิเกลกับเพลงดีดีกันไว้ส่วนมาม่าบลูมากับเพลงควายเท่านั้นหนูโกรธใครป่ะเนี่ยฮะน้องแป้งโกรธใครแล้วป่ะจ๊ะหึเลยแบบใช้จะบอกว่าไม่ใช่ฝากแล้วมากับเสียงเพลงนะครับฝากด่ามากับเสียงเพลงแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงคางคกร่าเริงเลยจากวงนูโว

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำดิครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคอ อาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่โกนใจ
3: ไอเที่ยงกินอะไร
4: ยำยำดิครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโต
9: ะเอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMSโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
11: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภจีสั่งเร่งสนับสนุนถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมเข้มราคาสินค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการดูแลผู้ประสบอุทกภัยว่าได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้รับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศว่ามีจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานนอกกระทรวงเช่นปราจีนบุรีสระแก้วที่ระดับน้ำท่วมสูงมากทำให้ไม่สามารถใช้รถปกติได้จึงประสานไปยังกระทรวงกลาโหมส่งรถเพื่อนำถุงยางชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีสิ่งที่จะดูแลคือการเฝ้าระวังสินค้ามีเน่าเสียง่ายผักสดหรือไข่ไก่อาจขาดแคลนในพื้นที่หรือขายในราคาสูงจึงเรียกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าปลีกสค้าส่งมาพูดคุยเพื่อตรวจปริมาณและขอให้แจ้งปริมาณมาที่กรมการค้าภายในในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่งออกช้าลงหรือชะลอการส่งออกอย่างน้อย 30-50% และระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้สินค้าในประเทศได้มีการดูแลอย่างทั่วถึงภัยพิบัติบนโครงข่ายทางหลวง19จังหวัด156แห่งสัญจรได้117แห่งกรมทางหลวงโดยศูนย์บริหารงานอุบัติภัยรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่19จังหวัดรวม156แห่งปัจจุบันการจราจรผ่านได้117แห่งและผ่านไม่ได้39แห่งโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสำหรับจุดที่ยังไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้39แห่งกระจายอยู่ใน11จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรี16แห่งกรุงเทพมหานคร4แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์2แห่งสระบุรี2แห่งและสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งส่วนพื้นที่กำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดที่ได้รับรายงานผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งหมดกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำพื้นที่พร้อมติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางเพื่อเร่งแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางและปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่รมเรียกสุชาดาสามีแจ้งกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมกรรมการวันที่7ตุลาคมมีวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง10คนเข้าร่วมโดยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการปปง.เลขาธิการกลต.นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงก่อนหน้านี้กรรมการการกฎหมายตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาแล้ว6ครั้งนายรังสิมันได้พาดพิงสามีของนางสาวสุชาดาว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและได้ขุดบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาพบในบัญชีส่วนของนายทะหยางถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: application M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 53

เป็นยังไงครับชั่วโมงที่3โอ้แบบย้อนยุคคลาสสิกถือว่าเป็นเพลงในแนวสตริงรุ่นแรกๆเพราะว่าก็จะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าโฟกซองนะครับคือจะใช้กีตาร์เป็นหลักแล้วก็ไม่ได้ร้องวิธีการร้องเหมือนกับทางฝั่งของครูสุเทพครูสวัลีก็จะเป็นร้องอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นกันด้วยเสียงของคุณสุภาพรเทียบเทียมเท่าที่ผมจำได้เนี่ยคุณสุภาพรจะเป็นน้องสาวของพี่โอก็คือคุณชัยรัตน์เทียบเทียมนะเวลาเราเจอพี่โอเราก็เธอไม่เคยถามถึงนะว่าตกลงกับพี่สุภาพรเขาไปอยู่ไหนทำไงนะครับก็มากับเพลงรักหนอรักวัยรุ่นยุค1970ปลายต้น1980เนี่ยก็น่าจะรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าดังระเบิดระเบ้อมากๆนะครับเพลงที่2ก็เป็นของอดีต Teenage Idol ขวัญใจวัยรุ่นคุณเพ็ญพิสุทธิ์แล้วก็เป็นนางเอกภาพยนตร์ด้วยนะครับคุณเพ็ญพิสุทธิ์เนี่ยเป็นนางเอกวัยรุ่นกับเพลงตัดใจไม่ลงและ XYZ นะครับวงเด็กในยุคนู้นมากับเพลงแอบเจ็บเพราะเธอตึงเพลงวงนี้เขาจะดังจากเพลงนี้ครับสบายดีหรือเปล่าข่าวๆไม่เคยรู้เนี่ยครับเป็นยังไงก็เป็น3เพลงที่มาเปิดชั่วโมงที่3ที่เราให้สบายๆนะครับหลังจากตื้อๆกันมาแล้ว2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงนี้ก็ให้คุณได้ออกไปเก็บผ้าเก็บผ่อนนะถ้าเกิดว่าเก็บทันรู้สึกว่าฝนจะไปจากเราแล้วเมื่อกี้ชั่วโมงปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับฝนจะตกอยู่ประมาณสักน่าจะ3

เมื่อกี้ชั่วโมงปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับฝนจะตกอยู่ประมาณสักน่าจะ20-30 นาทีค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเสียงฟ้าคะนองด้วย

3เพลงเพราะๆนะครับคุยกันไปทาง TikTok เรียนภาษาจีนกันไปโดยไม่ได้จ่ายค่าหน่วยกริต กับครูหลิงนะครับอาจารย์หลิงนะครับอาจารย์หลิวอาจารย์หลิวครูหลิวนะครับผมหลิวหรือหลิงหลิวสิใช่ไหมครูหลิวครูหลิวหรือครูหลิงครูหลิวนะครับเขียนเองก็อ่านไม่ออกเองนะครับก็มาติวกันใน TikTok ได้ด้วยนะครับเป็นการฝึกกันไปใช้เวลาว่างของเรานะครับคือคุยแบบเหมือนกับไม่มีสาระแต่ก็ได้สาระไปด้วยนะครับอย่างน้อยก็ให้มันติดเข้าไปในหัวสมองกันนิดนึงสวัสดีครับคุณพึ่งครับเมื่อกี้นี้3คนเอ้อ3เพลงเขินจากวง Grand X นะครับแล้วก็รักครั้งแรกจากชาตรีและใจเธอใจฉันจาก18กลับนี่คือวันช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างและน้องแป้งนะครับน้องแป้งบอกว่าถ้าถูกใจกันเรียงเพลงชอบเพลงไหนขอเพลงละ20บาทเท่านั้นนะครับโอนมาได้เลยเอามาเลยขอเลขบัญชีมาเดี๋ยวน้องแป้งโอนให้น้องแป้งนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนจัดเพลงนะเพราะว่าเพลงเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะไม่ใช่ว่าโอ้เอาเพลงนู้นนึกมาแล้วก็เปิดไปเรื่อยเปื่อยนะมันจะแบบมั่วยังไงไม่รู้มันเหมือนกับคนที่ไม่ได้จัดการอารมณ์ของตัวเองอะเนาะจะเป็นคนประเภทแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ไบโพล่านะจะเป็นมัลติเพลโพล่าคือคลุ้มดีคลุ้มร้ายเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลิ้วเดี๋ยวแบบมาหวั่นแหววเอ๊ยยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบจัดให้มันอยู่ในแนวเดียวกันอาจจะมันในช่วงนี้จะโกรธเกรี้ยวก็ช่วงนี้ก็เอาเพลงที่โกรธกันไปให้สุดๆไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่แบบจะหวานแววก็หวานกันทั้งชั่วโมงเลยให้เรียกว่าหวานขึ้นตาว่างั้นนะตัดขาตัดแขนกันไป คุณผู้ฟังอยู่กับผมแล้วก็น้องอีก2คนนะครับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างเดี๋ยวเราให้ฟัง3เพลงหรือว่าโอเคให้ฟัง3เพลงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนให้ฟังจดหมายฉบับสุดท้ายจากวงเรนโบว์แล้วก็ตามด้วยเสียงของคุณเอพัชราแวงวันกับเพลงลืมเสียเถิดแล้วก็โอเวชั่นกับเพลงแหวนแลกใจแล้วเราก็มาคุยกันใน TikTok ครับ

0: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
2: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
3: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: 0698-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้วเราก็เปิดเพลงกันเยอะมากเลยสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ3เพลงเอ๊ะเปิดไปยังในจดหมายฉบับสุดท้ายเนี่ยยังเนาะ
4: เปิดไปแล้ว
3: เหรอ
4: ใช
3: ่เปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นตามคำขอทำแนะนำเลยที่คุณผู้ฟังขอกันมาปรากฏการความรักใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย
4: หาก
3: ัน
4: จนเจอแล้วก
3: ็แต่เราก็หากันจนเจอแล้วก็คู่แท้ใช่ไหมครับคู่หากันจนเจอนี่เป็นกบๆนะครับ
4: ลาเลยนะคร
3: ับ ครับผมแล้วก็ลาไปเลยนะครับในชั่วโมงนี้ให้ฟัง3เพลงเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลรัฐบาลหนุนแกล็บอโกนวัตกรรมอาหารไทยจากมอเก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นและไฟฟ้าส่งต่อ 3,000 กล่องช่วยผู้ประสบภัยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพกราฟอโกร 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือผู้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนจุดเด่นของกราฟอโกรคือการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้าถึงอาหารและสาธารณูปโภคได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนไม่ต้องแช่เย็นขณะที่บรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติทางนี้กราฟอโกรมีอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูที่คุ้นเคยกับคนไทยอาทิข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่และข้าวกระเพราไก่โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอย.และมาตรฐานฮาลาลอำเภอเงาจังหวัดลำปางเกิดลมพายุกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
1: ที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองจากสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านหวดอำเภอเงาได้เกิดลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงปิดทับเส้นทางในหลายจุดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเงาพะเยาขาออกจังหวัดลำปางเขตบ้านสวนศักดิ์และบ้านห้วยท่าตำบลบ้านหวดรถที่วิ่งมาถึงต้องหยุดรถเนื่องจากไม่สามารถผ่านไปได้จากต้นไม้ใหญ่ที่หักปิดทับขวางถนนทั้งหมดส่งผลทำให้รถติดยาวเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษ

0: 39แม่โป่งส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รปอ20แม่หวดอำเภองาวจังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภองาวและอาสาสมัครกู้ภัยงาวได้รีบเข้าดำเนินการช่วยเหลือนำเครื่องมือลุยฝนเข้าไปดำเนินการรีบตัดต้นไม้ที่หักโค่นลงเพื่อเร่งเปิดเส้นทางหลังติดขัดนานนับชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการคาดว่าจะสามารถเก็บกวดและดำเนินการกับต้นไม้ที่หักขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางให้ผ่านไปได้ตามปกติภายในเย็นวันนี้อัศวินบงหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: เร่งดับไฟป่าไหม้ลามแถบภูเขารัฐแคลิฟอร์เนียเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามขยายวงกว้างกินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 เอเคอร์หรือประมาณ 2,530 ไร่แถบบริเวณภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตาคลาริต้าของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทีมนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าปูเก้ไฟเออร์เริ่มลุกไหม้เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ใกล้กับถนนปูเก้แคนยอนและควอรีในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสทางการสั่งให้ผู้คนอพยพในพื้นที่รอบข้างแต่ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ตนน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมแคบ
11: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
8: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: Κοροκυρωμέ.
1: ครับผม3เพลงแรกที่เปิดรับชั่วโมงที่4ของเรานะครับเริ่มต้นกันที่นกแลกับเพลงคอนเสิร์ตคนจนโอเยโอเยโอเยโอเยโอเยแล้วตามด้วยเพลงของวงเพื่อนนะครับกับเพลงงานวัดส่วนเพลงที่3ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ถามเจ๊ไปถามเจ๊ว่าทำไมอ่ะไปถามเขาทำไมอยากกินอยากทำอะไรก็ทำไปนะครับถามเจ๊ทำไมนะครับนี่คือหวานหวานหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษตอนนี้ผมกำลังงงอยู่กับAI ของ TikTok นะครับคุณผู้ฟังที่เห็นอยู่นะครับก็ช่วยกันไปประท้วงหน่อยนั้นบอกว่าผมมีเนื้อหาอะไรที่ซ้ำซ้อนเนื้อหาอะไรที่เหมือนกับว่าขัดกับอะไรของเขาก็ไม่รู้เราก็พูดคุยของเราธรรมดาไม่ได้มีเรื่องอะไรเนาะแปลกครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ว่ากันไปนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์ที่ที่เป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างแล้วก็น้องแป้งนะครับเรา3คนอยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลา17นาฬิกาไม่น่าเชื่อว่าคุยไปคุยมานี่ก็ชั่วโมงที่4แล้วเนาะเปิดเพลงฟังเพราะๆนะครับสบายๆเพลินๆในบ่ายวันอาทิตย์ซึ่งผมก็จะมารับหน้าที่ในอาทิตย์ต้นเดือนสัปดาห์ถัดไปเป็นคิวของใครเอ่ยเป็นพี่โจไหมพี่โจใช่ป่ะอ๋อเป็นของผอ.วาสุนะครับก็อาจารย์ผอ.วาสุก็จะมาในวันอาทิตย์หน้าขอบคุณมากนะครับที่มาส่งของขวัญตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเสื้อสีน้ำเงินส่วนอีกทางด้านนั่งหลังเวทีกลางเวทีนั้นเขาจำกัดอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมก็งงกับเขานะครับสวัสดีคุณปุ้มปุ้มช็อปด้วยนะครับสวัสดีคุณประภัยนะครับเพิ่งจะมาติดตามกันแล้วก็คุณพริมคุณไทเกอร์เพิ่งเข้ามาคุณยูเซอร์30249ครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ทั้ง2บัญชีนะครับตอนนี้ก็มีผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานนี้เป็นการสวดมนต์ครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำจิตใจของเราให้สงบด้วยการสวดมนต์สวดมนต์เป็นทำนองสรพัญญะนะครับบูชาพระพุทธคุณองค์ใดพระสัมพุทธนะครับเกิดนึกไม่ออกจำไม่ได้ก็มากดฟังใน TikTok ที่โพสต์เอาไว้นี่แหละครับฝากกดโพสต์กดเลิฟกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับจะได้สวดมนต์ให้จิตใจสบายๆในช่วงที่เรากำลังเครียดกับน้ำท่วมนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนขอให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมทุกๆพื้นที่ครับสวัสดีคุณณฤพักสวัสดีครับให้ฟังอีก3เพลงนะครับให้ฟังวงฟรุตตี้กับเพลงคนข้างเคียงไม่ใช่คนข้างเคียงนะแล้วก็ตามด้วยคุณเพ็ญพยมเรืองโรจน์กับเพลงสายใยรักทราบข่าวว่าคุณเพ็ญพยมตอนนี้ไปอยู่ทางอีสานรู้สึกจะเป็นบุรีรัมย์หรือเปล่าเป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook นะครับก็ไปเป็นเขาเรียกว่ามีไร่มีนามีสวนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กับธรรมชาติมีความสุขมากๆคุณพัชราแวงวันจะมาปิดในช่วงนี้กับเพลงความรักเจ้าขาฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

ีครับผมอุ้ยเราก็คุยกันหลังไมค์สนุกสนานมากครับผมน้องเอาน้องแป้งเนี่ยเขานอกจากว่ารู้เพลงไทยเนี่ยนะครับเยอะแล้วน้องแป้งยังรู้จักเพลงสากลอีกเยอะแยะนะครับคือน้องกลับชาติมาเกิดแน่ๆเลยน้องเอาลิสต์มาให้ดูว่าผมเนี่ยจะร้องเพลงและจำเพลงเหล่านี้ได้อะไรบ้างคุณผู้ฟังที่ดูทาง TikTok เนี่ยก็จะได้เห็นละบรรยากาศนะครับค่อนข้างจะแบบไม่เป็นบรรยากาศของ FM เลยเนาะ 3 เพลงที่เพิ่งจบลงไปครับวงฟรุตตี้นะครับเสียงของพี่ชมพูกับเพลงคนข้างเคียงตามด้วยคุณอิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรจน์กับเพลงสายใยรักและคุณเอ๋พัชราแวงวันกับความรักเจ้าค่ะรวมน้องสารค่ะด้วยนะครับเพิ่งจบลงไปเราอยู่กัน3คนนะครับน้องแป้งน้องช้างแล้วก็น้องต้นสุชาติชวังกูลนะครับทาง FM 995 MHz ลูกทุ่งมหานครในช่วงหวานหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษต่อจากรายการของเราก็จะเป็นน้องลูกตาลใช่ไหมครับใช่ป่ะน้องลูกตาลวันนี้มาจัดนะครับกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็ stay tuned กันเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็จะมีเกล็ดประวัติอะไรต่างๆที่คุณอาชัยเมืองสิงห์ท่านจะเล่าให้เราฟังเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วดีต่อใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกชื่นชมแล้วก็ appreciate นะครับศิลปะวัฒนธรรมของเราที่ท่านได้สร้างเอาไว้แล้วก็ครูเพลงในยุคนั้นสร้างเอาไว้ให้เราได้ฟังแล้วก็ได้สืบสานรักษาและต่อยอดกันไปนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะชั่วโมงที่4แล้วเนี่ยที่เราคุยกันมาใครที่ฟังผมทาง TikTok นะครับต้นสุชาติชวังกูลก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบไม่มีการเซ็นเซอร์เลยในห้องส่งนะครับอยู่กันอย่างเหมือนอยู่ที่บ้านเลยเนาะมีอะไรก็เก็บกินไปเรื่อยเปื่อยตรงนี้ที่มีอยู่กันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆให้ฟังอีก3เพลงนะครับเสียงของพี่ตั๊กสิริพรกับเพลงหมดห่วงและพี่นิดนิตยาบุญสูงเนินมากับเพลงช้ำคือเราส่วนพี่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นี่เพิ่งเจอพี่อ้วนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับไปติดเกาะกันอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพลานฝนตกมากนะครับแต่พี่อ้วนกับพี่ตู้ก็คู่ขวัญ นะครับเขาก็ไปด้วยในงานวันนั้นสนุกมากๆพี่อ้วนจะมากับเพลงให้เวลาฉันบ้างฟังทั้ง3เพลงเลยครับเอา

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไปไกลก็

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: ครับผมนี่ก็ช่วงที่สุดท้ายของชั่วโมงที่4ในวันนี้นะครับคุยกันไปฟังเพลงกันไปแหมเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะทาง Facebook เดี๋ยวจะน้อยใจนะไม่ได้ทักเลยมีคุณ คุณแก้วตาคุณแก้วทาโคด้านะครับแล้วก็คุณรักนะเขียนซาโต้นะครับผมอ่านไม่ออกผมก็ไม่กล้าออกเสียงนะเดี๋ยวจะผิดขอเพลงของวงทู เปิดไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับคุณคมคนสันโดดนะครับคุณลำพึงมณีเขียวแล้วก็มีคุณประกิตนะครับบอกว่ารังสิตฝนตกหนักฟ้าร้องมีลมกันโชกแรงนั่นมันหนึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถามว่าพี่ต้นโบกเรือกลับบ้านหรือยังครับผมเดี๋ยวได้กลับหลังจากชั่วโมงนี้นะครับส่งข่าวเลยนะครับตอนนี้ท่วมอีกหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมมาแถวนู้นทางนะครับพหลโยธินแถวแยกคอปออะไรนี่ก็แห้งสนิทนะครับแล้วก็กระทะพันกับรถแถวพหลโยธิน62ก็กลับได้นะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างคุณสิริลักษณ์คุณเจคุงนะครับบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกร้อนมากๆอยากได้ฝนไปดับร้อนไหมครับคุณเจคุงครับเดี๋ยวส่งไปคุณดาวันนะครับคุณดาวันอุลักษ์สวัสดีครับคุณเคคุณแชมป์นะครับมาสแตนบายรอพี่ลูกตาลขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวพี่ลูกตาลมานะครับเสียเปียกคุณกัจฉมนนะครับแล้วก็คุณทศพลคุณจูดาคุณพัทคุณแพทนะครับเมืองกรุงบอกว่าพี่ต้นเปิดเพลงเพราะๆสุดๆฮ่าฮ่าพี่ต้นหรือน้องต้นคะขออภัยนะคะถ้าได้ยินไม่ผิดก็ต้องบอกว่าคนเปิดนะก็คือน้องช้างนะครับแล้วก็คนจัดเพลงก็คือน้องแป้งนะครับพี่ต้นมาเป็นคนประกาศชื่อเพลงนะครับรวมเราเป็นทีมกันเนาะแล้วก็คุณลำดวนนะครับคุณลำดวนเจ้าสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับแล้วก็คุณเสียเปียกนะครับมาทักทายแฟนๆคุณวุฒิตองนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวขอบพระคุณมากๆนะครับเราจะล่ำลากันด้วยเสียงของพี่ดอนสันระเบียบกับเพลงทางรักสีดำแล้วก็ตามด้วยพี่กุ้งตวงสิทธิ์ยมจินดากับเพลงทั้งรักทั้งเกลียดและพี่เท่อุเทนพรหมินจะมาปิดท้ายนะครับถ้าไม่ทันถ้าทันก็วิชามานแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: 7นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลในเนลเรย์ขึ้นรถแห่กลางกรุงประชาชนต้อนรับอบอุ่นยินดีคว้าแชมป์ AGT 2026ขอบคุณแฟนคลับยกเป็นลูกสาวแห่งชาติพร้อมลุยงานคู่เรียนนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่ฉลองชัยใจกลางกรุงเทพมหานครในงานเวลคัมเนเน่รอยัลวินเดอะเวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์โดยขบวนได้เคลื่อนออกจากสยามภารกรมุ่งหน้าสี่แยกปทุมวันผ่านหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเข้าถนนบรรทัดทองถนนพระราม4 สามย่านวิทาวเลี้ยวเข้าถนนพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBK Center และถนนพระราม1ผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์ก่อนวนกลับเข้าสู่สยามภารกรท่ามกลางแฟนคลับและประชาชนมารอต้อนรับแสดงความยินดีสองข้างทางอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นนอกจากนี้หลายองค์กรและภาคเอกชนยังร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เนเน่เพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จสะท้อนพลังความร่วมมือในการสนับสนุนคนไทยบนเวทีสากลพร้อมยังจัดกิจกรรม Meet and Greetฟรีสำหรับแฟนคลับที่ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 1,300 คนได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive เนเน่เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นและรู้สึกใจฟูเป็นอย่างมากที่ได้เห็นผู้คนมารอต้อนรับตลอดสองข้างทางพร้อมย้อนเล่าถึงวินาทีประกาศผลว่าตกใจจนเป็นลมไปโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เตรียมท่าดีใจไว้แล้วเพราะไม่คิดว่าจะคว้าแชมป์ได้เนื่องจากคู่แข่งทุกคนเก่งมากส่วนกรณีที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกสาวแห่งชาติเนเน่ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมากแม้ตนจะยังไม่คุ้นชินกับความดังและยังคงเตือนตัวเองอยู่เสมอให้ถ่อมตัวพร้อมฝากข้อความถึงทุกคนว่าหากต้องการให้ฝันเป็นจริงต้องมีความมุ่งมั่นและขยันซ้อมส่วนผลงานเพลงหลังจากนี้ได้ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากของแอดคาราบาวแล้วรู้สึกชอบมากเพราะทำให้นึกถึงจุดเริ่มต้นในวัยเด็กจนถึงวันที่ฝันเป็นจริงชาวบ้านริมเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2ต้องต่อนั่งร้านสูงกว่า 1.5 เมตรอบต.เร่งสร้างสะพานไม้พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลอดแนวบ้าน2ชั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น2ของตัวบ้านทำให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการนำไม้มาต่อนั่งร้านขึ้นสูงจากพื้นบ้านชั้น2อีกกว่า 1.50 เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นพื้นที่หลับนอนและหลบภัยน้ำท่วมชั่วคราวท่ามกลางความยากลำบากในการขับถ่ายและการเดินทางเข้าออกบ้านด้านนางมัณฑนาบุญประดับนายกอบต.เทวราชเร่งส่งเจ้าหน้าที่นำกำลังและวัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเป็นการด่วนทางเดินยกสูงจากถนนเข้าตัวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรเข้าออกนำอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้ามายังที่พักอาศัยได้พร้อมกันนี้อบต.ยังเร่งระดมเครื่องจักรและคนงานตอกเสาเข็มไม้สนตลอดแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตลิ่งและเข้าทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนสถานการณ์น้ำล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อมูลจากสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำไหลผ่าน 2,486 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูง 9.13 เมตรจากระดับตลิ่ง 9.90 เมตรซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอชัยโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกและแม่น้ำน้อยในตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาฝ ไฟต์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถม

0: าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 5333

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเย็นวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงเวลา 17:00 ถึง 20:00 นะคะอยู่กับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วย3งานเพลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับสาวๆนะคุณผู้ฟังนะคะ3สาวเลยเริ่มต้นมากับสาวยโสธรนะคะสายันสัญญาแล้วก็พามาที่อยุธยาโอ้โหเดินทางไกลเหมือนกันนะคะสาวผักไห่ค่ะชาตรีศรีชนแล้วก็กลับขึ้นไปทางเหนืออีกคุณผู้ฟังสาวงามเมืองพิจิตรนะคะสดใสรุ่งโพทองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้เสียงสดใสค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใส่ยังไงแล้วก็ได้แต่บอกเล่าเก่าสิบ
0: ค่ะนะแล้วก็เจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะพ่อค่ะ
1: ก็น้ำทั้งน้ำท่าวันนั้นยังไงกลัวจะไฟจะดับมาเครื่องมันก็เสียในบ้านก็ใช้อะไรต่ออะไรไม่ได้ต้องบอกบนบานศาลเก่า
0: ค่ะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะในเรื่องของน้ำนะคะทั้งฝนทั้งลมแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยหลายพื้นที่นะคะตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกหนักเลยค่ะคุณพ่อนะคะเมื่อสักครู่นี้แถวโซนรามอินทรานะคะน้ำท่วมถนนเลยล่ะแล้วก็ลมแรงมากนะคะ
1: สิงห์บุรีก็มาแล้วแม่น้ำน้อยเหมือนกับปี54เลยนะ
0: น้ำขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะพ
1: ่อไม่รู้ไม่ได้ไปเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ไปไหนไม่ได้ไง
0: ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะเผื่อว่ามีอะไรจะต้องนะคะเฝ้าระวัง
1: ลูกยังอยู่ทางโน้นหลายคนเหมือนกันกันเลยก็ถ้ามีอะไรก็คงจะส่งข่าวแล้วล่ะ
0: ค่ะนะ
1: ฮะไม่มีอะไรอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเพราะว่าพ่อก็เอาตะเข้าของไว้แล้วก็ในสวนก็แบ่งให้คนโน้นคนนี้เขาไปกันแล้วทำแล้ว
0: อ๋อค่ะมีคนดูแลอยู่เนาะพ่อเน
1: า
0: ะค่ะบ้านครูไพบูลย์พ่อน้ำโอ้โหนะเขาอยู่ติดน้ำอยู่แล้วเนาะน้ำท่วมใต้ถุนสูงเลย
1: ไพบูลย์ไหนนะ
0: ครูไพบูลย์บุตรขันธ์พ
1: ่ออ๋อบ้านอาจารย์ไพบูลย
0: ์ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเลยค่ะพอน้ำมาจริงๆไม่ต้องขึ้นเยอะขนาดตอนนี้นะปกติเขาก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วตอนนี้คือแบบน้ำท่วมหนูเห็นในภาพในเพจของบ้านครูไพบูลย์นี่คือเกือบถึงชั้น2เหมือนกันนะพ่อที่หนักๆค่ะใช่
1: ที่บ้านอาจารย์ไพบูลย์เองแล้วพ่อบอกว่าไม่เคยไปอ่ะแต่ว่าเพราะว่ามันแบบเราต้องลงเรืออะไรต่ออะไรสมัยนั้น
0: อ๋อสมัยนู้นใช่มั้ยคะ
1: แต่อาจารย์ไพบูลย์มาอยู่จุฬารัตน์อยู่พักนึงนะก
0: ็
1: ดูแลแค่ท่านเดิมกันครับ
0: ค่ะนะคะคือถือเป็นครูเพลงที่โอ้โหผลงานเพลงเยอะมากนะฮะ
1: แล้วก็เพลงที่อาจารย์ไพบูลย์แต่งให้อาก็ทั้งหมดก็เกือบ10เพลง
0: เพลงเพลงอะไรบ้างคะพ่อ
1: ก็มีแม่อะไรนะเดี๋ยวฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่
0: ใช่ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี
1: ่แล้วก็มีแม่ชื่อแม่เยอะ
0: อ๋อมีฮะขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ใช่ไหมคะได้เดี๋ยวหนูต้องไปลิสต์ออกมาดีกว่าว่าเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งและที่พ่อร้องมีเพลงอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อขาเมื่อสักครู่นี้ต้นชั่วโมงเราเริ่มต้นมากับเพลงที่เรื่องเกี่ยวกับสาวๆนะมีสาวยโสธรสาวผักไห่สาวงามเมืองพิจิตรของพ่อก็มีนะ1สาววันนี้เตรียมมาสาวเมืองสิงห์ค่ะพ
1: ่อครับ
0: นะฮะเพลงนี้ช่วงเวลาประมาณไหนคะพ่อที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาสมัยนั้น
1: แต่งเป็นผลงานแต่งร่วมกันกับจัตยาตราพัชรเพื่อนของพ่อเอง
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นทหารแล้วก็คอยพ่อมาอยู่ที่ทหารที่ปราณตอนอยู่ปราณบุรี
0: ค่ะ
1: เขาก็เป็นคนที่ตอบจดหมายแทนพ่อจนกระทั่งได้เมียรวยไป
0: อ๋อค่ะแบบร่วมแต่งกับเพื่อนเนาะเพลงนี้
1: เพื่อนค่ะหาทหารด้วยกันตอนนี้เขาก็ยังอยู่นี่บอกว่าฝนฟ้าบ้านแหงท่วมเปล่าไปอยู่ชั้นบนชั้นก็ได้นะเป็นคนสิงห์บุรีด้วยก
0: ัน อ๋อเป็นคนสิงห์บุรีด้วยกันนะคะก็เลยเป็นเพลงนี
1: ้วัดของตรงแถวอะไรเดี๋ยวอ่าง ออกนึกว่าก็จะออก
0: ที่สิงห์บุรีนะพ่อเนาะ
1: ปากบางติดแตกแดงสาวเมืองสิงห์นั่นแหละ
0: จ้ะนะฮะ
1: เขาก็เที่ยวแถวนั้นเขาก็บรรยายไปบรรยายมาแต่สถานที่ที่พ่อไม่เคยไปเที่ยวเลยเนี่ยไปพลาดอยู่อันหนึ่งตรงสาวบ้านกล้วยไม่สวยเลย
0: เราก็เลยไม่รู้เลยใช่ไหมตรงว่าไม่สวยเลยเนี่ยสวยจริงไม่สวยจริงนะแต่เขาบอกไม่สวยเลยใช่ไหม
1: พ่อไม่ได้ไปเที่ยวเขาเขาเป็นใส่คันยงเลยไปแต่งมาเลยตอนหลัง ไปเจอกองกำนวยการเขามาเรียกอะไรตรงก่อนจะถึงหลวงพ่อจรัญเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกมานี่ที่แถมมังสิงไหนบอกบ้านสาวบ้านเคยไม่สวยเลยวันอู้ทุกคนเลยต้องทำบุญกันใส่บาตรเพื่อนเขาแต่งแล้วตอนมันพาไป
0: ตอนพาไปเขาแซว
1: เวอร์ชันสองก็เขียนใหม่
0: เขียนใหม่ว่าเป็นแปลเปลี่ยนเป็นว่า
1: สาวบ้านสวยสาวบ้านกล้วยสวยจังเลย
0: โอเคเป็นอย่างงี้โอเคอะไรเงี้ยได้อยู่โอเคค่ะพ่อเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะสาวเมืองสิงห์ค่ะ

ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะคุณผู้ฟังกับสาวเมืองสิงห์เนี่ยดีพ่อชายแต่งร่วมกับเพื่อนเออนะคะก็บันทึกความทรงจำนะไว้ในเพลงด้วยเหมือนกันแล้วก็นะคะพอเราได้เปิดฟังย้อนไปเพลงเก่าๆที่เราชอบเนี่ยนะคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงอะไรๆหลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องราวความทรงจำได้ด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยทักทายสมาชิกนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะสำหรับนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะมานะคะรายงานตัวกันหน่อยนะคะที่ในไลฟ์ของเรานะคะเออนะมีใครมาบ้างวันนี้วันอาทิตย์ไงนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสมาชิกของเราแล้วก็รวมถึงยังมีอีกหลายเพลงเลยวันนี้นะคะทางหลังไมค์ก็นะฝากเข้ามาได้ที่022481366นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน10ก็คือตุลาคมเดือน10แล้วนะคะเหลืออีก3เดือนนะคะ3เดือนนะคะของปี2569ที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่เออนะคะใกล้ปีใหม่นะหลายๆคนก็เริ่มนะคะเตรียมที่จะไหนจะเทศกาลปีใหม่งานต่างๆหรือว่าบางคนนี่เริ่มนะที่จะเตรียมของขวัญเออเตรียมของขวัญและเนี่ยอยากไว้เอาไว้ให้กับคนพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆเพราะจริงๆนอกจากจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงเดือนธันวาก็ยังมีอีกหลายเทศกาลด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะและสิ่งหนึ่งวันนี้เอาเป็นว่าเตรียมไว้ก่อนแต่เนิ่นๆกันละกันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีของดีมาบอกต่อนะคะเผื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้สึกว่าเอ้ยใกล้และใกล้จะสิ้นปีอยากจะเปลี่ยนสักหน่อยแต่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนห้องนอนเออเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคุณผู้ฟังเอออันนี้ก็ดีนะคะบางคนมีความเชื่อด้วยนะว่าต้องเลือกผ้าปูที่นอนให้ถูกโฉลกถูกห่วงจุ้ยนะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะคุณผู้ฟังด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเท็กซ์นะคะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยจะนุ่มลื่นยับยากนะคะเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนด้วยโอ้โหผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันนะคือมี2สไตล์ในเซตเดียวนะคะลาย Midnight Forest ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มนะให้ความรู้สึกลึกลับหรูหรานะคะเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์แล้วก็มีอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลาย Sweet Carnation อันนี้เป็นดอกลายดอก Carnation หวานละมุนนะคะโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนที่มีความรักความหวานอะไรแบบนี้นะคะมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะสำหรับโปรแรงต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นนะฮะเซตใหญ่เลย11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งหมด11ชิ้น 1,290 บาทใครสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยกำลังหาผ้าปูที่นอนใหม่พอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะบางทีเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแบบเปลี่ยนสีคุณผู้ฟังมันเหมือนได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันนะคะนะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะจ๊ะอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีคุณแม่สุนิสานะคะคุณแม่ธันพิชาพี่ดาดานะคะพี่สมชายแล้วก็น้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่ชนิน
พี่นิวัฒน์พี่ชลินพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่จ๋องพี่จ๋องน้องหนูดีนะคะพี่หนูริงนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เสียเปียกพี่ละไอนะคะพี่แก้วตาสวัสดีค่ะนะโอ้ทักทายกันช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะคะพี่สมยศบอกรับฟังรับชมอยู่นะจ๊ะนี่พี่สุยตาด้วยพี่วิจิตนะคะพี่ชัยโยโอ้วันนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะพี่สอนจินดารัตน์พี่โชติวริศนะคะพี่สุเทพด้วยโอ้โหวันนี้สมาชิกมากันเยอะแล้วก็พี่กุลนะบอกน้องลูกตาลเนี่ยอยากฟังรักข้ามคลองด้วยนะคะนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะตัวนี้มีเพลงฝากเข้ามานะคะแฟนรายการประจำของเราคุณป้ายาจากสมุทรปราการบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างสักเพลงนะน้องลูกตาลอิจฉาตายายจัดให้เลยค่ะ

ขอมาก็ยินดีจัดให้นะคะนะคะสำหรับอิจฉาตายายนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคุณผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังพักผ่อนนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้วันอาทิตย์ก็ยังต้องทำงานอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กันมีเพลงเพราะๆที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็เจอกับตาลได้นะทุกวันอาทิตย์เวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะส่วนใครที่นอนดึกหน่อยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะมาฟังเพลงด้วยกันหรือว่าอาจจะคิดถึงดีเจอะไรอย่างนี้ไม่มีใครบอกนะอันนี้บอกเองก็มาเจอกับตันได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนด้วยนะคะมีเพลงเพราะๆจัดให้นะคะวันธรรมดาเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเพลงค่อนข้างหลากหลายคุณผู้ฟังนะคะก็จะเป็นแบบลูกทุ่งวาไรตี้เลยแหละเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเก่าเพลงใหม่นะแต่วันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเน้นเพลงเก่าๆสักนิดนึงเนาะนะคะจะได้ถือว่านี่ไงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษความพิเศษคือเราจะได้ย้อนเวลานะคะเป็นแบบเหมือนนั่งไทม์มาชีนโดราเอมอนดูสิลากมาหาโดราเอมอนได้ไงงง แล้วโดราเอมอนเขาอยู่คู่กับอสมทมานานไงเป็นไงโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะมาเจอกับตาเนี่ยฮะก็สัญญาไว้ว่าทุกอาทิตย์จะหาเพลงแก้เพลงแก้เพลงเกี้ยววันนี้นะคะ4งานเพลงมีอะไรบ้างคู่แรกค่ะคุณผู้ฟังคู่แรกคือสาวสามพรานนะคะศักชายวันชัยนะร้องแก้โดยสกาวเดือนโซทอนบุญกับอย่าลืมสามพรานเลขคู่หนึ่งอันนี้คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นหูนะคะคนสวยใจดำนะคะเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะคุณอารพินภูไทยร้องแก้โดยคุณแม่นะคะแม่ชียุพินแพรทองที่บอกว่าเรียกว่าแม่ชีเพราะว่าล่าสุดคุณแม่ก็คือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยคุณแม่บวชนะคะบวชนั่นแหละนะก็เลยขออนุญาตเรียกคุณแม่แม่ฉี่ยุพินแพรทองนะคะร้องแก้กับคนดำใจดีคนสวยใจดำหรือว่าคนดำใจดีนะกันก็เป็น4งานเพลงในช่วงของเพลงแก้เพลงเกี้ยวจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ื่อในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: วชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
10: ตอนนี้17:57 นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปพักเคารพธงชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อด้วยกันนะคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะจนถึง6 โมง 1 ทุ่มเลยนะคะ6โมงถึง1ทุ่มเลยกับลูกตาลชนทิชาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงของพ่อที่แฟนๆขอมาอีกหลายเพลงเลยแต่ว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเคารพธงชาติกันก่อนนะคะยังฝนยังไม่ตกใช่ไหมพ่อที่บ้านยังเนาะ
11: ตกไปแล้ว
10: ตกไปแล้ว
11: บอกเล่าไปแล้วก็ไปแล้ว
10: โอเคค่ะพ่องั้นเดี๋ยวช่วงนี
11: ้แม่กองนอนแล้ว
10: เคลื่อนตัวไปแล้วเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะคะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบแปดนาฬิกาสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
10: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ โอ้โหรายการเรามาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าการแจ้งเตือนของภาครัฐนะ
9: ครับ
10: โดยเฉพาะรัฐบาลและกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหตรงเพงตรงเป๊ะเลยนะครับว
9: ัน
10: นี้4ตุลาคมจนถึงวันที่ตอนแรกวันที่7ใช่ไหมแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ไงนะฮะขยายไปจนวันที่10แล้วนะครับให้ระมัดระวังโดยเฉพาะ4ถึง7เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เดิมๆฮะที่เคยถูกน้ำท่วมขังเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาคใต้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงแล้วก็กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนเลยนะฮะประกาศภัยไปก่อนเลยไม่ต้องมันเสียหายแล้วค่อยมาประกาศนะครับเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือไปดูแลเรื่องของศูนย์พักพิงให้ดีนะครับแม้น้ำยังไม่ท่วมแต่ศูนย์พักพิงต้องเตรียมพร้อมเพราะคนไม่อยากมาแล้วลำบากเขาไม่มาหรอกครับอยู่ที่บ้านดีกว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านลำบากใครอ่ะ ลำบากเจ้าหน้าที่สิต
9: ้
10: องเอาอาหารไปส่ง3รอบนะฮะถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเอาออกมาก็ลำบากอีกถ้าน้ำมันท่วมไปแล้วครับ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอเฝ้ารอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือน้ำเนี่ยนอกจากน้ำที่มันจะตกลงมาเพิ่มในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7วันที่10แล้วเนี่ยมันยังมีมวลน้ำอีกก้อนนึงที่เราเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่ตอนต้นมวลน้ำเหนือที่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันละตอนนี้อย่างล่าสุดอย่างทางสธช.ก็มีการประกาศเตือนมาแล้วว่ามันน้ำมันมาถึงแถวอยุธยาแล้ว
10: หลังจากที่16อำเภอคร
9: ับ ใช่
10: วันนี้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยว่า16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาจมน้ำทั้งหมดนะฮะ
9: ครับ
10: โดยริมแม่น้ำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ2เมตรครับ
9: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยมันก็มีประเด็นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่าจะอยู่ที่ 2,200 หรือ 2,500 แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือยังมีการคงกันอยู่ที่ 2,500 แล้วก็อย่างที่มีการติดตามกันมาว่าน้ำมันยังมาอย่างต่อเนื่อง
10: มันจะเพิ่มมากกว่านี้สิครับเพราะว่าแนวโน้มอาจจะต้องระบายเพิ่มมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าอย่างไรตามตัวเลขเอาให้ชัดๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดตัวเลขผิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างความตื่นตระหนกได้เดี๋ยวจะให้ผู้รับผิดชอบมาอธิบายให้ฟังครับว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำจากไอนครสวรรค์ลงมาเนี่ยลงมาเท่าไหร่แล้วเขื่อนจะปล่อยเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าระบายเหมือนก้างปลาเนี่ยออกซ้ายออกขวาเนี่ยเพื่อที่ให้น้ำมันพอประมาณลงมาถึง
9: ตรงกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยา
10: ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วออกสมุทรปราการเนี่ยมันจะได้ไม่หนักหนาสาหัสไงครับ
9: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีนอกจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของน้ำหนุนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรุงเทพฯ3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
10: ก็นี่ฮะช่วงวันที่5นี่เลย
9: ครับ
10: 3น้ำที่เราจะโดนนะฮะน้ำหนุนเนี่ยจะเช้าและค่ำครับ
9: ครับ
10: เพราะฉะนั้นเช้าและค่ำเนี่ยการระบายค่อนข้างจะยากนะครับระบายลงสู่เจ้าพระยาเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาจะค่อนข้างสูงนะครับแต่อะไรก็ตามในเรื่องของการเร่งระบายน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งกู้นะฮะแถวๆนู่นฮะลาดกระบังนะครับร่มเกล้า
9: ครับหลังจากที่คลองจันทร์นี่แห้งไปละ
10: คลองจันทร์เนี่ยเจอท่อซิ่งเข้าไป4ตัวเนี่ยวันเดียวแห้งเลยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้คลองจันทร์เนี่ยเขามีรั้วรอบขอบชิดนะฮะมีเหมือนกับสันเขื่อนเป็นปราการธรรมชาติประมาณนั้นพอตั้งท่อสูบได้ออกลงคลองปุ๊บเนี่ยนะฮะสามารถลดระดับน้ำจนตอนเนี้ยนะฮะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล
9: ้
10: วเป็นวันที่2ที่กทมเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเก็บขยะทั้งหมดนะครับ
9: ครับ
10: โอ้ขับรถมาสุขาภิบาลน่ะ
9: ครับ
10: ฟุตบาทจำภาพปี54ได้เลยปีนี้เห็นอีกแล้วอ่ะครับคือบรรดาตู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจาก
9: ไม้พังไปแล้ว
10: เอามากองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยรอเจ้าหน้าที่กทม.ถุงดำที่เป็นถุงขยะต่างๆกองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยครับตอนนี
9: ้
10: รอเคลียร์กันอยู่นี่แหละครับที่ชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาต้องมาไวๆอ่ะเอาอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับ
9: เพลก็หนักด้วยเหมือนกันแถวลำลูกกา
10: โอ้โหมันไม่ลงเลยนะฮะน้ำมันระบายไปไหนไม่ได้ไงจนผู้ว่าปทุมต้องมาประสานกับทางกทม.ครับ
9: ครับ

0: คลองหกวาสายล่างเนี่ยช่วยเร่งระบายหน่อยเพื่อให้ลำลูกกาลงได้อนุสรณ์สถานน้ำยังสูงอยู่เลยนะครับ
1: ใช่คือดูภาพข่าวเนี่ยต้องดูว่าแบบเอ๊ะในส่งกทมหลายพื้นที่มันน้ำมันแห้งแล้วแล้วก็บางพื้นที่อย่างที่บอกไปมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติไปแล้วแต่ว่าในส่วนของแถวอนุสรณ์สถานตรงนั้นอะยังดูว่ามันคือภาพเก่าหรือว่ามันเป็นภาพปัจจุบัน
0: คือนึกภาพไม่ออกคนอยู่ตรงนั้นนึกภาพแบบว่าจะดูดน้ำตรงอนุสรณ์สถานลงตรงไหนก็คือลงท่อได้อย่างเดียวครับ ลงท่อระบายน้ำแล้วก็ไปออกคลองนะฮะไปออกคลองลำลูกกามันไกลน้ำมันก็มาเติมเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ลงสักทีหนึ่งนะฮะแล้วคลอง1 2 3 4 5ไปจนถึงคลอง10กว่าๆของลำลูกกาเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าถนนลำลูกกานี่แห้งนะครับแต่ตามตรอกซอกซอยที่เป็นหมู่บ้านน้ำ
1: ยังหนักอยู่
0: เลยฮะยังหนักอยู่เลยครับ แล้วของผมเนี่ยอยู่ท้ายสุดอะต่ำสุดด้วยอะไอตอนน้ำมามากๆเนี่ยไอตอนฝนตก3วัน
1: อ
0: ะเอวอะในบ้าน
1: ก็เข้าบ้านด้วย
0: ในบ้านหัวเข่าอะครับ
1: แบบเงินเยียวยาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้
0: คือเขาบอกไว้ถ้าเกิดว่ายื่นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีเงิน3ส่วนใช่ไหมส
1: ่
0: วนแรกที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยทุกหลังได้เลย 9,000 บาท
1: ครับ
0: อันนี้ตามเงื่อนไขเดิมของปภ.เขานะฮะยังไม่รวมเรื่องของประกันภัยพิบัติที่มีผลเมื่อวันที่1แต่อันนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะคงจะเป็นระเบียบเดิมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนที่2ก็คือทรัพย์สินวันนี้ก็ต้องไปกรอกกันนะทรัพย์สินของเรามีอะไรบ้าง
1: ต้องมีถ่ายภาพประกอบด้วย
0: ถ่ายภาพประกอบนะฮะความเสียหายของทรัพย์สินของเราเพื่อจะยื่นให้ทางเทศบาลนะครับพิจารณาเป็นเงินเยียวยาตีออกมาว่ามันจะเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะก็ให้พวกบรรดาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นคนเซ็นรับรองเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมเข้าไปล้างบ้านเนี่ยเทศบาลเข้ามาพอดีนะฮะเขาเอาน้ำกับเอายามาแจกแล้วก็มาจดเลยบ้านนี้คือเขาจะรู้เลยนะฮะซอยไหนโซนไหนน้ำหนักบ้างอ
1: ่
0: ะเพราะว่าเขามาไล่เช็คทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเงินเยียวยาแต่จะช้าเร็วมันอยู่ที่การยื่น
1: แต่อยากรู้ความรู้สึกของคนในพื้นที่อ่ะพี่ณรงค์ตอนนี้อย่างไอ้น้ำอันเดิมเนี่ยความเสียหายก็ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจแต่ตอนนี้น้ำมวลน้ำก้อนใหม่ที่มันจะเข้ามาเติมอีกแล้วเนี่ยเราควรจะต้องสำรวจอันเดิมก่อนไหมหรือว่าปล่อยเลยรอรอบใหม่อีกรอบนึง
0: คือมันจ่ายซ้ำซ้อนไม่ได้ เขาอิงจากอะไรรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: อิงจากเรื่องของการประกาศภัยพิบัติพอประกาศภัยพิบัตินะฮะก็จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: ถ้ายกเลิกภัยพิบัติไปแล้วได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอย่างคุณอาทิตย์อ่ะได้รับเงินเยียวยาจากภัยพิบัติไปแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
0: สถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่25มันเกิน7วันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างจ่ายเรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าฝนมันมาอีกรอบนึงนะฮะทำให้พื้นที่ของคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: น้ำมันท่วมอีกจนจังหวัดประกาศภัยพิบัติ
1: อีกรอบนึง
0: เราจึงจะเข้าเกณฑ์อีกรอบนึง
1: ก็คือจะได้2รอบแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราก็อย่าไปลุ้นว่ารอบหน้าอาจจะไม่ได้มีการประกาศ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีทรัพย์สินในบ้านเสียหายเนี่ยรีบทำไว้
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเขาประกาศ50เขตไงแล้วก็ค่อยๆทยอยยกเลิกไปแต่ว่าเงื่อนไขของเรามันเข้าอยู่แล้วสำหรับคนกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตอย่างกรณีแฟลตคลองจันท
1: ร์
0: เคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะถึงบอกว่าเอ้าก็ไม่เสียหายอยู่บนตึกน้ำล้อมน
1: ้
0: ำล้อมก็ได้ 5,000 ครับเพราะว่าคุณก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ออกไปทำมาหากินไม่ได้ครับ
1: อะไรครับแต่ว่าเรื่องของมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะมาเนี่ยจะเติมไหมจะรู้ว่าจะส่งผลกระทบไปในพื้นที่ไหนหนักหน่วงเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้า

0: าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ทักทายคุณเสือนอนไม่หลับด้วยนะครับพี่เอื้อมพรทักทายเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก
1: ็
2: มีคุณเทศยะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาสวัสดีครับ
1: คุ
2: ณศ
1: ัก
2: ด
1: ิ์
2: สิมานะฮะบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชมีแต่ฟ้าร้องฝนไม่ตกเลยค
1: ุ
2: ณทูลคงสวัสดีเข้ามาคุณเพช
1: ร
2: สอนนะครับแล้วก็คุณอมรี
1: ครับ
2: คุณสุภชัยนี่มาท่านแรกเลยนะฮะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยขอบพระคุณครับ
1: ครับในไลน์ก็มีคุณสุภชัยก็ส่งเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันมีคุณสุภชัยนะครับที่ทักทายเข้ามาท่านแรกมีบอกสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับแล้วก็ติดตามฟังตลอด2ชั่วโมง
2: คุยข่าวกันเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือว่าจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการครับสถานการณ์น้ำพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะสุ่มเสี่ยงไหมจะต้องระมัดระวังยังไงนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลวันนี้ออกมาย้ำเตือนอีกนะครับวันนี้ฝนจะตกหนักหลายพื้นที่เลยจนถึงนู่นนะฮะสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยช่วงบ่ายๆใช่ไหมคุณอาทิตย์โอ้โหหนักเลยอ่ะ
1: นึกว่าจะไม่มาแล้วนะ
2: ครับ
1: นึกว่าจะหายไปแล้วแต่มาตามจริงแล้วก็มาหนักหน่วงด้วยมาทั้งลมด้วยไง
2: คือเช้าๆมาโอ้ยไม่มา
1: แดดมาก
2: แดดแรงจริง
1: ๆใช
2: ่โอ้ตอนบ่ายนี้มาตามนัดเลยนะครับและช่วงค่ำเห็นไหมมืดแล้วนะฝั่งตะวันออกเนี่ยแถวๆลำลูกกาบ้านผมเนี่ยน่าจะโดนหนักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสอบถามกันเลยครับ สอบถามกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ครับคุณไพฑูรย์เก่งกันช่างอยู่ในรายการแล้วครับ
1: สวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณนิติกรครับสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ขอบพระคุณครับท่านรองครับที
1: ่
2: ไป
1: ออ
2: กกับทางรายการครับเดี๋ยวให้ท่านไพฑูรย์ถ่ายภาพรวมให้ฟังหน่อยฮะสถานการณ์ลุ่มโชคพญาเพราะว่าพาดหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอยุธยา16อำเภอท่วมไปหมดแล้วครับแล้วด้านล่างลงมาเขื่อนตอนนี้ปล่อย 2,500 แล้วใช่ไหมครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
3: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นช่วงขาลงนะครับผมคือน้ำจะลดลงแล้วไล่มาตั้งแต่แม่น้ำปิงเลยนะครับผม
2: ค
3: ือแม่น้ำปิงเนี่ยเรามีจุดวัดน้ำที่นครสวรรค์ที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับผมน้ำเนี่ยลดลงนะครับปัจจุบันเนี่ยไหลประมาณ741ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนเวลา11โมงนะครับผม
2: ครับ
3: แล้วก็แม่น้ำปิงเนี่ยจะมารวมกับแม่น้ำน่านนะครับผมปิงก็รวมกับวังก่อนจะแม่น้ำน่านเนี่ยมารวมกับยมแม่น้ำน่านเองก็คงที่ครับ1061นะครับผมตอนช่วง11โมงนะครับแล้วตรงที่นครสวรรค์เนี่ยตอนช่วง11โมงเนี่ย 2,222 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
2: ครับ
3: ซึ่งถือว่าประมาณสัก 60% ของความจุลำน้ำนะครับผม
2: ครับ
3: จาก C2 ที่นครสวรรค์เนี่ยมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเราระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังคงที่แต่เนื่องจากว่าน้ำจากสะแกกลางก็ลดลงนะครับผม
2: ครับ
3: วันนี้เองวัดตอนเมื่อกี้นะครับที่ดูสถานีวัดน้ำที่43ที่ท้ายเขื่อนพระยาเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะครับผ
1: ม
3: ในระดับท้ายน้ำเนี่ยระดับเหนือน้ำที่เราเซตระดับไปที่ 17.56 นะครับตอนนี้นะครับผมต่ำกว่าเมื่อเช้าประมาณสักเกือบ10เซนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มของแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงแต่ก็จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับผมเข
2: ื่
3: อนป่าสักเนี่ยเนื่องจากมีความจุประมาณ111ล้าน111%แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้มีความจุค่อนข้างมากกันนะครับผมก็มีการระบายน้ำนะครับความจุเนี่ยประมาณ964ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผม
2: คร
3: ับ แล้วก็111เซนแล้วก็ปล่อยน้ำที่เรียกว่าวันละประมาณ30กว่าล้านนะครับหรือ450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมทำให้น้ำเนี่ยมารวมตัวกับน้ำที่เราระบายมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตรงแถวๆตรงเขื่อนพระราม6อ่ะครับผม
2: เรา
3: ปล่อยที่650กว่านะครับ
1: ครับ
3: 650กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 นะครับผมแต่น้ำตัวเนี้ยครับตรงเจ้าพระยาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าแถวบางไปอินแถวบางไทรนะครับผมมันจะเป็นแม่น้ำที่กว้างมากใหญ่มากถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่คุณณรงค์บอกว่าอยุธยาท่วมทั้ง16อำเภอเนี่ยเม
1: ื่อ
3: กี้เพิ่งคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอาจารย์ศักดิ์สินเฉลิมลาภว่าคนมองอย่างเงี้ยเหมือนอยุธยาท่วมอย่างเงี้ยคนไม่ไปเที่ยวเลยนะครับ แต่จริงๆมันท่วมเป็นจุดและจะท่วมเฉพาะที่อยู่ริมขันเนาะนอกขันก็น้ำครับผม
4: ไม่
3: เกาะเมืองไม่เป็นไรเลยแล้วเวลาท่วมเนี่ยเช่นท่วมที่บางซ้ายเนี่ยม
2: ัน
3: ก็ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือท่วมที่นครหลวงเนี่ยก็ท่วมบางจุดแค่นั้นเองครับผมม
2: ัน
3: ไม่ได้ท่วมทั้ง16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยครับอยุธยาเนี่ยปีนี้ไม่ได้ท่วมมากนะครับแล้วเราระบายน้ำที่2,500ลูกบาศก์เมตรเนี่ยน
2: ้
3: อยกว่าปีที่แล้วที่2,900ลูกบาศก์เมตรและถ้าเทียบกับปี54นะครับระบายที่3,700ลูกบาศก์เมตร
2: ครับ
3: นี่ก็ยังน้อยกว่าตั้ง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็สถานการณ์ฝนที่อุตุก็ให้มาเนี่ยวันนี้ที่ว่าตกหนักนะครับแล้วพรุ่งนี้จะหนักตามแนวเนี่ยนะครับแต่เรากำลังเร่งระบายน้ำนะครับที่เรียนนะครับว่าน้ำจากแม่น้ำปิงน้ำจากแม่น้ำน่านกว่าจะมาถึงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2-3 วันแล้วแต่ว่าตกตรงไหนนะครับผมถ
2: ้
3: าตกตรงที่กำแพงเพชรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ3วันถ
2: ึ
3: งนครสวรรค์แต่นครสวรรค์ที่ C2 ที่ตัวอำเภอเมืองมาถึงตัวเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยว
2: ัน
3: หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถไล่น้ำก้อนนี้ออกไปได้ก่อนนะครับผมเราก็ยังมีที่ว่างเหนือเขื่อนรอรับน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรารวมๆกันแล้วเนี่ยเรารับน้ำได้อีกประมาณ 6-7,000 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับผม
2: เก็บน้ำยังได้อยู
3: ่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงคันก็น้ำที่ปทุมธานียังต่ำประมาณ57เซนนะครับผม
2: ครับครับ
3: ที่นนทบุรีเนี่ยเราต่ำกว่า1เมตร50นะครับผม
4: โอ้ยังช่วยได้เยอะเลย
3: ที
4: ่กรุงเทพ
3: เนี่ยประมาณเมตร60นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะท่วมบ่ามาท่วมแบบเหมือนปี54เนี่ยไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: เหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ตัวกทม.เองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเขาใช้ระบบสูบน้ำออกมาทั้งนั้นก
2: ็
3: อาจจะมีประมาณทั้ง 7-8 เขตซึ่งตอนนี้เขากำลังเร่งที่จะระบายน้ำเช่นแถวล่มเก้าแถวคลองจันท
2: ร์
3: แถวลาดกระบังตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่กำลังเร่งการที่จะเอาน้ำมาสู่ระบบอุโมงค์ระบบคลองของกทม.มาฝั่งเจ้าพระยาเพราะไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำเต็มหมดครับไปทางนครนายกวันนี้เราอาจจะเห็นเรื่องของที่องครักษ์นะครับที
2: ่
3: เขาขอแบ่งน้ำมาทางคลองรังสิตแล้วคลองรังสิตเราจะประสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์ออกนะคร
2: ับ
3: ผมแล้วทางกทม.เองเขาก็เปิดรับน้ำช่วยอีก5ประตูครับตอนน
2: ี
3: ้ก็สถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาถ้าถามว่ามันอยู่ในช่วงขาลงแต่เราต้องระวังฝนตก2สัปดาห์นี้ครับผมให้ดีแล้วเราก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องการเร่งสูบในจุดที่พี่น้องที่อยู่ต่ำๆนะครับต
2: ้
3: องเร่งช่วยครับผม
2: ครับเนี่ยฮะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญคือท่านไผ่ทูลมาอธิบายย้ำอีกทีนึงฮะเพราะว่าผมก็เอาคำถามจากพาดหัวข่าวของหลายฉบับเนี่ยอุยุทธยาจมไปหมดเลยเนี่ยนะจมบางจุดเท่านั้นนะฮะท่วมบางจุดแต่ยังไปท่องเที่ยวได้เอาย้ำอีกรอบนึงนะครับและสถานการณ์ลำน้ำเจ้าพระยากำลังดีขึ้นตามลำดับแต่จังต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็วางแผนกันให้ดี
4: อ่
2: ะนี่คือเจ้าพระยาหายห่วงไปได้เปราะหนึ่งครับท่านครับคืออีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่า8ริ้วยังอ่วมอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือผลจากเขื่อนขุนด่านเหรอครับ
3: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นที่รับน้ำนะครับในตั้งแต่ตอนบนคือทางนครนายกนะครับผมจากนครนายกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขื่อนขุนด่านอย่างเดียวนะครับ ม
2: ี
3: แถวบ้านนาแถวคลองมะเดื่
2: อ
3: แล้วน้ำแม่น้ำนครนายกเนี่ยมาจากที่แก่งคอยด้วยนะครับผม
2: สระบุรี
3: ที่เราเห็นที่บ้านชะอมที่ท่วมไหมครับวันนั้นเนี่ยตกประมาณ200กว่ามิล นะครับในช่วงวันที่26-27เนี่ยน
2: ้
3: ำทุกสารทิศอ่ะพุ่งโตแล้วก็มาที่แม่น้ำนครนายกแล้วมาที่องครักษ์แล้วก็มารอจากปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรีใช่ไหมครับผมมาทั้งสระแก้วที่จันทบุรีที่สอยดาวนะครับผมเป็นพระสะพึงกับพระปรงนะครับแล้วก็มีแควหนุมาน
2: ร
3: วมมาที่ปราจีนที่ปราจีนเนี่ยน้ำสูงเป็นประวัติการเลยนะครับมากกว่าปี56อ่ะ11เซนติเมตรนะครับผมวันนี้ลดไปแค่ประมาณ 5-6 เซนติเมตรวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปดูในพื้นที่พอน้ำจากปาจีนนะครับมารวมกับน้ำจากนครนายกก็เป็นน้ำที่8ริ้วนะครับหรือที่ฉะเชิงเทราที่แม่น้ำบางประกงนะครับผมจ
2: ุ
3: ดที่ท่วมระดับที่ตรงบางประกงก็จะเป็นบางน้ำเปรี้ยวบางค้านะครับตัวอำเภอเมืองนะครับตรงราชสารตรงพนมสารคามนะครับเพราะว่าน้ำของตรงฉะเชิงเทราเองเนี่ยตรงจุดที่ถนนสียัดนะครับลุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยน้ำมาเต็มเลยนะครับน้ำเนี่ยวันเดียวมา100กว่าล้านเลยที่อ่างสียัดนะครับผมซ
2: ึ
3: ่งไม่เคยมีเป็นประวัติการของตรงภาคตะวันออกเลยนะครับตอนต
2: ้
3: นปีเรายังคุยกันเลยว่าพิศยัดเนี่ยน้ำยังต่ำสุดต่ำที่สุดในประเทศไทยที่น้ำมีประมาณสักตัวเลข 10% นะครับผม
2: แล้ว
3: น้ำมาประมาณวันเดียวขึ้นมา100กว่าล้านเนี่ยซึ่งไม่เคยมีสถิติแบบนี้เลย
2: คร
3: ับผม
2: ครับท่านประธานจัดการเรามีโอกาสตัดยอดน้ำอยากตัดน้ำนครนายกไม่ให้เข้าไปที่ปราจีนหรือว่าไปที่ฉะเชิงเทราอันนั้นพอได้ไหมฮะ
3: มันยากมากครับเพราะว่ามันยาก เพราะว่าสภาพพื้นที่จากนครนายกเนี่ยเขาก็จะลงมาที่องคลักษ์เราวันนี้เราเห็นข่าวที่องคลักษ์น้ำท่วมเป็นเมตรถึง2เมตรเลยนะครับผมและท่วมนานมากแล้วที่ว่าน้ำท่วมจนน้ำเน่าอ่ะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปราจีนเนี่ยน้ำตรงก้อนเนี่ยมันจะมาตุงกันแถวเขาเรียกปากน้ำโยตตาซึ่งเป็นศพกันระหว่างแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับมันก็จะไปแถวบ้านสร้างนะครับที่ของปราจีนบุรีแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทราแล้วก็จุดแถวบางคล้าของฉะเชิงเทราแล้วก็อำเภอบ้านโพตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันครับผมตรงนี้ครับผม
2: ก็บ้านพี่สาวผมเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำปราจีนเน
1: ี่
2: ยเสาบ้านเนี่ยสองเมตรเลยนิดเดียวจะถึงตัวบ้านแล้วอะ
3: เหมือนเท่วมสูงสุดเลยครับคุณณรง
2: ค
3: ์สูงสุดตอนปี6ปีนี้มากกว่าปี61เซนติเมตรครับผม
2: โอ้โหนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายลงนี่มันจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ถ้าคลี่คลายลงนะครับก็ต้องเร่งในเรื่องของผักดันน้ำตอนนี้เองกระทรวงกลาโหมก็ติดเครื่องผักดันน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจีนกับฉะเชิงเทราแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำแล้วก็ต้องตรงนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยตอมตายนะครับน้ำทะเลจะขึ้นลงดีก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าน้ำท่วมขังที่อยู่ตรงบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองคลักษ์เนี่ยต้องมีเวลาพอสมควรถ้าถามผมจะประเมินตัวเลขปริมาณมวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนครับคุณณรงค์ครับผม
2: นะฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งข้อมูลนะฮะตัวเลขทั้งหมดให้ชาวบ้านเขาจะได้ขนของได้ทันยกของขึ้นให้ปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบไปได
3: ้ตรงนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเลยกรณีที่เราอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วน้ำท่วมขังแล้วคีเท่าไฟหรือพวกสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีหรือเป็นผู้ป่วยคนแก่เนี่ยถ้าเขาให้ออกไปอยู่ที่ศูนย์ชุมควรออกไปก่อนครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันท่วมนานครับเที่ยวนี้เที่ยวนานเพราะน้ำเนี่ยตกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมที่องคลักษ์เนี่ยเขารวมมวลน้ำที่ตกมาแล้วเนี่ยประมาณ130ล้านเลยนะครับ
2: โอ้โห
3: แล้ว130ล้านเนี่ยเอาน้ำออกได้แค่วันละ4ล้านพอสูบน้ำออกแล้วเนี่ยน้ำก็เข้ามาเติมอีก8ล้านคิดดูนะครับผมเขาพอตอนพอน้ำตรงนี้ลดใช่ไหมครับมันก็เพิ่มมาจากตอนบนอีกนะครับ
2: ครับ
3: ตรงนี้แหละครับซึ่งเราจะต้องช่วยเอาน้ำมาจากคลองรังสิตบ้างมาจากเข้าไปทางฉะเชิงเทราบ้านที่มีคลองแนวดิ่งแถวคลองรังสิตนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องเร่งตรงแม่น้ำบางประกงครับผมเพื่อให้แม่น้ำบางประกงเนี่ยลดลงแล้วน้ำจากนครนายกน้ำจากปราจีนบุรีและน้ำฉะเชิงเทราเองจะได้ลงไปสู่ทะเลครับผม
2: อ๋อก็คือผันให้คลองธัญญาคลองรังสิตช่วยแบ่งเบาเพื่อประตูน้ำจุฬาจะได้สูบออกเจ้าพยาอย่างนั้นเหรอ
3: คือผ่านมาได้แค่ระดับหนึ่งเพราะตัวคลองรังสิตเองวันนี้ก็เกินวิกฤตนะครับคุณณรงค์ครับผมก็ต้องสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วก็สูบที่ประตูของบ้านใหม
2: ่
3: สูบออกไปน้ำเจ้าพยาเพื่อให้คลองรังสิตเนี่ยกดต่ำนะครับพอคลองรังสิตต่ำแล้วเนี่ยน้ำจากนครนายกก็เข้ามาแต่เข้ามามากก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดฝนตก5 6 7เกิดตกแถวคลองรังสิตท่วมกันอีกครับคุณณรงค์แล้ววันนี้ถนนสายคลองรังสิตที่มาคู่ขนานกับคลองรังสิตเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังเพราะเนื่องจากตรงบริเวณองคลักษ์เนี่ยกำแพงกระสอบทรายที่เรากันไว้เนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยไปเอาออกมันก็เลยทำให้น้ำท่วมถนนค่อนข้างสูงครับคุณณรงค์ครับผม
2: แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะคือเขาบริหารจัดการน้ำยากถ้าเกิดว่าเราไปทำอย่างนี้นะลุ่มน้ำ
3: เข้าใจครับรัฐก็พยายามช่วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ประชุมทุกวันนะครับที่จะสั่งการหรือแรงต่างแต่บางพื้นที่เนี่ยด้วยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นที่น้ำท่วมขังนานประชาชนก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนนานเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับผม
2: ครับเอาลุ่มน้ำเพชรแล้วฮะเห็นว่าทางสธนชเองก็เฝ้าระวังเพราะว่ามันอาจจะล้นสปินเวย์เขื่อนแก่งกระจานตัวนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ล้นสปินเวย์แล้วนะครับคุณณรงค
2: ์
3: ความจุเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็แจ้งไปทางโฆษกรัฐบาลก็แจ้งนะครับผมวันนี้เองเนี่ยทางรองผู้ว่าการจังหวัดเพชรทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานส่งน้ำลงสระเพชรบุรีเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับแล้วท่านผู้ว่าเองจะมีการประชุมเตรียมฉากทัศน์ในการรับมือกรณีที่ฝนตกแช่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยช่วงนี้นะครับอุตุก็แจ้งเตือนว่ามีโอกาสฝนจะตกที่เพชรบุรีและบริเวณเขื่อนแก่งกระจานค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้น้ำล้นผ่านสปินเวย์แล้วครับคุณณรงค์ครับผมล้นเนี่ยมาประมาณวันละอัตราการระบายประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงเขื่อนเพชรเนี่ยข้างล่างเขื่อนเพชรเนี่ยเขาเรียกตรงท่ายางนะครับก็จะระบายน้ำไปทางคลองชลประทานนะครับแล้วก็ระบายตรงแม่น้ำเพชรตอนนี้นะครับยังไม่เป็นไรแต่กรณีที่เกิดมีฝนตกหนักที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานเยอะเนี่ยมันจะต้องระบายออกผ่านสปินเวย์เยอะเนี่ยถ้าเขื่อนระบายมาสัก 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตรงเนี้ยแม่น้ำเพชรตรงบริเวณอำเภอเมืองเพชรเนี่ยต้องรับน้ำเพิ่มมากขึ้น
2: ค
3: ือแม่น้ำเพชรตรงตัวอำเภอเมืองเพชรเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าเราปล่อยมา300หรือ500เนี่ยต้องกระทบผู้ว่าเองท่านก็ได้เตรียมแผนเลยนะครับว่า500 200 300 500 1,000 จะต้องตรงไหนกระทบตรงไหนจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องอพยพจะต้องแจ้งเตือนเตรียมรับมือกระฉับ

0: พัดที่เกิดขึ้นในอนาคตกรณีที่มีฝนตกหนักที่เขื่อนแก่งกระจานครับผม
1: ครับ
2: อันนี้แผนเผชิญเหตุที่จังหวัดดำเนินการแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับดำเนินการแล้วแล้วก็จะต้องซักซ้อมแล้วก็ต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเช่นกรณีที่น้ำปล่อยมาจากเขื่อนแก่งกระจานหรือล้นมา500ลูกบาศก์เมตรต่อทีเนี่ยม
1: ัน
0: จะถึงเขื่อนเพชรใช้เวลากี่ชั่วโมงจะเขื่อนเพชรใช้เวลาถึงตัวเมืองเท่าไหร่แล้วไฟจะกระทบเป็นกลุ่มแรกใครจะต้องออกไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องเคลื่อนย้ายตรงนี้ครับผู้ว่าได้เตรียมกระชับพื้นที่แล้ววันนี้ท่านรองว่าเองก็ได้ดูในพื้นที่กับหน่วยทหารหน่วยปอพอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีการประชุมจะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในพื้นที่เสี่ยงครับคุณณรงค์ครับผม
2: อันนี้คือฝนระลอกสุดท้ายช่วงเปลี่ยนฤดูใช่ไหมครับที่รัฐบาลเตือนจนถึงวันที่10เนี่ยครับ
0: ใช่ครับแต่ตัวเพชรบุรีเนี่ยคุณณรงค์ครับเวลาฝนก็ตกในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฝนภาคกลางกับฝนภาคใต้เขาจะยันกันที่เพชรบุรี
1: ครับ
0: เป็นเหมือนช่วงรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ตอนบนแล้วฝนจะตกแช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยมีโอกาสที่จะตกทั้งต้นระหว่างเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่เพชรบุรีมีฝนตกมากที่สุดดังนั้นเนี่ยเมื่อเขื่อนแก่งกระจานเราล้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังหรือต้องตั้งการ์ดให้สูงเลยครับคุณณรงค์ครับผมมีโอกาสนะครับในปี46เนี่ยต้นเดือนตุลาก็ท่วมครั้งนึงแล้วนะครับ
1: ช่
0: วงประมาณวันที่4ถึง6พอไปเดือนตุลาวันที่28ถึงวันที่31ก็ตกอีกท่วมอีกเป็นประวัติการเลยครับตอนปี2546อ่ะครับผมซึ่งปีเนี้ยเราก็กังวลแล้วก็ได้เตรียมการไว้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เตรียมอย่างเข้มข้นครับผม
1: ครับเราจะมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนเมืองเพชรมั้ยครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ทันได้เข้าถึงสู่เดือนตุลาเนี่ยน้ำมาแล้วน้ำล้นสปินเวย์ไปแล้วเนี่ยฮะ
0: ตอนนี้ครับคนเมืองเพชรต้องฟังข่าวสารทางราชการและกรณีที่เคยเกิดน้ำท่วมเราเคยเกิดน้ำท่วม3ปีซ้อนที่เพชรบุรีนะครับช่วง596061ประมาณนั้นนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าน้ำมาจากท้ายเขื่อนเท่าไหร่เนี่ยตัวคนเมืองเพชรเนี่ยเขาจะรู
1: ้
0: ว่าจะท่วมทุกที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ในแต่ละฉากทัศน์เนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องรถนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องสัตว์เลี้ยงเพราะคนเพชรเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเยอะนะครับผมจะเอาไปอยู่ตรงจุดไหนจะอยู่บนคันคลองหรือจะอยู่ตรงจุดที่ทางเทศบาลทางอำเภอจัดไว้เนี่ยตรงนี้เตรียมแล้วผมเข้าใจว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ากรณีที่น้ำมาอย่างนี้จะต้องไปอยู่จุดไหนใครจะไปตรงไหนจะใครจะผลยังไงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องชาวเพชรบุรีต้องดูข้อมูลนะครับที่เราเคยท่วมแต่คาดว่าไม่น่าจะเหมือนปี46นะครับแต่ทั้งนี้ต้องไม่ประมาทเพราะฝนที่เพชรบุรีเนี่ยมันเป็นฝนที่แค่บางทีถ้าตกเพราะเป็นช่วงของรอยต่อระหว่างฤดูหนาวของภาคเหนือ
2: ครับ
0: แล้วก็ฤดูฝนของภาคใต้นะครับผมตรงนี้แล้วก็มีเทือกเขาตะนาวสีกั้นพอลมตะวันออกพัดมาเนี่ยคนเพชรบุรีเขาเรียกว่าลมตะวันออกมันจะทำให้ฝนแช่อยู่ตรงนั้นได้ครับ
2: โอ้โหฟังข้อมูลจากทางราชการนะฮะสำหรับชาวเพชรบุรีนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยเอาภาคเหนือนะฮะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวภาคกลางน้ำกรุงเทพอาจจะโดน3น้ำแต่ว่าก็มีแผนอะไรรองรับไปแล้วนะภาคใต้แหละครับเห็นว่าท่านนายกเองก็ห่วงมากในที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยสำหรับติดตามสถานการณ์ท่านนายกสั่งการหรือว่าสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันอ่อนไหวเปราะบางตรงไหนบ้างเหรอครับ
0: เรื่องภาคใต้เองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขานะวันนี้เองก็มีน้ำท่วมที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับผมแต่ฝนที่ภาคใต้จะเกินร้อยกว่ามิลเนี่ยครับจะเกิดเขาเรียกว่าดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับผมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีบัญชาให้จังหวัดต่างๆตั้งศูนย์นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ดีอย่างเงี้ยครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะทราบนะครับว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรตรงนี้ครับจะต้องมีการสื่อสารกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ที่สีชนนครศรีธรรมราชเนี่ยจุดไหนเป็นจุดวัดน้ำแล้วฝนมันตกเท่าไหร่แล้วถ้าตก100มิลผมต้องเตรียมตัวแล้วตก150มิลผมต้องอพยพแล้วเหมือนที่หน้านะครับที่ปัวครับ มันต้องมีเกณฑ์แบบนั้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยได้สื่อสารกับผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยครับต้องไปเตรียมการให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรนะครับที่ประจวบคีรีขันธ
2: ์
0: ที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชหรือแม้ทั้งตัวหาดใหญ่เองซึ่งหาดใหญ่เนี่ยมีการซักซ้อมแผนไปแล้วนะครับเพราะนั้นทุกจังหวัดที่มีจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับจะมีจุดเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับต
1: ั้
0: งแต่ตั้งสีชนตั้งแต่ขนอมตั้งแต่ท่าเรือรีนพิตำหรือแม้กระทั่งตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นภูเขาสูงที่เป็นเขาหลวงครับผม
2: นั่นแหละหลายคนก็เลยถามว่าหาดใหญ่ปีนี้จะซ้ำสองหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ตกที่หาดใหญ่นะฝนไม่ได้ตกแช่ที่หาดใหญ่แต่ว่าไปตกข้างเหนือแต่ว่ามันทุกอย่างมันทิศทางไหลมาที่หาดใหญ่อะครับ
0: อันนี้ต้องเรียนคุณณรงค์ว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะครับผม
2: บ
0: เพราะว่าเป็นปีนี้เราทราบว่าเป็นปีเอลนีโญใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วความชื้นบนอากาศจะสูงเพราะมันร้อนนะครับผม
2: ครับ
0: พอถ้าเกิดมันมีพายุขึ้นมาเหมือนปี2540อ่ะเป็นปีเอลนีโญเหมือนกัน
2: ครับ
0: พายุเข้ามาที่ประจวบคีรีขันธ์ที่พายุลินดานะครับผม
2: คร
0: ับ สมมติว่าถ้ามันเกิดกรณีของหน้าฝนของหาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเกิดพายุก่อตัวแถวแหลมยวนหรือแปซิฟิกเนี่ยแล้วเกิดมันเข้ามาตรงหาดใหญ่เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือล่องที่จะแช่เนี่ยผมเรียนว่าการเตรียมพร้อมคือดีที่สุดครับสภาพอากาศของปากใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีจุดเปราะบางอยู่แล้วนะครับเช
2: ่
0: นป้าตรงสงขลาก็จะเป็นที่หาดใหญ่เพราะเมืองเนี่ยเป็นเหมือนท้องกระทะแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกข้าวหลามครับผมน้ำตกบางตรงไหนก็มาตรงนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยครับอยู่หน้าเขาหลวงนะครับตรงนี้ก็เสี่ยงหรือสุดสีชนหรือตรงหลังสวนตรงพระโต๊ะตรงละแมอย่างเงี้ยครับมันเสี่ยงเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็ลงมานะครับผมแล้วนะครับตรงภาคใต้เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงอย่างสุราษฎร์เนี่ยอาจจะมีแถวโซนเข้าไปแถวบ้านนาสารแถวอะไรนะครับที่เสี่ยงพวกนี้ก็ต้องคอยดูว่าจุดวัดธานีน้ำฝนอยู่ตรงไหนถ้าเขาเตือนว่ามีฝนตกหนักในตอนนี้อุตุเขาให้ฝนเป็นค่ารายอำเภอได้เลยนะครับผมว่าเขาคาดการณ์เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันตกตรงในพื้นที่เนี่ยตกจริงๆเท่าไหร่กับฝนคาดการณ์อาจจะไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยต้องดูฝนในพื้นที่ของท่านว่าดูจุดไหนซึ่งท่านสามารถดูในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่ทางภาคราชการได้ทำไว้แล้วท่านดูแล้วท่านต้องเตรียมว่าถ้าท่านเคยถูกน้ำท่วมตรงจุดที่ท่านตั้งบ้านเรือนอยู่เนี่ยถ้าฝนตกขนาดนี้ท่านต้องเอารถลาม้าใช้ของท่านเนี่ยเอาข
1: ึ้
0: นมา
1: ที่สูง
0: ก่อนแล้วกัน
2: โอ้ไม่งั้นเหมือนกับสัตว์คลองจันน่ะนะไปตะโกนกันตอนที่สองเนี่ยไม่ได้ยินกันนะท่วมหมดลานเลยฮะรถทั้งนั้นเลยที่จมน้ำเข้าไปเนี่ย
0: ใช่ครับการรับมือกับน้ำฝนเนี่ยคุณณรงค์มันรับยากกว่าน้ำท่าเพราะน้ำท่าเนี่ยที่เป็นน้ำเหนือหรือน้ำท่าที่มาจากแม่น้ำเนี่ยเราจะคาดการได้ใช่ไหมครับเราเห็นแต่น้ำฝนเนี่ยมันตกสะสมมาเรื่อยเนี่ยย
2: ิ
0: ่งตกกลางดึกเนี่ยเราหลับไปแล้วครับผ
2: ม
0: ฝนจาก100กว่าบินขึ้นทะลุเป็น200กว่าบินเนี่ยเช้าขึ้นมารถจมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนรับมือของน้ำฝนเนี่ยจะต้องแตกต่างกับน้ำท่า
2: ครับ
0: ผม
2: ยังหัดใหญ่ฮะคลองร1แล้วก็คูระบายน้ำอะไรต่างๆเราเคลียร์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ยังสามารถใช้ระบายได้ก็อาจจะมีบางจุดเท่านั้นแต่กรมชลประทานเขาก็เร่งซ่อมแซมให้มันสามารถที่จะระบายได้เท่าอัตราที่เมื่อคราวที่ผ่านมาน่าจะเกือบประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
2: ครับ
0: ซึ่งถ้าฝนไม่ตกเหมือนปีที่แล้วนะครับคุณณรงค์ก็ยังสามารถที่จะใช้บริหารการได้ครับผม
2: นะฮะอยู่ที่
0: แต่ยังมีข้อดีครับที่อาจารย์เขามีการซักซ้อมแผนไว้ค่อนข้างดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยมีการซักซ้อมแผนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงครับผม
2: ครับครับนี่คือข้อมูลสดๆนะฮะจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชนะฮะอธิบายตั้งแต่ลุ่มเจ้าพยานะฮะแล้วก็แถวนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรานะครับและไปที่เพชรบุรีที่ยังน่าห่วงอยู่ทางสทนชจับตาเฝ้าอยู่นะฮะสถานการณ์ภาคใต้มีการเตรียมแผนไว้แล้วนะฮะแต่ย้ำอีกทีนึงก็คือต้องฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องดูข้อมูลฝนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับผม
2: ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านไพฑูรย์ครับ
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.อธิบายให้เห็นภาพเป็นฉากๆเลยนะฮะปัญหามันเป็นอย่างไรที่ฟังมาเนี่ยเริ่มเบาใจก็คือลุ่มเจ้าพยานะคร
1: ับ
2: เพราะว่าน้ำต้นทุนค่อนข้างจะลดลงแล้วพอลดลงเนี่ยไอ้ 2,500 เนี่ยก็คงไม่เกินไปกว่านี้แล้วอาจจะค่อยๆลดลงไปนะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะที่ผมถามท่านไปเนี่ย
1: ที่อยุธยา
2: เพราะผมเอาพาดหัวข่าวของหลายฉบับมาว่าจมทั้งจังหวัด16อำเภอเนี่ยคนไม่ไปเที่ยวเลยเฉพาะพื้นที่ที่ติดริมน้ำพ
1: ื้
2: นที่เปราะบางนะฮะ
1: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ลุ่มต่ำ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอไปว่าอย่างที่บอกว่ามันยังมีอีกหลายจุดที่ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะในส่วนของทางฝั่งชาเชิงเซาฝั่งนู้นก็ยังหนักหน่วง
2: ก็บ้านพี่สาวผมอ่ะ
1: ครับ
2: อยู่ติดแม่น้ำปาจีนอ่ะนะห่างจากแม่น้ำปาจีน20เมตรอ่ะนะฮะแล้วก็มีแพเลี้ยงกระชังปลานะครับโอ้โหเสานี่สูงเกือบ2เมตรกว่านี่อยู่ติดท้องใต้ถุนเลยฮะ
1: ครับบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวเคยไปรอบหนึ่งบ้านเป็นบ้าน2ชั้นคือที่เขาถ่ายภาพมาเนี่ยก็ดูแบบทำไมมันเหลือชั้นเดียว เหลือแค่ชั้นล่างหายไปหมดแล้ว
2: ไอ้ลานหน้าบ้านเน
1: ี่
2: ยไอ้ที่เอาไว้ปลูกผักเขาจะปลูกพริก ปลูกมะเขือไอ้พืชอายุสั้นไงเพราะว่าถ้าไม่

0: ปลูกยังไม่ปลูกอะไรที่มันแบบเก็บกินนานๆบอกว่าไม่ได้หรอกพอน้ำมามันไปหมดนะแต่เขาก็ปลูกประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเรือมาจอดอยู่ชั้น2เลยนะ
1: ใช่
0: แขวนมัดขู่ไว้ตรงลูกกรงเลย
1: ครับ
0: นะ
1: คือบางทีผมทั้งบ้านไม่มีใครประกอบอาชีพประมงน้ำก็ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล
0: ้
1: แต่คือมีเรือก็บอกว่าโอ้ดีแล้วมาเที่ยวในช่วงที่น้ำมันไม่ท่วมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายๆพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือน้ำอย่างอื่นเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้น้ำท่วมน้ำท่าแต่ว่าน้ำฝนเนี่ยเวลามันมากลางคืนแล้วอย่างที่ผ่านมาอย่างคลองจันทน์อย่างร่มเกล้าที่เขาโวยวายกันบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนตอน2-3เนี่ย
0: คือ
1: ไม่มีใครตื่นมารับฟังข่าวสารในเวลานั้นแล้วไงพี่ล
0: งมันมีเท่าไหร่ละ30อาคารนะครับ30อาคารตะโกนกันเลยให้มาเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถบาง
1: ครับ
0: แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ลุกมาเลื่อนรถได้ทันนะฮะนอกเหนือจากนั้นนี่เขาก็จอดในลานก็สูงพอสมควรก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองมันต่ำอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฝนมาตกแช่3วัน3คืนเห็นไหมพอตก3วัน3คืนน้ำในคลองแสนแสบมันเสร็จเลยคราวนี้นะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้นตื่นเช้ามามองลงมาข้างล่างเห็นแต่หลังคารถแล้วอ่ะครับ
1: กลายเป็นบ้านติดทะเลไปเรียบร้อย
0: โอ้โหแล้วหนักจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับ
1: และ
0: ตอนนี้ที่หนักก็คือทางลาดกระบังทางร่มเกล้านะครับเพราะว่ากทมเนี่ยเอาท่อซิ่งตัวนี้8ตัวแล้วนะที่เร่งสูบลงคลองประเวศบุรีรมย์อ่ะนะไปทางคลอง1ตรงนั้นน่ะนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่มันกว้างไงต้องเท่าไหร่ 2,000 กว่าไร
1: ่
0: นะฮะมันมีทุ่งมีอะไรอยู่
1: แล้วเหมือนแถวลาดกระบังมันก็ไม่ได้มีคันกั้นน้ำเหมือนทางคลองจันท
0: ร์ถูกต้อง
1: น้ำมันวกกลับเข้ามาได้อีก
0: เราสูบออกน้ำทางซ้ายทุ่งคลองขวามันก็ไหลหลากเข้ามานะฮะนั่นแหละถ้าน้ำในคลองมันลงต่ำกว่าตลิ่งอันนี้มันจะสูบง่ายสูบไวครอบครัวขนส่งข้อเรือไปเร่งผักดันน้ำที่เหมือนทำสำเร็จที่คลองแสนแสบอ่ะเขาเปิดดันเครื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะไอเรือที่วิ่งอยู่ในคลองนี่แหละทุกลำเอามาช่วยกันดันน้ำน้ำในคลองลงไปเลยฮะพอลงเสร็จท่อซิ่งสูบลงคลองแห้งเลยวันเดียวแต่เนี่ยฮะกำลังไปทำอยู่ที่ร่มเกล้ากับลาดกระบังดร.เอ็ดล่องเรือไปเลยนะบอกโอ้โหเนี่ยวิจารณ์เนี่ยมันคือเราเป็นพื้นที่รับน้ำเหรอท่วมทุกปีเลยแล้วก็ลงท้ายสุดเขาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็วิจารณ์กทม.อ่ะให้คุณเตรียมพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เตือนไปแล้วเนี่ยฝนมันจะตกหนักคุณพร่องน้ำไหมนะวิวาทะกันระหว่างกทม.กับดร.เอ
1: ๋
0: สุชาติชวีใช่ไหมครับผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าผมพร่องสิครับข้อมูลก็มีว่าผมพร่องน้ำพร่องจนชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเนี่ยโคลนก้นคลองมันเหม็นเห็นไหมผมพร่องไปขนาดนั้นเลยนะแต่น้ำมันมาเยอะจริงมันมาตั้ง300มิลนะ
1: ใช่
0: แค่ระบบคลองมันเอาไม่อยู่ละครับ
1: ใช่ในเฮียบอกว่าคงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คืออย่างน้อยอย่างที่บอกไปว่ากทม.ปริมณฑลลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลอดภัยน้ำเหนือมาน้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหนุนแล้วก็ฝนตกที่จะมีมากขึ้นในช่วง5-7-10ตุลาคมนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขายังหนักหน่วงมากกว่าเราเยอะในส่วนกทม.เนี่ยอาจจะวางใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่มันยังจะตกอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันบ้าง
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา43นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: คุณบุญนำเนี่ยคุยเข้ามาทางไลน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับบ้านน้องชายผมที่บ้าน

0: ร้างชั้นล่างท่วมครับ
1: เรียบร้อย
0: หนักจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนใช่ไหมครับแล้วมีเขื่อนขุนด่านอีกอ่ะวันก่อนที่มีประเด็นดราม่าเขื่อนขุนด่านกันนะระหว่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ
1: ่
0: ะนะคุณพลพี
1: อ
0: ่ะนะกับทาง
1: สั่ง
0: นักวิชาการอ่ะคือท่านถามเฉยๆถ้าปิดสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมหรือว่าชะลอไปได้สองชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเพราะอะไรครับเห็นน้ำที่เขื่อนขุนด่านปล่อยมาไหม
1: เยอะมาก
0: คือพอมันพุ่งลงมาเนี่ยสี่ท่อเขาเนี่ยมันตัวหูลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วห่างจากนั้นไปประมาณสักเกือบ 4-500 เมตรอ่ะมันจะเป็นสะพานข้ามน้ำก็สะพานตรงนั้นเนี่ยเอารถวิ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะน้ำมันกระเซ็นไปหนักมากตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ปิดทางข้ามตรงนั้นเลยครับและล่าสุดทางขึ้นเข้าไปดูสันเขื่อนบนขุนด่านน่ะ
1: ครับ
0: ถนนทรุดฮะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าที่มันมีประเด็นเรื่องของน้ำเต็มเขื่อนแล้วเนี่ยนะฮะเอ๊ะมันเขื่อนมันยังมั่นคงแข็งแรงอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีภาพข่าวออกมาว่าไอ้ถนนทางขึ้นที่อ้อมภูเขาไปเนี่ยถนนทรุดแล้วยังแก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะว่าเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะดินมันยังชื้นอยู
1: ่
0: แต่ทางชลประทานเขายืนยันครับไม่เกี่ยวกับตัวเขื่อนเลยมันอยู่คนละฝั่งกันนะฮะยังมั่นคงแข็งแรงจริงๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยแนวคิดในการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างใหญ่กว่านี้นะครับรองรับได้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ประท้วงเลยทำเขื่อนได้แค่นี้นะฮะเพราะทำไมต้องทำใหญ่เขาบอกว่าน้ำต้นทุนเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นต้นทุนที่อื่นเนี่ยแควน้
1: อ
0: ยป่าสักมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะแควน้อยบมลุงแดนอย่างเงี้ยนะฮะเขื่อนภูมิพลอย่างเงี้ยเขื่อนสิริกิติ์อย่างเงี้ยนะฮะมาไกลหลายอำเภอที่จะมาลงเขื่
1: อ
0: นแต่เขื่อนขุนด่านเขาใหญ่
1: เขาทั้งลูก
0: แล้วเขาใหญ่เนี่ยทั้งลูกคือป่าดิบชื้นนะฮะคือปกติหน้าร้อนข้างบนเขาใหญ่ก็หนาวมีน้ำค้างลงหยดมาทีละหยดแล้วป่าผืนใหญ่ขนาดนั้นนะไอ้คำว่าทีละหยดเนี่ยมันไหลลงเป็นลำธารเล็กๆแล้วออกมาเป็นแม่น้ำเติมเข้ามาที่เขื่อนขุนด่านตลอดเวลาและนี่หน้าฝนครับดัชนีชี้วัดดูที่เหวนรกฮะเหวนรกยังปิดไม่ให้เข้าเลยครับเพราะว่าน้ำมันมากและน้ำที่มันมากเนี่ยมันลงเขื่อนครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการบอกเลยลงมาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ต้องเปิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดน้ำล้นสันเขื่อน
1: ใช่และยิ่งอันตรายไปอีกแล้วที่ปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือเหมือนที่เถียงกันวันนั้นน่ะที่มันมีดราม่าทุกคนก็พยายามเอ๊ะท่านพูดจริงหรือเปล่
0: า
1: แต่ว่าคือเท่าที่เช็คเท่าที่ดูแม้กระทั่งข่าวที่ออกมาจากพรร
0: คอ่
1: ะก็ยังพาดหัวแบบนั้นเลยว่าสั่งหยุด
0: ท่านถามเฉยๆเนี่ยถ้าผมไม่ได้โง่หรอกที่ผมจะไปปิดผมก็รู้ว่าแม้ว่าไม่ได้จบวิศวะเนี่ยก็รู้ว่ามันปิดแล้วมันอันตรายนะแต่ถามว่าถ้าเกิดมันปิดเนี่ยให้น้ำข้างล่างมันชะลอหรือว่าลงความเดือดร้อนมันคลี่คลายไปนิดนึงเนี่ยพอจะได้ไหมชั่วโมง2ชั่วโมงพอได้อยู่แต่ไม่ได้สั่งไงถามให้รู้เฉยๆ
1: แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปปฏิบัติแล้วไง1-2ชั่วโมง
0: ครับโอ้โหนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ก็เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะในลุ่มเจ้าพระยาก็คงจะคลี่คลายเร็ววันนี้สัปดาห์2สัปดาห
1: ์
0: แต่นครนายกปราจีนฉะเชิงเทราเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง
1: อย่างที่เมื่อสักครู่รองไพฑูรย์บอกว่าโอ้โหสุดท้ายก็คงต้องรอมันหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากเพราะในพื้นที่นั้นมันรับน้ำทั้งอย่างที่บอกว่าทั้งจากทางฝั่งของเขื่อนขุนด่านพาทั้งจังสระบุรีจากฉะเชิงเทราทั้งรวมถึงกทมฝั่งตะวันออกมันไปไหลลงตรงนั้นหมดเลยแล้วก็ทางเดียวที่จะออกก็คือลงบางประกงแล้วบางประกงในช่วงนี้ที่บอกว่ามันก็รอถ้าน้ำหนุนมาอีกก็ยิ่งระบายช้าไปอีก
0: ครับ
1: เราคงเทพบอกว่าบ่นเดือดร้อนกันจมกันอยู่ประมาณ 2-3 วันเป็นข่าวกันไปทั้งสัปดาห์อันนี้ชาวบางน้ำเปรี้ยวทางแถวนั้นเนี่ยเป็นเดือนก็คงต้องให้กับประชาชนอยู่นะ
0: วันนี้นายกลงนี่ใช่ไหม
1: ใช่วันนี้นายกลงไปหลายที่นะเพราะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเหมือนไปบุรีรัมย์ด้วย
0: ไปประชุมคอนเฟอเรนซ์เรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าท่านอยู่ที่บุรีรัมย
1: ์
0: วันนี้มีวันมีงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินไงนะฮะก็คุณเนวินเฉพาะเอาคนใกล้ชิดส่วนตัวไปกันเยอะเลยนะแกนนำของภูมิใจไทยไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็คุณเนวินบอกยังไงรู้ไหมอยากให้เป็นนายกไปจนเบื่อ
1: ใครเบื่อฮะ
0: คุณอนุทินเนี่ยหนุนให้เป็นจนเบื่อเลยนะครับและให้บริหารจัดการประเทศไปเนี่ยนะก็ลงไปที่ปราจีนบุรีวันนี้นะฮะก็ ไปกับใครบ้างนะฮะสำหรับนายกรัฐมนตรีไปกับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์คุณเจเสียดไทยเศษคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์คุณนิรัตพงสิทธิถาวรฮะอธิบดีปรพคุณนราธิปโคกมณีรองผู้ว่าปราจีนนะฮะรักษาการผู้ว่านะครับแล้วก็โอ้หน่วยงานทั้งหมดเลยนะฮะไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมพบปะแล้วให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ครับจากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วมสูง 30-40 เซนถนนทั้งหน้าตรงนั้นน่ะใช่ไหมมันเรียบแม่น้ำไปอ่ะกระชังปลาเต็มเลยนะหน้าโรงพยาบาลอ่ะ
1: คงต้องระวังเหมือนกันนะเพราะเห็นภาพกระชังปลาที่ทาง
0: ลอยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ที่แถวการใช่ไหมที่ลอยมาตอนนั้นน่ะ
0: ได้ไอ้ตรงเนี้ยก็เต็มไปหมดเลยลองขับรถผ่านไปดูเนี่ยนะฮะกระชังปลาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันอยู่ติดกับโรงพยาบาลเลยก็ต้องย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่คืน27กันยายนครับแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งก็ได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีและก็โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคาม ตอน 4:00 นเนี่ยนายกและคณะครับขึ้นรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารสถานการณ์มอบถุงยางชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีนะครับก็มีภาพไปให้กำลังใจคนเปราะบางนะฮะที่ต้องอพยพมีแหมยังไม่เห็นภาพทำอาหารนะแต่คงอดใจได้ให้แม่ครัวก็ทำกันแล้วกันนะประมาณนั้น
1: แต่ต้องรอดูเพราะว่าโอ้โหมันเคร่งภาพการทำอาหารในคนเรียกร้องนะไม่เชิงเรียกร้องก็กลัวมาแซวกันตั้งแต่ตอนท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วก็น้ำท่วมหนักๆในช่วงปลายเดือนที่แล้วอ่ะ
0: มือสั่นเลยฮะมันต้องได้จับกันหลิวอ่ะ
1: จับ
0: ประมาณนั้นนะฮะให้แ
1: ม
0: ่ครัวทำนะฮะก็เนี่ยแหละครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีไปโรงพยาบาลสนามนะฮะไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบพ่อต้องบอกว่าโซนเนี้ยหนักจริงหนักมากๆเลยนะฮะ
1: อันนี้น้องยกมือนี่คือเราต้องพักกันก่อนครู่หนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: แต่นาฬิกา52นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: คุณอิสระชนบอกว่าโอ้โหไปเบรกแบบนั้นเขื่อนไม่แตกก็บุญแล้วนะฮะ วิศวกรบอกว่าเขื่อนได้รับแรงกระแทกจากมวลน้ำไปเรียบร้อยแล้วกรมชลเขาจะมีเครื่องวัดติดอยู่กับตัวเขื่อนเลยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้ถามอาจารย์ชวลิต
2: ครับ
3: จันทรรัตน์นะฮะจากทางทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับบอกว่าจะปล่อยอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูน้ำต้นทุนที่เหวนรกเหวนรกยังหนักอยู่ก็เพราะฉะนั้นน้ำก็ยังคงมาเติมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านต่อเนื่องจำเป็นต้องเปิดฮะเปิดประตูเพื่อที่จะให้มันระบายออกไปแล้วเราก็ต้องไปแจ้งกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านล่างเนี่ยข้อมูลตามตัวเลขเลยปล่อยเท่านี้น้ำที่ท่วมบ้านคุณจะสูงกี่เมตรนะฮะเพื่ออะไรครับอ่ะถ้าสูงสักเมตรครึ่งเราอยู่ชั้น2ได้นะฮะเรามีเรือไม่ลำบากอยู่ชั้น2ขนของขนทรัพย์สินเอารถออกไปข้างนอกความเสียหายมันจะน้อยมากแต่ถ้าเกิดไม่บอกตัวเลขกันนะฮะอย่างชนิดที่ว่าเนี่ยตะโกนโบกเวกวายก่อนตี2ก็ไปเลื่อนรถเลื่อนรถเนี่ยนะฮะแล้วทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะตัวเลขไม่รู้เลยว่าน้ำจะท่วมสูงกี่เมตรกี่เมตรเนี่ยอันนี้จะเสียหายหนักแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขมาอธิบายกันพี่น้องประชาชนเข้าใจ
2: ฮ
3: ะเพราะว่าใครก็ตามที่มาบริหารจัดการหรือรับผิดชอบเจอกับ300มิลเนี่ยก็รับไม่ไหวแล้วครับใช่ครับ
2: ใช่แต่ว่าที่บอกคือมันปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่ามันอยู่ที่การสื่อสารจริงๆเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือมันเริ่มมาตั้งแต่เหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะพี่หลงที่ก่อนนั้นเนี่ยภัยพิบัติที่ผ่านมามันเป็นประเด็นของการสื่อสารเนี่ยพอการแจ้งเตือนมาเราเคยบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนหลังๆก็มีการแจ้งเตือนแต่พอมอแจ้งเตือนแล้วแจ้งเตือนโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มันรัดกุมหรือไม่ให้ข้อมูลที่มันตรงจุดเฉพาะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ทันได้ตันไม่ทันได้เตรียมตัวเฝ้าระวัง

0: พื้นที่อำเภอนี
1: ้
0: นะมาเท่านี้มันจะสูงกี่เมตรนะจะสูง30เซนถ้า30เซนโอ้บ้านเราสูงกว่านั้นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดสูงเป็นเมตรเอ้าแล้วเราต้องเตรียมเอาทรัพย์สินของเราออกแล้วแหละนะ
1: ครับ
0: จะได้รู้กันไงฮะแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้ที่บอกว่าจะถอดบทเรียนกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายหลายคนเรียกร้องครับรถถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้อีกจะไปจอดที่ไหนใช่ไหมจะไปย้ายไปที่ไหนนะฮะเพราะทุกคนสับสนปนเปกันไปหมดเลยใครไปจองสะพานก่อนใครไปจองมอเตอร์เวย์ก่อนได้แล้วคนที่หลังฮะไปจอดขวางไปจอดกีดอยู่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับมันก็มีบางคนอย่างมันก็จะเห็นภาพที่มันสะท้อนออกมาหลังจากนั้นในพี่ตรงที่มีคนไปจองสะพานแล้วก็มันก็จะมีภาพของรถที่สูญเสียหายจากทีมกู้ภัยหรือว่ารถที่เรือที่เขาลำใหญ่ที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในนะมันก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็
0: โดนรถจอดขวางไปหมด
1: ใช่รถจอดขวางไปหมดแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยไอ้รถเหล่านี้ก็ไม่รู้หรอกว่าอาจจอดไปแล้วมันก็บางคันมันก็จมไปด้วยเหมือนกัน
0: ก็วันนี้ผมไปเขียนกรอกเงินเยียวยาที่จะไปยื่นอ่ะนะฮะแล้วก็ตอนขับกลับมาที่ผมบอกอ่ะเห็นขยะเต็มไปหมดเลยตรงสุขาภิบาลอ่ะเพราะว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาทิ้งไงขยะมาทิ้งนะฮะยังมีรถจอดอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็เอารถกำลังเอารถมายกนะฮะเอารถมายกแล้วก็ต้องอยู่สนไหนเนี่ยนะฮะต้องไปแจ้งสนนั้นเลยนะฮะสำหรับรถเราเอ้ารถจอดตรงนี้หายไปไหนเนี่ยไปที่สนได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารถคุณเขาจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนฮะไม่งั้นมันกีดขวางการจราจรครับ
1: ใช่เพราะเขาคงต้องรอดูเพราะว่าอย่างเนี้ยวันนี้เพิ่งมองไปเห็นภาพข่าววันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยร่มแรงจริงในช่วงบ่ายแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดบ้านไหนเรือนไหนแล้วเพิ่งจะเก็บกวาดเพิ่งที่จะเอาทรัพย์สินที่มันเสียหายมากองอยู่ข้างทางแล้วมาเจอลมเจอฝนแบบนี้โอ
0: ้ก็ที่
1: แ
0: ฟดคลองจันน่ะนะฮะน้ำระบายได้ช้าท่านผู้ว่าที่ลงไปวันนี้วันที่2บอกยังไงรู้ไหมฮะตามท่อระบายน้ำขยะทั้งนั้นเลยบ้านใครที่เอาขยะวางระเกะระกะอย่างนั้นเนี่ยช่วยดูหน่อยนะฮะคนละไม้คนละมือเอาออกจากท่อครับพอออกจากท่อแล้วน้ำมันโฟลเลยฮะไหลสะดวกเลยครับ ไอ้ที่น้ำมันไหลลงช้าเพราะว่าขยะถุงพลาสติกปิดอยู่นะครับมันเอื่อยเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมมันก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบไปวงกว้างนะ
1: ครับ
0: แค่ขยะปิดท่อเท่านั้นเองนะฮะเห็นคลิปภาพไหม
1: ใช่
0: ตรงตลาดบางกะปิอ่ะที่มันมีหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเดินอยู่อ่ะโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงที่มันกำลังลงท่อระบายน้ำเขาเอาไปจิบปั๊บเดียวไอ้โซนนั้นอ่ะ
1: แห้งเลยใช่มันก็จะมีคลิปแบบนี้เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนอกจากขยะบางทีนะมันโหถ้าเกิดพอหลังน้ำท่วมเราจะเห็นเลยขยะ
0: เยอะมาก
1: ล้นไปหมดแล้วก็อย่างที่เห็นข่าวตอนนี้คือหลายๆพื้นที่พอสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งก็จะเห็นกองขยะนอกจากขยะที่มันเป็นขยะที่เป็นขยะเดิมอยู่แล้วมาบวกเพิ่มกับที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินที่มันเสียหายมันเป็นขยะชิ้นใหญ่แล้วถ้าเกิดเอาไปทิ้งเอาไปจัดการไม่ถูกเนี่ยฝนมาอีกรอบเนี่ยก็ลำบากอีกแกพี่รอง
0: ดีครับโอ้โหเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับอุทกภัยเหมือนกัน
1: ใช่
0: พออุทกภัยแล้วเนี่ยหลายคนอย่างคนอสมทเนี่ยนะฮะก็นอนกันที่ทำงานเป็นอาทิตย์ก่อนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยก็กลับเข้าบ้านไม่ได้นะฮะแต่ปัญหาคือพนักงานที่ต้องมีหน้าที
1: ่อ
0: ่ะไปทำงานไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอ่ะมันส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างเป็นหมื่นๆใบอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะคุยกันมันกระทบภาคการท่องเที่ยวกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นหรือไม
1: ่
0: และโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่แม้จะพูดว่านี่คือไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี54
1: ครับ
0: แต่หนักไหม
1: แต่ภาพมันออกมาหนักนะ
0: หนักสิครับ
1: ครับ
0: หนักแบบนี้มันจะทำให้คนไม่กล้ามาเที่ยวหรือไม
1: ่
0: สังเกตจากอะไรครับผู้สื่อข่าวของเราที่หาดใหญ่สงขลาส่งข่าวเข้ามาคือปลายปีเนี่ยตุลากับพฤศจิกาเนี่ยทุกปีนักท่องเที่ยวมาเลเซียจองกันเกือบเต็มแล้วตอนนี้ยังไม่มีเลย
1: พอสถานการณ์น้ำในบ้านเราม
0: ันเขายังไม่เชื่อมั่นว่าจะโดนอีกรอบหรือเปล่าหัดใหญ
1: ่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ผ
2: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณ

0: าพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-63

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง Mpod News FM 100.5
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.Mcord News FM 100.5จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็ถ้าการเมืองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่าก็จะมีงานแทรกเข้ามาอีกหนึ่งงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะฮะ68ปีคุณเนวินเนี่ยอวยพรนายกอนุทินบอกให้เป็นนายกยาวไปเลยเป็นไปจนเบื่อ
2: จนเบื่อแต่บอกว่า2สมัยก็พอ
3: 2สมัยก็8ปีแล้วครับ
2: ไม่รู้นี่มัน2สมัยหรือเปล่าล่ะถ้านับมา4เดือนที่ผ่านมาน่ะ4เดือนสมัยแรก
3: ก็เป็นนายคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนายกได้8ปีจากกี่สมัยก็ช่างนับไปเลยฮะ8ปีครับ
2: ตอนนี้อันแรกไปแล้ว4เดือน
3: 4เดือน
2: ครับ
3: แล้วก็อันนี้ได้กี่เดือนแล้วก็8เดือนป่ะประมาณ7-8เดือน
2: ใช่ประมาณปีนึง
3: ถ้าสมัยหน้าได้มาเป็นรัฐบาลได้เป็นนายกอีกก็อาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีเพราะว่าจะครบ8ปีก่อนประมาณนั้นนะครับก็วันนี้นะฮะเขาบอกว่าชื่นมื่นยังไงแกนำภูมิใจไทยไปกันหมดเลยครับนายกอนุทินไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็คือท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำก็คืองานไม่ให้งานไม่ให้พร่องอ่ะต
2: ้
3: องบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปร่วมงานอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีโดยปกติทุกปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานวันเกิดยิ่งใหญ่เลยที่สนามช้างอารีนานะครับแล้วก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่ตระกูลชิดชอบเขาสืบทอดกันมาก็หลังเสร็จพิธีประกำช้างครับคุณเนวินผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อ
2: ใช่ไหมครับ
3: ก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอ2สมัยก็8ปีแล้วนะ
2: ครับ
3: ตรงตามรัฐธรรมนูญพอดีแล้วก็มีภาพนี้ออกมาว่าชื่อ

0: มืดนะฮะแกนนำของภูมิใจไทยที่โอ้โหไปดูสิเห็นกล้วยไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้ไปเลี้ยงช้างนะเน
1: ี่
0: ย
1: เลี้ยงช้างใช่เลี้ยงช้างไง
0: ครับ
1: ก็ดูว่าโอ้โหก็ชื่นมื่นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือภารกิจทั้งงานราชงานหลวงนะ
0: ครับ
1: งานหลวงก็คือก็ไปประชุมน้ำซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์
0: เอาตั้งแต่เมื่อวานที่ลงไปเนี่ยไปนครสวรรค์บินไปเองนะครับใช่ไหมเพราะรถเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอาจจะช้าเพราะว่าท่านต้องมีหลาย
1: ภารกิจ
0: หลายจังหวัดเอาเริ่มเวไวเลยแล้วกันนครสวรรค์บินไปเลยแล้วก็ลงมาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะชัยนาทเอ่ยอุทัยธานีนะสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
1: ครับวันนี้ก็ไปเช้าไปบุรีรัมย์แล้วก็ตกบ่ายมาก็มาที่ปราจีน
0: ครับ
1: แต่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าภารกิจทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างแน่นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่ามันก็จะมีดราม่า กันเยอะแยะมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะมีคนที่ออกมาพูดว่าน้ำทั้งท่วมแต่ว่าก็ยังไปแบบนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่หลายๆจุดก็แต่ว่าท่านตรีก็ไม่ได้
0: พอไป
1: ทิ้งไง
0: เที่ยงบ่ายๆก็ไปปราจีนไงก็ลงไปดูน้ำท่วมอยู่ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นคือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดจริง
0: ๆ
1: และทุกวันเนี่ยเราจะเห็นหมายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือประชุมตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการสถานการณ์น้ำเนี่ยมีการประชุมทุกเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคอนเฟอเรนซ์กันกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ชั่วโมงแรกที่เราคุยกับทางรองไพฑูรย์ก็บอกว่า
0: ก็
1: คอนเฟอเรนซ์
0: ตลอด
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ดูภาพรวมสถานการณ์ทุกวันนะฮะแล้วก็เราก็เลยให้สทนช.เนี่ยโดยท่านไพฑูรย์เนี่ยมาฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าทั้งประเทศเนี่ยมันหนักตรงไหนคลี่คลายตรงไหนไปบ้างแล้วนะครับยังข่าวเนี่ยลาดกระบังล่มเกล้าจนถึงณวันนี้ฮะก็ยังคงสาหัสอยู่ประชาชนเป็นพันๆคนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงต้องอบพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงหลายรายเขาบอกว่าเสียหายหลักล้านรัฐเยียวยายังไงนะเอาร้านส้มตำชื่อดังอ่ะจะมีเมนูพวกปลาแซลมอนยำนะฮะอร่อยอยู่ตรงในสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนนะเพราะผมไปวิ่งเป็นประจำร
1: ้
0: านก็พอเปลี่ยนมาเสร็จเชื่อไหมว่าคนนั่งกินร้านเขาเต็มเลยอ่ะ
1: แต่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมด้วย
0: โดนไปเมตรครึ่ง
1: เพิ่งเปิดได้เดือนครับกว่า
0: 20ล้านครับเพราะว่ารถเขา2คันมอเตอร์ไซค์อีก3คันแล้วก็ของที่เขาสั่งมาสต๊อกของคนกินของเยอะเนี่ยเกือบล้านอ่ะ 4-5 แสนอ่ะสต๊อกไว้ในห้องของเขาอ่ะเก็บไว้อย่างดีอ่ะมันมีตู้แช่อะไรอย่างดีอ่ะนะฮะแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะคือมันติดสระว่ายน้ำ
1: อ
0: ีกฝั่งขวามันจะเป็นราชมังคลากีฬาสถานคือสนามฟุตบอลข้างล่างของสนามฟุตบอลจะเป็นฟิตเนสของกกท.นึกภาพดูนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสมาคมยกน้ำหนักเลยไปอีกนิดนึงเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโซนนั้นแหละ
1: ทำเลดีมาก
0: เมตรครึ่งครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะฮะก็พอน้ำแสนแสบลงเนี่ยเขาสูบออกจากกกท.ตอนนี้กกท.แห้ง
1: ใช่
0: กกท.แห้งสนามหญ้าแบบตอนแรกโอ้โหหญ้าจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยพอไปวิ่งกันเนี่ยปรากฏว่านะหญ้าเขียวขจีอยู่เลยฮะโดนน้ำสองสามวันไม่เป็นไรครับ
1: โอ้เขามีระบบระบายน้ำอยู่แถวๆนั้นแล้วทางสนามราชมังใช่ไหม
0: ไม่
1: ข้างนอก
0: สนามข้างนอกอยู่ติดอาคารของการกีฬาสนามใหญ่ไห
1: ม
0: ที่พอเราวิ่งไปข้างนอก
1: มันยกสูงขึ้นมานิดนึงไงพี่ลงตรงนั้น
0: นิดเดียว
1: ท่วม
0: น้ำเป็นเมตรนะท่าท่วมเป็นเมต
1: ร
0: สนามจักรยานก็น้ำเป็นเมตรแต่ยกเว้นราชมังคลาคือสนามฟุตบอลที่มันอยู่ชั้น2
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าน้ำก็ลงมาข้างล่างหมดนะครับระบบระบายเขาค่อนข้างดีใกล้กันมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดนทั้งผืน
1: ครับ
0: ตั้งแต่รั้วด้านนอกถนนรามคำแหงจนติดรั้วซอยรามคำแหง24
1: ครับ
0: น้ำมิดหมด
1: เพราะคุณไม่นั่งอยู่บนน้ำอ่ะแทบจะนั่งอยู่บนน้ำเลย
0: ใช่ครับเสียหาย200ล้านใหญ่สุดเท่าที่รามคำแหงเคยโดนมาแล้วอาคารเรียนเนี่ยนะคือชั้น2 3 4 5เป็นห้องเรียนนะ
1: ครับ
0: แต่ไอ้วัสดุอุปกรณ
1: ์อยู่ชั้นล่างหมดเสียหายหมด
0: นะฮะระบบไฟอยู่ข้างล่างหมด
1: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าอย่างที่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันมาตั้งแต่พี่อารมณ์เปิดหัวเลยว่าอยุธยาจมทั้งจังหวัดมันก็เรื่องของกระทบกับการท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ท่วมแค่บางจุดไม่ได้ท่วมทั้งหมดซึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเรื่องของปัญหาการโหลดกระเป๋าที่สุนทรภูมิ
0: โอ้เขาก็เลยบอกว่า ตกลงเป็นเพราะไปทำงานไม่ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: การเมืองภายใน
1: ครับ
0: เนื่องจากอะไรฮะ
1: แต่ก็สุดท้ายก็ไปแล้วนี่พี่ลง
0: ใช่ครับ
1: ดีๆก็เรียบร้อยแล้ว
0: ดีๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือเขาบอกอย่างนี้ผู้โดยสารต่างทิศต่างที่ต่างถิ่น
1: ครับ
0: นะครับเขายัง
1: มุดไปตรงนั้นได้เลย
0: ขึ้นเครื่องทัน
1: ใช่
0: ใช่ไหมเอากระเป๋าไปขึ้นเครื่องทันคุณมีหน้าที่โหลดกระเป๋าลำเลียงสัมภาระ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของคุณงานของคุณมาทำไม่ได้น้ำท่วมบ้านอย่างน
1: ี
0: ้ผู้โดยสารก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันด้วยนะเขายังมากันทันเลยครับ
1: ครับ
0: มันก็เป็นปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากระบบอะไรนะคร
1: ับ
0: แต่มีคนก็ถามว่าแล้วทำไมผู้โดยสารเข้าไปได
1: ้
0: ทำไมพนักงานมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ผู้โดยสารน้ำท่วมบ้านไหมก็ท่วมเหมือนกัน
1: แล้วทางไปท่วมไหมก็ท่วม
0: ท่วม
1: ใช่แต่ประเด็นที่บอกว่าพอภาพที่มันออกมาเนี่ยไม่ต้องถามหาสาเหตุมันกระทบแน่นอนและภาพที่มันออกมาคือที่บอกนักท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ที่เราพยายามจะชูเรื่องของครับสายการบินของอาเซียนของประเทศไทยของอาเซียนเนี่ยแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมามันกระทบภาคการท่องเที่ยวแน่นอน
0: เอาอย่างเราเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยไป3วัน5วัน
1: ครับ
0: 2วันกระเป๋ายังไม่มาเลยไอ้คำว่าตารางท่องเที่ยวของเรานี่ล้วนเลย
1: ล้วนแล้วครับใช่แล้วครับไปแล้วยังไปถึงสนามบินแล้วเราเห็นแค่ว่าโหลดแล้วกระเป๋าเรายังไม่มาเน
0: ี่
1: ยไอ้เน
0: ี่
1: ยปัญหาแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วของที่มันติดไปมันไม่สามารถที่จะเอาไปเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน
0: ค
1: ุ
0: ณไปใช้ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตก่อน2วันแล้วก็กลับมากระเป๋าไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวพักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับทางแอตต้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เดี๋ยวคุยกับทางแอตต้าเลยนะครับเพราะว่าคือผลกระทบภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนเขาห่วงตั้งแต่เรื่องอะไรครับสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะฮะที่กระทบกระทั่งในตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งสูงนะฮะทำลายบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวน
1: ่
0: านฟ้าบินไม่ได้อ้อมไปอ้อมมาค่าโดยสารเครื่องบินมันแพงน้ำมันพุ่งไม่หยุดกระจิตกระใจจะเดินทางท่องเที่ยวโอ้โหน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าไม่อุดหนุนนะสำหรับกองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะตอนนี้อุดหนุนไป 90,000 กว่าล้านแต่จะแสนล้านแล้วนะครับดีเซลเนี่ยนะฮะ B7 เนี่ยนะครับถ้าไม่อุดหนุนเอาอุดหนุนประมาณสัก8บาท90หรือ9บาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่อุดหนุนตรงนี้กับไอ้ลดค่าไอ้หน้าลุงกันน่ะ52บาทที่53บาทแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งอยู่เท่าไหร่42บาทกว่า
1: ๆใช่
0: นะถ้าไม่อุดหนุนเนี่ย
1: ทะลุ
0: 500กว่าแล้วนะครับ
1: ครับตอนนี้ทางด้านของแอตต้านะครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้าอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอดิษฐ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมต้องขอสอบถามเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเพราะว่าเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางอเมริกากับอิหร่านหลายคนก็เป็นห่วงมันก็ทำลายภาพบรรยากาศท่องเที่ยวนะฮะราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมาโดนทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เป็นประเด็นของกระเป๋าที่มันตกค้างเนี่ยนะถามดร.อย่างนี้ครับว่ามันมีผลกระทบภาคการท่องเที่ยวมากขนาดไหนไหมครับ
3: คือเบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงโกลเด้นวีคของจีนที่เราคาดหวังนะครับว่าช่วงหยุด10วันเนี่ยเมื่อวานซืนผมก็โทรเช็คกับเพื่อนที่ปักกิ่งเนาะก
1: ็
3: บุ๊กกิ้งก็แคนเซิลประมาณสัก 10% ประมาณนี้นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวแต่คิดว่าปีนี้ยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลขก็อยู่ในเลนจ์ประมาณ 200,000 คนจากที่ท่านผู้ว่าทอได้คาดหวังไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเนาะอย
1: ่
3: างแท่งเนี่ยสุวรรณภูมิคือประตูบ้านใหญ
1: ่
3: แล้วก็การที่นั่งเที่ยวลงมาถึงบ้านเรามันเป็น first impression เป็นความรู้สึกครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญคือ ป็นประตูบ้านที่วันนี้เองไม่ว่าคำว่าการบินไทยหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่มันมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วพอลงมาถึงตรงนี้กับคำว่าฝนตกน้ำท่วมมาทั้งงานมาทำงานไม่ได้เนี่ยมันไม่เหมาะแล้วก็มันเป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ที่เดินทางประจำเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามว่าองค์กรระดับนี้โดยเฉพาะการบินไทยคุณไม่มีแผนในการรองรับเรื่องวิกฤตความเสี่ยงหรือในเรื่องของ BCP นะก็คือ Business Continuing Plan ทำไมแค่เรื่องแบบนี้มันสามารถไม่สามารถรับมือได้ซึ่งปกติอย่างที่เราเห็นข่าวในต่างประเทศในยุโรปเนาะเดี๋ยวพนักงานเขาก็ประท้วงเดี๋ยวสายการบินก็แม้กระทั่งนักบินประท้วงเขาก็ยังสามารถที่จะรันบิสเนสไปได้ก็แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีดีเลย์บ้างหรือมียกเลิกก็ไม่ได้เยอะขนาดเราแบบนี้คือใช้เวลาหลายวันมากแล้วก็โทรผู้บริหารการบินไทยเองก็มาให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าเพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเหตุหมดตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งว่าระบบการบริหารจัดการในเรื่องของภาวะวิกฤตของเราเนี่ยมันมาซ้ำเติมของเรื่องระบบการรองรับตรงนี้ซึ่งเราก็มีปัญหาตั้งแต่หาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ซ้ำๆเนี่ยแหละครับมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ต่างประเทศหรือว่าในไวรัลที่ผมเข้าไปดูเนาะก็ต่างพูดถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ขาดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าถ้าจะมาแล้วจะเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม
0: ่
3: แต่ผมคิดว่าคือมันก็คงจะเป็นระยะสั้นๆเพราะปกติเกิดไม่กี่วันแล้วตอนนี้ก็เริ่มผ่านไปอีกอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้าเรามีงาน World Bank เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงาน World Bank ทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีผมคิดว่าก็ไอ้ image ตรงนี้มันก็คงจะอาจางไปแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรอย่าให้เกิดอีกเพราะว่าน้ำท่วมทีไรเรามีปัญหาทุกทีเนาะแล้วเราก็จะมักจะพูดว่าเอ้ยเราต้องถอดบทเรียนถอดบทเรียนซึ่งจริงๆไงคำว่าถอดบทเรียนมันไม่ควรสมควรจะใช้ในระดับประเทศแล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนรองรับผลกระทบให้มันจากหนักเป็นเบาได้เนาะแต่ว่าเราเจอเนี่ยสองสามครั้งเนี่ยมันมีแต่หนักขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ไม่เคยเกิดมาก่อนต้องบอกวันนี้วิกฤตของโลกเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของสงครามก็ดีหรือว่าในเรื่องclimate change หรือการเปลี่ยนของอากาศทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดในประเทศไทยมันมีโอกาสเกิดได้หมดเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาวางแผนแล้วก็ในระดับประเทศของเราในระดับชาติการวางแผนรองรับภัยวิกฤตภาวะวิกฤตเหล่านี้ครับมันต้องมีความแข็งแรงมากกว่าที่เป็นอยู
0: ่ครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมผู้โดยสารต่างที่ต่างที่ไป
1: มาได
0: ้ไปได้น้ำท่วมเหมือนกันเส้นทางทุลักทุเลเหมือนกันสายการบินอื่นที่ใช้สุวรรณภูมินะฮะในการให้บริการก็ไม่มีปัญหา
3: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือข้อสงสัยหรือว่าจากที่เราฟีดแบ็กจากต่างประเทศเข้ามาก็บอกเนี่ยเขามาสายการบินอื่นไม่มีปัญหานะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่กลับมาจากญี่ปุ่นที่ไปเอเชียนเกมกลับมาสายการบินเจแปร์ไลน์ไม่มีปัญหาคนที่กลับมาการบินไทยแจ็คพอตหมดเขาบ่นกันเนี่ยตรงนี้เองคือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดสำหรับบ้านเราแล้วโดยเฉพาะว่าสายการบินแห่งชาติเนาะแล้วการบินไทยก็เป็นสายการบินที่ติดอันดับโลกซึ่งทั่วโลกยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและการบริการและแบรนด์อิมเมจในอดีตมันแข็งแรงมากพอมาเจอแบบนี้มันทำให้เราเสียหายครับ
0: อย่างกระเป๋าค้างไป2วันเนี่ยมันรวนเลยไหมฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับ
3: แน่นอนก็เหมือนกับเราอะตัวเราถ้าอยู่ดีเรากระเป๋าหายหรือกระเป๋าส่งไปผิดเมืองข้ามไปวันนึงเนี่ยเราก็แย่แล้วเพราะเราก็ต้องไปซื้อของเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าหลายๆอย่างเพราะนั้นตรงนี้แหละครับตอนนี้เหตุการณ์ตรงนี้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำก็คือว่าคุณจะไปเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรแล้วทำให้เขารู้สึกว่าครั้งนี้ก็ถือว่าก็จบไปแต่อย่างน้อยก็มีมาตรการมาดูแลมารองรับเขาจะทำอะไรอย่างไรคอมเพนเซตอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ทางการบินไทยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวองค์กรกลับมาให้ได้เร็วที่สุดครับ
0: อันนี้คือภาพลักษณ์ของประเทศความเชื่อมั่นนะฮะกรณีน้ำท่วมซึ่งโอ้โหหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หนัก ภาคใต้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้มาเลเซียยังไม่ได้จองเข้ามาเลยฮะปกติตุลาเนี่ยจะเริ่มจองกันแล้วเขาถามมาบอกว่าปีนี้หาดใหญ่จะหนักเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้มันส่งผลความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนสำหรับนักท่องเที่ยวครับเนี่ย
3: ก็เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าเราเนี่ยหาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพ
0: ครับ
3: นะแน่นอนแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูมรสุมภาคใต้แล้วเพราะพอจบเดือนตุลาพอจบภาคกลางภาคเหนือแล้วมันจะเคลื่อนโดยทางภาคใต
1: ้
3: เพราะนั้นตรงนี้แหละครับคือมาเริ่มเกิดคำถามตรงนี้เพราะว่าเราเพิ่งโดนมา3งานใหญ่สดๆตรงนี้เองก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบก็ต้องออกมาทำมาตรการให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปเรามีมาตรการในการดูแลป้องกันอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะใช้วิธีการเยียวยาตลอดหรือฟื้นฟูซึ่งในทั่วโลกในระดับสากลเขาเอาเรื่องการบริหารการจัดการความเสี่ยงหรือสร้างมาตรการป้องกันให้ดีที่สุดเนาะแล้วหลังจากมาตรการป้องกันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันเกิดวิกฤตจริงๆผลกระทบมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่นเขาจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขาถูกฝึกมาทุกวันเขาก็จะรู้เลยถ้าเกิดแผ่นดินไหวต้องทำอะไรเกิดน้ำท่วมทำลายเพราะเขามีภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยอาจจะไม่เคยชินแต่ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมคนไทยน่าจะเคยชินนะเพราะเราก็ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เจอเพราะบ้านเราฝนเยอะในทุกๆปีแต่มาตรการในการที่เราดูแลปลูกฝังแล้วก็สร้างมาตรการให้คนไทยเองเนี่ยนะครับเฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้ผมว่าคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพราะว่าจะมาบอกว่าเราจะรอหวังรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ใช่อย่างผมไปอยู่ไต้หวันหรือว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ทุกคนก็จะรู้ว่าหน้าบ้านก็จะต้องมีกระเป๋าสำหรับเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่อ่องออกจากบ้านปุ๊บก็หยิบปุ๊บก็ออกไปได้เลยมีไฟฉายมีเทียนนะครับแล้วก็มีของสำหรับประทังชีวิตในกรณีที่ถูกเฉินปุ๊บก็ไม่ต้องไปลื้อของในบ้านแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ของที่อยู่ในกระเป๋าฉุกเฉินนั้นมันไม่เน่าเสียสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราคงจะต้องมาคุยแล้วก็เริ่มรณรงค์และวางแผนให้คนไทยเองก็ต้องเป็นหนึ่งในส่วนของมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกับภาครัฐ
0: มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วใช่ไหมฮะเห็นญี่ปุ่นก็มีอย่างที่ดร.บอกครับมีกระเป๋าฉุกเฉินไว้เนี่ย3วัน2วัน3วันเพื่อจะอยู่ได้ไทยเราต้องมีอย่างนั้นแล้วนะครับเนี่ย
3: ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเพราะว่า climate change เนี่ยตอนนี้มันเรื่องของไอ้การเปลี่ยนแปลงของอากาศอะเนาะมันมีอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้เยอะแยะไปหมดนะครับอะไรที่ไม่เคยเกิดบ้านเราผมว่าอนาคตก็ไม่แน่เราอาจจะมีหิมะกับเขาก็ได้ถ้าโลกมันเริ่มเปลี่ยนผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้หมดอะครับในอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคงจะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็ส่วนตัวประชาชนไทยเองก็จะต้องมาคิดแล้วก็วางแผนด้วยส่วนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเฝ้าระวังอยู่ในมาตรการด้วยร่วมกันครับ
0: และคราวนี้เรื่องของเป้านักท่องเที่ยวปีนี้ฮะลดลงไปเยอะไหมครับ
3: คือณเวลานี้เนี่ยก็คิดว่าไตรมาส4นะครับจากที่เราดูก็เลนส์ของมันก็น่าจะจบที่ประมาณสัก 32-33 ล้านก็ตามที่อัตราก็ดูก็ยังไม่ต่างจากที่ทอวางไว้เพราะเราก็คาดว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของเรื่องสแกมเมอร์เรื่องความปลอดภัยเนาะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าต้นปีเราก็ดีตลอดแต่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนปีนี้เราก็บวกนะครับ ประมาณ 11% เพราะนั้นตรงนี้เองก็ยังถือว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวเลขต่ำกว่าปีที่แล้วครับ
0: โอ้ยังดีอยู่นะฮะเห็นมีสถาบันจัดอันดับอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ไม่หันไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะมาไทยเพิ่มขึ้นไอ้ที่ตัวเลขจีนมันขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยล่ะฮะ
3: เราอยู่อันดับ6นะครับจากแรงกิ้งของผมดูในของโกลเด้นของจีนที่มีทำฟอร์แคสต์ไว้นะครับในช่วงของเทศกาลโกลเด้นวีคเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับ6เราก็อยู่ประมาณสัก 4.8% แต่ที่สำคัญก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยระหว่างคนจีนไปญี่ปุ่นก็มีเรื่องมาตรการของรัฐบาลส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจีนเนี่ยตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็โตได้ไม่ดีนักเพราะนั้นตอนนี้ล่าสุดจากที่ผมดูผลวิจัยนะตอนนี้คนจีนก็คือ จ่ายน้อยจ่ายยังมีเหตุผลแล้วก็จ่ายอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ยังเป็นเดสติเนชั่นที่ในความรู้สึกของเขาก็ยังเป็นเดสติเนชั่นที่เดินทางง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงก็ยังมีความเป็นความคุ้มค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพราะนั้นความนิยมของไทยเราก็ยังอยู่ในระดับที่ดีในตลาดจีนครับ
0: แต่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วเขาจะมากันเองแล้วก็ทำข้อมูลมาครบเลยว่าวันนี้จะไปไหนนอนที่ไหนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยล่ะ
3: คือส่วนใหญ่ตอนนี้คนนั่นเนี่ยแบบว่าจีนตอนนี้ก็จะเดินทางเป็นครอบครัวเล็กๆเนาะก็คืออาจจะมีปู่ย่าตายายพาหลานพาอะไรมาหรือว่าเป็นแฟนมาเป็นคู่นะครับแล้วก็ไอตัว AI มันเป็นตัวหลักที่เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนหนึ่งก็คือเดินทางได้รวดเร็วขึ้นสองก็ใช้ AI เป็นตัววางแผนเพราะ AIเขาสามารถที่ดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มันมีความแม่นยำในระดับหนึ่งทำให้คนเคยชินกับการที่เดินทางด้วย AI เพราะว่าการที่วางแผนด้วยตัวเองมันเกิดความอิสระในการใช้ทามมิ่งหรือใช้เวลาในการเดินทางให้กับตัวส่วนตัวสองก็สามารถที่จะหาสินค้าหรือว่าบริการที่ตรงกับจริตตนเองได
1: ้
3: นะครับสามเนี่ยเขาก็มองว่าความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในแต่ละครั้งความคุ้มค่านั้นไม่ได้หมายถึงราคาถูกแต่ความคุ้มค่าในความคิดของเขาคือสิ่งที่เขาได้รับและสัมผัสมันถูกใจและประทับใจตรงกับความต้องการคือซื้อของและตรงปกอันนี้คือประเด็นสำคัญครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เราไปพื้นที่สมมติอยากจะเที่ยวกรุงเทพเราป้อนคำสั่งไปเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ไปที่ไหนได้บ้างเนี่ยAIทำให้หมดเลย
3: ใช่ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวนี้โอ้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแล้วนะครับ
3: ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่คนรุ่นใหม่เขานิยมเนาะแล้วก็ถือว่าก็มันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังก็ถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วได้ของตามที่ต้องการอย่างที่เรามักจะคุยกันซื้อของต้องตรงปกนะแล้วก็ตรงนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยที่ตัว AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้เขาเลือกเดินทางครับ
0: หลักๆปีนี้ที่เข้ามานอกเหนือจากจีนมีชาติไหนอีกไหมครับ
3: ก็ของเราก็ยังเป็นเดสติเนชันที่อยู่ในละแวกเอเชียแปซิฟิกเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นแล้วก็อินเดียนะครับอาเซียนแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นอาจจะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าค่าเงินไม่ดีนักแล้วก็เกาหลีนะครับเพราะปีนี้ถึงตั้งแต่ปีแล้วจนปีนี้ค่าเงินของเกาหลีกับญี่ปุ่นค่อนข้างอ่อนตัวเพราะนั้นก็เขาก็จะไปเวียดนามมากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็คือในภูมิภาคใกล้บ้านเราเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นตลาดหลักที่เข้ามาประเทศไทยครับ
0: ครับครับดร.ครับอยากให้ดร.ช่วยอธิบายหน่อยเรามีหลายปัญหาหลายวิกฤตหลายองค์กรเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามันก็เทอะทะไปหมดแล้วต่างคนต่างสั่งอย่างเงี้ยมันไม่เป็นจุดรวมศูนย์นะฮะถ้าจะทำให้มันเบ็ดเสร็จเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขามีฐานข้อมูลแล้วก็เขาสั่งทีเดียวแล้วทุกคนรับสู้รับทราบกันหมดเลยปัญหาที่เราเคยเจออย่างเช่นน้ำท่วมกระเป๋าตกค้างถ้ารัฐจะแก้เป็นเชิงนโยบายจริงๆต้องทำอะไรบ้างครับ
3: อย่างแรกเนี่ยที่ผมก็พยายามที่จะ voice แล้วก็แจ้งหน่วยงานภาครัฐตอนเนี้ยภาครัฐจะต้องเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างมีอะครับมันต้องมีแพลตฟอร์มใหญ่มาทำให้มันเป็นการที่สร้างตัวแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือการไหลของข้อมูลที่รวมกันไม่ใช่ข้อมูลน้ำเรื่องเดียวไปอยู่กัน 7-8 หน่วยงานแล้วต่างคนต่างถือคัมภีร์คนละเล่มแล้วเวลาพอทำงานมันก็เกิดการที่ไม่ได้ไหลรื่นและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอมาในแต่ละหน่วยงานก็จะมีตัว KPI หรือตัวชี้วัดส่วนหน่วยงานของตนเองที่จะต้องทำเพราะนั้นทุกอย่างที่คำว่าบูรณาการของบ้านเราไอ้คำว่าบูรณาการก็ต้องรอให้คนที่มีอำนาจไปนั่งหัวโต๊ะแล้วไปคอยชี้ทุกครั้งมันไม่ได้เกิดให้มันเป็นออโตเมติกแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำตัวแพลตฟอร์มแล้วทำให้มันเกิดการบูรณาการไหลของข้อมูลโดยปัจจุบันมันมีตัว AI เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวเบรกแล้วที่สำคัญก็คือตัวข้อกฎหมายเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดการที่สามารถสร้างเขาเรียกว่า system performance คือแชร์ KPI ระหว่างหน่วยงานได้ว่างาน1ชิ้นมันประกอบด้วย10องค์กร10องค์กรเนี้ยใช้ภาพรวมของตัวผลงานมาแล้วใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกันได้ไหมคือทุกครั้งหลายๆครั้งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารในองค์กรภาครัฐหลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์อันเนี้ยมันเป็น KPI ส่วนองค์กร
1: ครับ
3: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปทำงานที่มันไม่ได้อยู่ในภารกิจหรือมันถูกไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกตรวจสอบอีกเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายเหล่านี้ทำให้เกิดข้อกังวล เพราะนั้นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่มันจะเกิดได้คืออย่างแรกคือรัฐก็ต้องออกกฎหมายในการสร้างกลไกให้เขาสามารถบูรณาการได
0: ้
3: แล้วก็ส่งมอบตัว KPI ร่วมกันแล้วบุง

0: หน่วยงานไหนที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได
1: ้
0: ให้อินเซนทีฟให้งบประมาณเขาอีกแบบนี้นะครับมันยังเกิดความร่วมมือที่แท้จริงเพราะไม่งั้นปัจจุบันเราก็จะเจอแบบนี้นะครับ
2: ค
0: ือเวลาพอผู้ใหญ
3: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ในทางพุทธศาสนาท่านว่านอกจากการได้สนองตัณหาจะมีความสุขแล้วการได้สนองความต้องการด้านปัญญาหรือด้านการทำคุณงามความดีหรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือการทำงานอดิเรกก็ถือว่าเป็นความสุขเหมือนกันหรือยิ่งไปกว่านั้นคือการไม่มีตัณหาให้สนองก็นับว่าเป็นความสุขขั้นสูงสุดเลยล่ะซึ่งทัศนะอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวตะวันตกซึ่งมีวิธีคิดแบบเสรีนิยมที่เชื่อมั่นกันว่ามนุษย์มีเสรีที่จะใช้ชีวิตตามแต่จิตใจเราปรารถนาน ี่เป็นต้นตอของลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดโต่งการที่เราปล่อยตัววิ่งตามตัณหาก็เลยเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่พวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับในโลกตะวันออกของเราซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นแกนของอารยธรรมนั้นกลับสอนต่อไปว่าการสนองตัณหาทำให้เรามีความสุขก็จริงแต่มันกลายเป็นความสุขที่ไม่เคยจีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่ประเสริฐมันเป็นความสุขที่มาพร้อมกับความเป็นทาสคือเราก็มักจะตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับการปรนเปรย์อย่างขาดสติตลอดจนไม่รู้จักจบจักสิ้นความสุขตามแนวของพุทธศาสนานั้นก็คือความสุขที่ไม่เกิดจากการสนองตัณหาแต่เป็นความสุขจากการเป็นอิสระจากตัณหาตั้งหากหรือจากการที่เราหมดตัณหาไปเลยแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปแล้วจู่ๆจะให้มาเป็นอิสระจากตัณหาหรือความโลภย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจึงขอแนะนำให้รู้จักพัฒนาตัณหาหรือพัฒนาความต้องการไปพลางๆก่อนเมื่อสติปัญญาเราแก่กล้าแล้วค่อยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อเป็นอิสระจากตัณหาโดยตรงด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้
1: ของตนเอง
0: เรื่องของไก่กับพลอยเมื่อพ่อไก่หนึ่งตัวหนึ่งพร้อมกับฝูงแม่ไก่กำลังคุ้ยเคียดินหากินอยู่ใกล้ๆกับทุ่งนาขณะที่มันกำลังคุ้ยเขี่ยดินอยู่นั้นปรากฏว่ามันก็ได้พบกับพลอยเม็ดหนึ่งประกายพลอยเพชรนั้นส่องแสงจับกับรังสีของพระอาทิตย์มันช่างระยิบระยับงดงามซะจริงเจ้าไก่มองดูเจ้าเม็ดพลอยด้วยความประหลาดใจแล้วมันก็เอียงคอไปมาพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า
2: เจ้านี่ช่างงดงามเหลือเกินและแน่นอนล่ะถ้าหากว่าช่างทำเพชรพลอยเขามาพบเจ้าแล้วก็โอ้ยเขาจะต้องชอบเจ้าแน่ๆเลยเชียวแต่สำหรับข้าแล้วเจ้าไม่มีค่าอะไรสำหรับข้าเลยแม้แต่น้อยความจริงดูเหมือนว่าแค่ข้าวเพียงเมล็ดเดียวยังจะมีค่ามากกว่าเจ้าพวกเพชรพลอยทั้งหมดในโลกซะด้วยซ้ำไปนะสิ
0: มีฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่รู้ความต้องการของตนเองนั้นมักจะมีความสุขคนช ฉลาดชอบสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเครื่องประดับอันระยิบระยับซึ่งมันไม่มีค่าอันใดเลยนอกจากก่อให้เกิดความ

เย่อหยิ่งและความฟุ้งเฟ้อซึ่งบางครั้งสิ่งของมีค่ามีราคาสำหรับคนอื่นแล้วอาจไม่มีค่ามีราคาสำหรับเราก็ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับความต้องการของเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเราทำไมเราไม่ลองสำรวจตัวเองดูล่ะเราจะได้รู้ความต้องการของตัวเราว่าเรานั้นต้องการอะไรกันแน่แล้วสิ่งใดที่มีค่าสำหรับเรากันล่ะเราจะได้ไม่ฟุ้งเฟ้อตามเขาไปยังไงล่ะพระท่านว่าให้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ภายในใจเวทนามันก็เป็นของชั่วคราวมาได้มันก็ไปได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอะไรเราต้องยอมรับความจริงได้เห็นความจริงเรื่อยๆจนกระทั่งยอมรับความจริงได้ยอมรับความจริงได้ก็ไม่เกิดความอยากไม่เกิดความโลภไม่มีตัณหาไม่ดิ้นรนอยากที่จะมีความสุขไม่ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ความสุขมาก็แค่รู้ความทุกข์มาก็แค่รู้เมื่อใจเราไม่มีความอยากใจก็จะไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจเราก็จะไม่ทุกข์

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: วันหนึ่งขณะที่ปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำเพลินๆอยู่ก็พลันเหลือไปเห็นเหยื่ออันโอชะห้อยลงมาในน้ำเจ้าปลาตัวนั้นได้กลิ่นหอมของเหยื่อจึงว่ายไปตามกลิ่นมันมองไปที่เหยื่อแล้วก็คิดว่าเป็นอาหารที่ไม่เลวเลยน่าอร่อยเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้ประมาทคลายความระมัดระวังแต่อย่างใดมันยังคงจำได้ว่าเพื่อนฝูงไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องเสียชีวิตไปเพราะเห็นแก่เหยื่อที่โอชะเหล่านี้มันจึงรีบว่ายห่างออกไปกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ท่องเอาไว้นี่เป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นแน่นอนกินไม่ได้กินไม่ได้ปลาตัวนั้นคิดในใจแล้วก็ว่ายจากไปสักครู่เดียวมันทนไม่ได้ต่อความเย้ายวนและความหอมของเหยื่อมันรีบว่ายเข้าไปใกล้เหยื่ออีกครั้งแล้วก็สังเกตการจากนั้นก็วิเคราะห์แล้วก็คิดในใจอีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปตกหลุมพรางเด็ดขาดเนี่ยต้องเป็นเหยื่อล่ออย่างแน่นอนม มันพยายามเตือนสติตัวเองจากนั้นมันก็ว่ายห่างออกไปอีกว่ายออกไปว่ายออกไปแต่ไม่ไกลนักเอ้าในใจมันก็คิดคำนึงถึงแต่อาหารที่มันหอมหวนชิ้นนั้นอยู่ดียังไงก็สลัดความคิดไม่ได้เพียงครู่เดียวมันก็รีบว่ายกลับมาที่เดิมอีกแล้วจากนั้นมันก็พยายามจะสังเกตแยกแยะวิเคราะห์อาหารที่ทำให้มันน้ำลายหกอย่างละเอียดอีกครั้งเฮ้ยหรือว่าอันตรายมันก็อาจจะไม่มากนักก็ได้มั้งมันเลยใช้หางของมันลองแตะแตะที่เหยื่อเพื่อชิมลางก่อนปรากฏว่าเหยื่อชิ้นนั้นมันก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่3 4นาทีแล้วมันก็นิ่งสงบอยู่ในน้ำโอ้ดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนักหนาเลยสงสัยฉันคงจะคิดไปเองนั่นละจากนั้นมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่ข้างเหยื่อแล้วก็คิดในใจว่าเอาละฉันจะลองเสี่ยงดูสักครั้งครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่แน่นะอาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยก็ได้เออจากนั้นมันก็รีบหุบเหยื่อลงทันทีและแล้วขันเบ็ดก็ถูกยกขึ้นมันติดเบ็ดเรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมักจะปลดอาวุธแห่งความระมัดระวังออกจากสมองและทำให้แม้แต่คนฉลาดก็อาจจะกลายเป็นคนโง่ได้ซึ่งไม่ได้ถูกคนอื่นเขาหลอกหรอกแต่ตัวเองนั่นแหละหลอกตัวเองซะละมากกว่าเพราะในชีวิตคนเราหลายครั้งที่เห็นแก่ผลประโยชน์ชิ้นใหญ่ๆและอยากได้มันมากจนลืมนึกถึงผลที่จะตามมาและอาจจะคิดเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวคงไม่มีอะไรหรอกแต่ก็หารู้ไม่ว่าเรากำลังเดินเข้าสู่อาณาจักรแห่งความโลภเพราะเมื่อมีครั้งที่

ก็มักจะมีครั้งที่2 3 4ตามมาไม่สิ้นสุดแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดกับคนที่โลภ ก็คือเพราะคำว่าโลภะก็คือความโลภหมายถึงความอยากได้ซึ่งหมายถึงความอยากได้ของผู้อื่นมาครอบครอง

ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือแม้แต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในภายหลังซึ่งความโลภนี้เป็นตัวปิดกั้นการบรรลุธรรมขั้นสูงคือตราบใดที่ยังมีความโลภประจำใจอยู่คือยังคงถูกความโลภครอบงำอยู่เขาเหล่านั้นย่อมไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสูงขึ้นไปได้เราเองก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามที่จะกำจัดความโลภด้วยสติปัญญาและกำจัดความโกรธด้วยความเมตตา

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: วันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพรอสเพอริงจำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระนอนจักษีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14:30 นนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชธาธรรมวัดโบสถ์วัดห้วยฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation เทคโนโลยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะและนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8 รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะ 20:15 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4 ตุลาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศที่หลายครอบครัวบางคนก็อยู่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็บางท่านก็อยู่บ้านคนอื่นบ้านของญาติพี่น้องบ้านของเพื่อนบ้านก็มีนะคะบางท่านก็จะอยู่ต่างจังหวัดบางท่านก็อยู่บ้านตัวเองแต่ว่ารอบๆ บ้านก็จะมีน้ำ

0: นะคะวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครสักนิดนึงนะคะว่าสักครู่เปิดเพลงกำลังใจให้สองเพลงสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังประสบพบเจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำผ่านระบบออนไลน์สักหน่อยนึงแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่5และวันที่6นั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่จะมาอีกรอบนึงนะคะ5และ6แล้วก็อีกรอบนึงวันที่10และวันที่11นะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวมาจากทางฝั่งภาคตะวันออกบ้านคุณหมอก่อนเลยค่ะแถวภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงเย็นก็จะมาเข้าทางปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงดึกก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่เต็มเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ใครมีคำถามนะคะโทรหาน้องแป้งด่วนเลยค่ะ022481366นะคะถึงแม้บ้านจะน้ำท่วมแต่คุณหมอก็สามารถมาจัดรายการได้นะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณธีรัยและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับท่านบอกนะครับตอนนี้ขนาดนี้นะผมเนี่ยต้องไปเตรียมโทรศัพท์โทรศัพท์ผมตกน้ำเสียเลยนะม
0: ัน
1: ชาร์จไม่เข้าเสร็จแล้วก็ไปที่ร้านนะไปซ่อมเสียไป 2,000 ก็บอกว่าเอาใช้ได้ก่อนเอาแล้วตอนนี้ผมก็ต้องเสียบ power bank แบตมันเก็บไม่อยู่อ่ะแล้วก
0: ็มันเก็บแบตไม่อยู่แล้ว
1: ไอ้ช่างเขาบอกว่าคุณหมอมันซ่อมไม่คุ้มอ่ะนะครับก็เลย
0: ต้องซื้อใหม่
1: จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ละแต่ตอนนี้เลยต้องเอาให้ใช้ได้ก่อนนะพอที่จะได้นะครับ
0: โอ้ไม่ได้ชั่วคราวไปได้ก่อน
1: ผมเนี่ยจะเดินไปยกก้อนปูนมาเพื่อจะมาลองไอ้ของในบ้านน่ะเดินไปในน้ำเสร็จแล้วมันรองเท้าเนี่ยมันไปจมดินที่มันนิ่มๆอ่ะเป็นมันก็เป็นดินเหนียวอ่ะเหยียบลงไปขาก็ติดก็เลยล้มไปเลยล้มไปต้นขานี่เขียวเลยนะเป็นเขียวเลยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ขึ้นมาถึงก็ล้มเปิดไม่ได้เลยรีบ
0: โทร
1: เลยนะบอกว่าตายแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องออกอากาศเนี่ยก็เรียกจัดการปัญหาแต่ก็โอเคนะก็ใช้ได้ละก็ยังพอใช้ได้อย่างนี้พอใช้ได้ใช้เอาฟังเสียบไว
0: ้ตอนนี้คือน้ำรอบบ้านนี่คือแห้งหมดหรือว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ครับค
1: ุ
0: ณหมอ
1: แห้งหมดแล้วครับแต่รอบ
0: แห้งหมดแล้วนะคะ
1: มีน้ำอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้จากอำเภอพนัสนิคมมันไปอำเภอพานทองละเดี๋ยวพรุ่งนี้ภรรยาผมจะต้องไปทำงานไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะรอดเอารถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยไปได้นะ
0: ครับก็ยังพอไปได้แต่ถ้ารถเล็กผมรถเก๋งก็ไม่แนะนำนะคะบางพื้นที
1: ่ผมในรถเบนซ์ไม่กล้าเอาออกเลยล่ะ
0: ค่ะอาจจะยังไม่ปลอดภัย
1: นะครับ
0: นะคะเลยยิ่ง
1: นะครับขอให้อย่างนี้นะครับอโลคยาปรมาราคานะความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐขอบอกก่อนกันนะ1โรคน้ำกัดเท้าอันที่2โรคหูอันที่3โรคตาแดงอันที่4ถ่ายท้องอันที่5โรคผิวหนังอื่นผื่นคันต่างๆเพราะโดนน้ำสกปรกอันที่6ให้เลือดออกอันที่7เป็นหวัดเพราะนั้นท่านต้องหาทางวิธีการจัดการกับปัญหาไอ้7โรคเนี่ยที่ท่านเจอต้องเผชิญยิ่งในกรุงเทพเนี่ยน่ากลัวมากก็คือน้ำมันสกปรกมากเลยน้ำบ้านผมขนาดอยู่ข้างนอกๆเนี่ยยัง
0: ค่ะ
1: ท่านน่ะออกมานอกสุดบอเนี่ย
0: แค่วัน2วันนี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีใช่มั้ยคะเนี่ยบ้านเพื่อนที่อยู่แถวกรุงเทพปีทาคุณหมอ7วันแล้วค่ะเขาบอกว่าน้ํามันเริ่มเหม็นมากไม่ระบายเลย
1: ผมสงสารคนกรุงเทพมากเลยนะครับตอนเนี้ยผมยังขนาดบ้านผมเนี่ยนะปลาช่อนเนี่ยออกมาจากสระน้ําผมปลาช่อนตัวสักแขนเนี่ยนะยังตายเลยเนี่ยมันไปเจอน้ําที่ไหลมาเนี่ยไม่รู้มันผ่านอะไรมานะก็ไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: ปลาเนี่ยเขาบอกกุ้งถ้าออกมาจากบ่อกุ้งอ่ะแป๊บเดียวตายเลยนะครับไปเจอน้ำท่วมอ่ะคนก็จับกันไปแถวทางบ้านผมเนี่ยตรงหัวไผ่เนี่ยท่าข้ามเนี่ยตำบลท่าข้ามมีบ่อปลาอยู่ประมาณสักเขาบอก26บ่อเขาบอกปลาดุกเนี่ยสูญเสียไปประมาณ100ตันอ่ะลองคิดดูกัน
0: โอ้ย
1: เจ้าของบ่อเนี่ยโอ้โหน้ำตาตกเลยล่ะเจ๊งเลยล่ะแค่สงสารเขานะคนชาวบ้านก็บอกดีใจจับปลากันได้เยอะๆแยะต่างๆเนี่ยหารู้ไหมว่าแต่คนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงน้ำตาล่วงอ่ะ
0: สูญเสียใช่ค่ะ
1: เอาเป็นว่า

0: เขาเจอปัญหาเนี่ยนะครับ
1: เจอกันหมด
0: มันเกิดความทุกข์มากนะครับลูกสาวไปเอาเก้าอี้มานั่งนะแล้วก็ใส่แว่นตาดำแล้วก็หนังสือมานั่งอ่านแล้วก็มีข้างๆก็มีเครื่องดื่มอยู่แล้วก็หันมาถ่ายรูปบอกนี่ถ้าจะรวยขนาดไหนเนี่ยขนาดเอาทะเลมาอยู่ที่บ้านได้นะถ้าผมก็ถ่ายรูปไว้แต่ถ่ายรูปเราก็ต้องคิดในแง่บวกบ้างแล้วก็อย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: นะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับว่าทำอย่างไร
1: ก็สุขภาพจิตเสียแน่ๆใช่ไหมคะคุณหมอนี่ค่ะคือตอนนี้ความสูญเสียมันเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่สิ่งของหรือว่าเครื่องใช้เลยพวกนี้นะคะแต่ว่าก็บอกว่ามันจะมีความเสียหายประมวลมูลค่าไม่ได้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภัยพิบัติน้ำท่วมแต่ละครั้งแต่ละปีมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะคุณหมอในอนาคตนี่ค่ะ
0: ในอนาคตเนี่ยความรุนแรงของธรรมชาติเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเล็กๆนะคราวที่แล้วตอนนั้นอะลูกสาวนะเอาเอกระมังเลี้ยงหมาอาบน้ำหมาเนี่ยเอามาล่องเอามาลอยน้ำแล้วก็เข้าไปเล่นน้ำที่มันท่วม
1: เรือลอยน้ำไป
0: เล่นกันสนุกสนานตอนเล็กๆก็ยังไม่กลัวว่าน้ำมันจะสกปรกหรือไม่สกปรกก็ไม่รู้นะแล้วก็เล่นกันคืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าด้วยความเห็นใจนะผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนน้ำท่วมบ้านผมก็เสียหายหนักเลยล่ะสงสัยต้องเป็นแสนน่ะนะเพราะจะซ่อมเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยพังหมดเลยนะแล้วก็ไม่รู้ปูนปาเก้มันจะลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องลุ้นอีกดูจริงว่าจะหลุดหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องหาแร็คเกอร์ใหม่ละครับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: โต๊ะตู้อะไรต่างๆเนี่ยเสียหมดที่นอนที
1: ่
0: ราคาหลายหมื่นอ่ะ
1: เนี่ยหลายคนก็บอกเรารัฐบาลจะเยียวยามันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงแน่ๆนะคะ
0: ใช่ครับไม่พอหรอกครับที่ผม
1: ไม่พอแน่นอนแค่หลักพันหลัก
0: ประมาณ 20,000 เลยละเฉพาะตอนนี้นะยังไม่ได้ซื้ออะไรของที่มันเสียหายอ่ะครับจ่ายไปแล้วประมาณสัก 20,000 ละนะครับซ่อมนู่นซ่อมนี่ดีนะที่ไอ้ตู้เย็นที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันช่างวันนี้ช่างเข้ามานะก็ซ่อมได้ก็เร่งช่วยหน่อยถ้าซื้อใหม่นะตู้หนึ่งสองสามหมื่นอ่ะสองตู
1: ้
0: เครื่องซักผ้าอีกสองเครื่องนะครับซ่อมได้ยังค่อยช่วยหน่อยจะประหยัดเงินไปได้จำนวนหนึ่งยังไงก็ตามนะครับท่านทุกท่านนะครับก็ขอกรุณาช่วยใช้วิธีการอย่างนี้สิครับคิดทีละเรื่องทำทีอย่างหยิบทีละชิ้นแล้วก็ต้องถามว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าน้ำมันสกปรกมากเนี่ยท่านใช้วิธีการอย่างนี้นะครับถ้าท่านยังมีน้ำประปาอยู่น้ำประปาก็อย่าเชื่อนะครับว่ามันสะอาด
1: เราจะแปรงฟัน
0: อาบน้ำแล้วเสร็จเรียบร้อยนะท่านก็เปิดน้ำขวดของท่านเนี่ยที่มีอยู่เอามาบ้วนปากเป็นน้ำสุดท้ายแล้วก็เอามาล้างหน้าเป็นน้ำสุดท้ายตอนที่ท่านอาบน้ำเสร็จเพื่อจะลดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อในช่องปากแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของตาแดงนะครับแล้วก็ปืนคันเนี่ยท่านก็อาบน้ำเสร็จท่านก็เอาแป้งโรยซะหน่อยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามียาแก้แพ้ท่านก็กินได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าให้เป็นผื่นคันก่อนหรือซึ่งจะมารักษาหาหมอแล้วก็ระวังเรื่องยุงหน่อยนะครับว่ายุงเนี่ยมันก็จะเยอะมากเลยถ้าท่านอยากให้ดีก็ยังไงก็ต้องปิดแล้วถ้ามีเครื่องดักยุงได้ก็เปิดเครื่องดักยุง
1: ก็มีซะหน่อย
0: ตลอด24ชั่วโมงนี่แหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นป้องกันล้างกับเท้า
1: ก่อน
0: ล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็เอาเบทาดีนเนี่ยทาเลยนะครับไม่ต้องไปร
1: อ
0: ให้ยาน้ำกัดเท้าที่เขามาแจกๆกันนะไม่ค่อยได้ผลหรอกเอาเบทาดีน
1: ค่ะ
0: พออาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดให้แห้งนะเอาเบทาดีนทาแล้วก็เป่าพัดลมให้มันแห้งเลยนะก็จะได้ช่วยทำให้ท่านลดปัญหาเรื่องต่างๆลงไปได้อันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดทีละเรื่องทำทีละอย่างหยิบทีละชิ้นถามว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็อะไรที่มันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะเมื่อก่อนที่พยายามที่จะยกตู้เย็นอ่ะมันหนักมากเลยยกกันไม่ไหวต้องไปรอคนงานเข้ามาแล้วถึงให้เขายกกันได้ขนาดคนงาน3คนชายหนุ่มร่างกำยำอะไรยังยกเกือบไม่ไหวเลยนะครับผมบอกว่าผมขอดูแล้วกันนะครับผมช่วยไม่ได้แล้วพอดีแขนซ้ายผมมันเคยขาดแล้วมันก็ตอนนั้นยกออกแรงมากๆก็ไม่ได้แ

0: ดี๋ยวเกิดเหล็กแตะอักเป็นยุ่งอีกนะครับ
1: ค่ะก็ค่อยๆทำนะคะ
0: ใช่กำลังใจนะ
1: แล้วก็เอาเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะคะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับบางทีอะไรที่มันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะนะครับ
1: นี่ค่ะบางทีร้องไห้เลยบอกเนี่ยโหสร้างมาทั้งชีวิตนะคะก็มาจบแบบนี้แหละนะเพื่อนคือทุกอย่างมันเป็นขยะไปหมดอะนักขนาดนี้นะคะพอดีคุณพี่นักขอความเห็นจากคุณหมอวิวัฒน์บอกว่าผมก็อยู่ชลบุรีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้บอกอำเภอบอกว่ามีคนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วชลบุรีให้ย้ายไปอยู่ที่สูงสูงอย่างเช่นโคราชหรือพิษณุโลกคุณหมอว่าจริงไหมครับ
0: ไม่จะ
1: หาย
0: ตอนนี้นะเอางี้บอกว่าไม่จริงตอนนี้ผมก็จะอยู่ของบ้านผมเนี่ยผมไม่ไปอ่ะนะครับแต่ก็ท่านก็ต้องเตรียมตัวว่าท่านจะทำอย่างไรนะลูกชายโทรมาบอกเตี้ยเดี๋ยวซื้อเรือไว้สักลำหนึ่งดีไหมบอกดีเป็นความคิดที่ดีนะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีเรือไม่ต้องเรือใหญ่มากนะไม่ต้องแมวเจ็ตสกีไม่เอาแล้วก็เอาเรือไอ้พลาสติกที
1: ่
0: ม
1: ี
0: พายได้อะยังน้อยก็ช่วยให้เราไปขออาหารเข้าได้อะไรต่างๆได้นะคือบางครั้งเนี่ยนะครับคือเตรียมตัวป้องกันได้ไอ้เครื่องถ้าจะย้ายไปนะท่านดูที่บ้านของท่านเนี่ยจะกักเก็บน้ำยังไงน้ำสะอาดจะมีสต็อกไว้ที่ไหนได้เครื่องทำไฟฟ้าฉุกเฉินมีไหมนะครับยาของท่านมีพอเพียงเล็กๆที่จะสต็อกไหมตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าผมจะไปซื้อไอ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่มันแบบเขาโฆษณาขายกันอ่ะมันอาจจะต้องจำเป็นต้องมีนะหรือทำเครื่องโซล่าเซลล์
1: ค
0: ือแม้แต่
1: บ้าน
0: ไม่
1: หน่อย
0: ใช้มือปั่นอ่ะหมุนแล้วมันก็ผลิตไฟฟ้าได้พอจะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อย่างเงี้ยมันก็จะได้ป้องกันได้แล้วก็อาหารแห้งก็มีเตรียมตัวไว้บ้างนะเพื่อที่เราจะอยู่ได้สัก7วันอย่างเงี้ยนะจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ฉันจะเพิ่งย้ายบ้านเลยเนาะมันใหญ่ขึ้นไปเนาะนะครับผมยังอยู่พนักอยู่นะครับผมไม่ไปไหนหรอก
1: คิดจะขายที่ดินแล้วนะคะโอ้อยู่ไม่ไหวเจอน้ำท่วมทุกปีก็อาจจะมีแบบท้อบ้างหมดกำลังใจนะคะนะคะเข้าใจสำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องมีการจัดการภัยพิบัติมันดูเหมือนจะล่าช้าทุกวันไม่มีแผนรองรับเลยคุณหมอจะคิดยังไงบ้างนี่ให้คุณหมอวิเคราะห์
0: อย่าให้ผมได้เลยเดี๋ยวผมด่ารัฐบาลอีก
1: เดี๋ยวเป็นเรื่อง
0: เอาที่มาเอาบ้านใครบ้านมันอ่ะนะ
1: แล้วก็ดูแลตัวเองกันหน่อย
0: ขนาดพื้นที่ยังแต่คราวเนี้ยของบ้านผมนะมันท่วมตอนประมาณตีสองอ่ะขนาดห้าทุ่มนะอีกวันนึงอ่ะผมยังขี่รถเครื่องไปดูเลยตะเวนดูนะบอกมันก็ปิ่มๆมานะผมก็นอนด้วยความสบายใจอ่ะนะไม่นึกอะตอนตีสี่ปุ๊บแม่บ้านโทรบอก
1: ว่
0: าน้ำเข้าบ้านหมดละครึ่งแม่แข้งละนะครับเอาดับแรกเลยผมเรื่องย้ายรถไอ้รถที่มันเตี้ยๆเอาเข้าไปข้างในไหนที่มันสูงหน่อยไอ้รถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยก็เอาถอยออกมาข้างนอกก็เลยรอดตายไปได้น้ำเข้ารถถ้าน้ำเข้ารถก็เรื่องใหญ่อีกนะกว่าจะล้างทำความสะอาดแกะพรมแล้วยิ่งรถเบนซ์น่ะถ้าจะถอดเบาะออกมาเนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยนะเพราะมันมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับมันก็จะเรื่องใหญ่มากต้องเสียเงินเยอะแล้วก็เรียกช่างมาช่างก็เข้ามายกเอามาซื้อไอ้ที่มันรองรถอ่ะให้มันลอยสูงขึ้นมาอีกก็โอเคก็รอดตายไปได้ไม่รถไม่เสียหายอะไรแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้นะผมก็ให้เขาเช็คก่อนนะว่ามีปัญหาอะไรไหมโดยเฉพาะเบรกเวลารถมันแช่น้ำอยู่นานๆเนี่ยเบรกมันจะเกิดขึ้นสนิมเกิดอะไรขึ้นมาได้ขนาดเครื่องซักผ้านะครับที่จมน้ำอยู่นะปรากฏว่าช่างเข้ามาดูนะเขาบอกคุณหมอดูสิเนี่ยตรงเนี้ยมอเตอร์เนี่ยมันเริ่มขึ้นสนิมมันหนักเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไม่อันตรายอะไรใช้ได้แต่ยังค่อยชั่วโอเคนะก็ไอ้พิบัติเนี่ยมันจะมีความ
1: นิดดูแลตัวเองไปก่อน
0: ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วกันนะครับว่าถ
1: ้
0: าเก
1: ิ
0: ด
1: รับมือ
0: ครับเตรียมรับมือ
1: สถานการณ์นะคะ
0: ครับ
1: มาปัญหาของคุณป้าสุนาค่ะอายุ70ปีเป็นต้อกระจกไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอไม่ได้แนะนำให้ผ่าหรือว่าต้องทำยังไงเอ๊ะอยา

0: รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้เห็นชัดเหมือนเดิมค่ะกลับมามองชัดเหมือนเดิม
1: เอาคุณพี่คุณน้องสุนานะผมอายุมากกว่านะผมเริ่มเข้า73แล้วเอาไปหาโรงพยาบาลของรัฐที่มีท่านมีสิทธิ์ในการรักษาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นต้อกระจกเนี่ยจะผ่าตัดได้เมื่อไหร่ดีคะถามเขาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าหมอเขาบอกเขานัดวันผ่าแล้วเขาจะถามบอกคุณป้าจะเอาเลนในหรือเลนนอกบอกฉันไม่มีสตังค์ค่ะบอกเขาแค่นี
0: ้
1: อย่าไปบอกให้นะบอกว่าเอ้าคุณหมอว่ายังไงเลนนอกเลนในมีนะครับมีหมอเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หมออาจจะเป็นพยาบาลมาพูดบอกว่าถ้าเลนในเนี่ยอีก3อีก5ปีนะอาจจะต้องเปลี่ยนเลนใหม่นะครับนั่นอย่าไปเชื่อมันบอกเขาแล้วว่ากันแล้วว่าไม่มีสตางค์แต่ถ้าไปเลนนอกเนี่ยใส่ไปแล้วจะใส่ไปได้จนตายเลยนะครับไม่จริงหรอกแต่การที่บอกว่าเลนเนี่ยเวลามันเกิดใช้ไปนานๆแล้วมันอาจจะมีอาการมัวขึ้นมาได้อันนั้นเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันจะมีโปรตีนน่ะมีเหมือนกับโปรตีนมันเข้าไปเคลือบกับเลนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของเราโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเลนมันเป็นจะมีโปรตีนเข้าไปจับที่เลนเขาเป็นเจียมที่เราใส่เข้าไปอ่ะแต่มันมีวิธีการล้างได้นะครับมันเขาจะใช้แสงเลเซอร์ยิงล้างเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวก็ใสเหมือนปกติได้ไม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนเลนหรอกนะยกเว้นท่านไปโดนปล่อยเปี้ยงเข้าไปที่เบ้าตาเงี้ยเลนหลุดอย่างนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเอาเป็นบอกว่าไปหาหมอที่ท่าน
0: มีรอบนึงค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงดีฉันจะเปลี่ยนเลนได้เมื่อไหร่แล้วก็ถ้าใครมาบอกว่าจะเอาเลนใดเลนนอกบอกฉันไม่มีสตังค์นะคะ
0: เอาที่เป็นฟรีบอกไปเลยนะคะ
1: ฟรีแล้วกันนะครับไม่ต้องไปเสียสตังค์หรอกครับ
0: ค่ะคุณพี่เดี๋ยวนะชื่อนะคะพี่พันนะคะถามเรื่องอันนี้เท้าบวมนะคะอายุ85ปีค่ะเป็นมาสักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะบวมทั้งสองข้างกดและยุบก็นานสักพักนึงกว่าจะคืนตัวค่ะมีโรคประจำตัวคือไตระยะที่2มีความดันโลหิตสูงนิดหน่อยแล้วก็ไขมันในเลือดไม่เยอะประมาณนี้ค่ะคุณหมอ
1: ผมว่าการที่กดบวมเนี่ยเป็นอาการอย่างหนึ่งของระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะจะเป็นโรคไตก็ได้จะเป็นโรคหัวใจก็ได้แม้แต่ร่างกายขาดเลือดไม่แค่โลหิตจางก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องไปหาหมอดีกว่านะถ้าตับไตระยะที่สองเนี่ยไม่น่าจะบวมไม่น่าจะกดบุ๋มนะครับถ้าจะเป็นไตระยะที่สี่ระยะที่ห้าอย่างเงี้ยอาจจะกดบุ๋มแต่ผมว่าต้องไปดูเรื่องหัวใจให้ดีๆแล้วก็เรื่องเลือดด้วยเลือดจางหรือเปล่านะครับเอางี้มันต้องไปหาหมอนะครับผมจะไปบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้ละอายุ85ปีเนี่ยในเรื่องของเรื่องโรคหัวใจเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์สูงแล้วระวังนะครับถ้าสมมติว่าเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วมีอาการบวมด้วยอย่างเงี้ยนะมันแสดงถึงว่าแสดงถึงว่าหัวใจจะทำงานได้ไม่ดีละอันนี้อันตรายนะนะครับถ้ามีการเจ็บหน้าอกแล้วไม่มีอาการบวมแม้อะไรเงี้ยนะโอเคนะอาจจะเป็นลักษณะของการที่รักษาและหายได้เร็วแต่ถ้าเริ่มมีอาการบวมด้วยนะแสดงว่าหัวใจสั่นเลือดไปเลี้ยงแล้วทำให้เขาเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นนะคือหมายความว่าความสามารถในการบีบเลือดเนี่ยมันเริ่มไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจสรุปแล้วคือต้องไปหาหมอดีกว่าครับผมบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร
0: มันมีหลายสาเหตุไว้นะคะ
1: แล้วก็ไปหาหมอของโรงพยาบาลของรัฐนะอย่าเธอเสียสตางค์นะถ้าท่านไปเอกชนนั้นรับรองเลยครับว่าเป็นแสนนะครับ
0: ไปใช้สิทธิ์ของที่เรามีนะคะสิทธิ์เบื้องต้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ครับใช่ครับ
0: ต้องรีบไปคุณพี่มุ้ย48ปีอยู่ศรีนครินทร์มีล้มในห้องน้ำมานะคะเข่ากระแทกเป็นมา2เดือนแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นแค่การเคล็ดธรรมดาไม่ได้มีกระดูกร้าวแต่ว่าทำไมขนาดนี้ยังเจ็บเข่าอยู่ครับคุณหมอ2เดือนกว่าแล้วเนี่ยค่ะ
1: ผมว่าคุณมุ้ยเนี่ยต้องไปเอ็กซเรย์ใหม่แล้วเนี่ยการที่ล้มในห้องน้ำแล้วก็เข่ากระแทกลงไปเนี่ยบางทีสะบ้ามันอาจจะร้าวก็ได้นะครับมันไม่ควรเจ็บกับสองเดือนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่า

0: ป็นการเส้นกล้ามเนื้อมันช้ำหรือว่าเส้นเอ็นมันช้ำเนี่ยมันหายละสามอาทิตย์มันต้องหายละถ้าเป็นสองเดือนแล้วยังไม่เจ็บอยู่เนี่ยท่านไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไปให้หมอไปต้องพอดีภรรยาผมเป็นหมอเอ็กซเรย์แล้วก็เลยรู้นะครับว่าหมอถ้าไม่ใช่หมอเอ็กซเรย์น่ะบางทีดูไม่ออกนะครับดูแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ากระดูกมันร้าวไหมหรือบางทีคือตาหมอเอ็กซเรย์กับตาหมอธรรมดาไม่เหมือนกันหรอกนะครับเขาบอกว่าตาหมอเอ็กซเรย์มันละเอียดมากกว่าคือเขาอาชีพของเขาอะเขามีความเชี่ยวชาญด้านเอ็กซเรย์อะนะ
1: ผมว่าเอ็กซเรย์ใหม่ดีกว่านะครับไม่ควรจะเก็บอยู่นะครับสองเดือนแล้วเนี่ย
2: ไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะคะไปอีกรอบ
0: ท่านไปหาหมออีกเถอะครับแล้วก็ไปหาหมอในโรงพยาบาลที่เขามีหมอเอ็กซเรย์แล้วก็ให้ดูส่วนใหญ่นะหมอทั่วไปเนี่ยเขาจะมาดูเองดูฟิล์มเองแล้วก็หมอเอ็กซเรย์หลายๆโรงพยาบาลนะไม่ยอมอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์หรอกเขาบอกว่าให้หมอคนไหนสั่งก็ดูเองแล้วยิ่งหมอจบมาใหม่ๆนะสองปีหนึ่งสองปีเนี่ยดูฟิล์มเนี่ยผมเชื่อเลยครับแม้แต่ผมเองผมยังไม่กล้าบอกเลยผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นผมไม่สามารถจะบอกได้หรอกครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องไปยอมเสียตังค์นิดหนึ่งไปที่ศูนย์ที่มีเอ็กซเรย์แล้วก็ไปเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีผลการอ่านฟิล์มโดยหมอเอ็กซเรย์อันนั้นจะเป็นตัวบอกว่าท่านมีปัญหาอะไรไหมท่านก็บอกว่าขอเอ็กซเรย์เข่าหน่อยได้ไหมเอ็กซเรย์ทั้งด้านตรงด้านข้างด้วยจะได้ดูว่าบางทีนะเข่ากระแทกลงไปเดี๋ยวบางทีไอ้เรียกว่าข้อเข่าเนี่ยมันมีการมันไม่ถึงขั้นว่าหักนะมันมีการบิดของข้อเข่าอ่ะมันเกิดการบิดทั้งนิดเนี่ยมันอาจจะเอ็กซเรย์ท่าใดท่าหนึ่งอ่ะมองไม่เห็นแต่ถ้าเอ็กซเรย์ทั้งด้านตะขาข้างด้วยเนี่ยก็จะทำให้สามารถมองเห็นได้แล้วก็รีบรักษาซะไม่งั้นแล้วต่อไปในอนาคตท่านจะมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดชีวิตเลยนะครับมีสตางค์ปีเนี่ยรับรองได้เลยครับว่า70-80ไปท่านจะต้องมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดเลยนะครับรีบรักษาซะก่อน
2: นี่ค่ะสองเดือนกว่าไม่ควรจะปวดแล้วนะคะ
0: ครับไม่ควรจะปวดนะ
2: ไม่ควรจ
0: ะปวดการที่ช้ำเฉยๆนะไม่ต้องหายละนะครับ
2: ค่ะอ๋ออีกสักท่านนึงนะคะก่อนจะพักป้าลีอายุ62จากลำปางหนังตาซ้ายหนังตาข้างซ้ายกระตุกมาสัก 3-4 เดือนแล้วนะคะวันหนึ่งกระตุกหลายรอบหลับตาก็กระตุกไม่ได้ทำงานที่สายตาเลยนะคะแล้วไม่ค่อยได้เล่นมือถือด้วยค่ะไม่ทราบเกิดจากอะไร
0: การที่หนังตากระตุกเนี่ยแสดงว่าระบบประสาทรอบตาเราเนี่ยกล้ามเนื้อของตาเรานะครับมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ประสาทตาเราเนี่ยมันจะมีอยู่เหนือกลางคิ้วเราเลยเนี่ยจะมีรูเล็กๆนะซึ่งจะมาควบคุมการลืมตาหลับตานะแล้วก็ใต้ตาเราอีกนะใต้เบ้าตาเราเนี่ยตรงกลางเนี่ยเหมือนกันนะก็จะมีรูที่มีประสาทออกมาควบคุมกล้ามเนื้อของเราเพราะฉะนั้นอันดับแรกตอนนี้นะผมอยากแนะนำนะครับว่าลองใช้นิ้วของเราเนี่ยนิ้วชี้ก็ได้นะลองเอาคำเอาดูก็ได้นะเอากลางกะเอากลางของคิ้วอะแล้วเราก็ลองนวดเบาๆนะไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ข้างล่างตาเราอีกทั้งเวลานวดเนี่ยนวดทั้งสองข้างไปเลยนะมันจะช่วยทำให้กระตุ้นกล้ามเนื้อเอ็กเซนประสาทเนี่ยที่มันอาจจะเกิดระบมเกิดการอักเสบอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ลองนวดดูนะทั้งสองข้างเลยทั้งข้างล่างทั้งข้างบนกลางคิ้วกับกลางลูกตาของเราอ่ะข้างล่างเราเนี่ยเราก็เอามือนิ้วคำดูเนี่ยคุณทีแรกลองคำดูก็ได้มันจะมีกระดูกเบ้าตาเราเราจะรู้เลยนะครับว่าเบ้าตาเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าท่านคำไม่ดีๆนะจะรู้เลยเส้นประสาทตาเนี่ยคำได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมยังคำของผมยังได้เลยข้างล่างเนี่ยคำได้เลยแต่ข้างบนเนี่ยคำไม่ชัดนะครับแต่ของผมยังข้างล่างเนี่ยคำเส้นประสาทตาแบบไอ้กล้ามเนื้อที่มันควบคุมกล้ามเนื้อรอบลูกตาเราได้เลยนะครับแล้วท่านก็ใช้วิธีการนวดเบาๆนะจากนั้นมาเนี่ยผมขอแนะนำว่าท่านลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องสักหนึ่งเม็ดเช้าเย็นไปเลยแล้วจากนั้นมาก็ใบแตงกวยไม่สกัดนะสองแคปซูลเช้าเย็นลองดูซิว่าประสาทตาของท่านจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยไปหาหมอเถอะ

0: นะครับถ้าเป็นหมอในโรงพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะให้ยากันชักมากินเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่กระตุกนะครับยากันชักในที่นี้จะเป็นยาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของหมอแล้วกันนะครับท่านไม่ต้องรู้ท่านอย่ารักษาเองเลยแต่ยาวิตามินที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับยาบำรุงท่านกินไปเพื่อทำให้ระบบประสาทตาระบบประสาทของท่านดีขึ้นอันนี้กินได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาทางโทรศัพท์นะมีดูเพจนี้ Facebook หรืออะไรก็ไม่รู้หรือเพจก็ไม่รู้นะมีเพจสัจจกรเพื่อชุมชนนะครับพอคนถามไปนะปุ๊บบอกเลยนะว่าให้ไปกินยานั่นยานี่มันคือการสั่งการรักษาทางโทรศัพท์อ่ะแล้วเป็นเพจสัจจกรเนี่ยมันจะรู้เรื่องโรคได้ยังไงนะครับคือรู้ได้นะแต่มันไม่รู้ละเอียดเหมือนกับหมอครับเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนั้นน่ะมันเป็นการรักษาทางโทรศัพท์ซึ่งผมว่ามันผิดนะผมเองยังไม่ค่อยกล้าบอกชื่อยาเลยนะผมบอกว่าเอ้าเราไปที่ร้านขายยาลองบอกเขาซื้อยาปฏิชีวนะแก้เจ็บคออะไรเงี้ยนะจะบอกเป็นเลี่ยงๆไปอย่างนั้นซะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการผิดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมกล้าพูดนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นไม่สบายบอกว่าปวดหัวข้างเดียวไปร้านขายยานะเขาบอกว่าอ๋อตรงไหนเป็นไมเกรนอาจจะยาไมเกรนมาเลยนะได้คาเฟอร์ก่อนเป็นผื่นคันบอกว่าตรงไหนจะเป็นเชื้อราก็ได้ยาฆ่าเชื้อราไปมาทานคือการวิจัยจากเภสัชกรกับแพทย์มันต่างกันนะผมจะต้องเรียนพาโถเรียนโรคว่าโรคเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างและส่วนเรื่องยาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะหมดเลยแล้วจริงยาเนี่ยแม้แต่ผมเองผมก็ยังไม่สามารถจะรู้รายละเอียดของยามากบางทียาบางตัวเนี่ยผมยังต้องโทรศัพท์ไปถามพี่สาวผมเลยนะศาสตราจารย์ดร.จินดาสัจยาสายเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเคลื่อนเข้าฟาร์มาโคโลจีนะครับเป็นศาสตราจารย์นะผมก็โทรไปถามพี่จินดาตรงนี้ยาตัวนี้มันเป็นไงมันมีผลยังไงบ้างเขาก็จะอธิบายที่ทุกที่เราผมเก่งมากเลยนะเขาจะให้คำตอบผมแล้วผมก็มาสื่อสารให้กับคนอื่นๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของเภสัชกรแต่ไม่ใช่หน้าที่บอกว่าอ๋อคนคุณเป็นโรคอย่างนี้คุณต้องกินยาอย่างนั้นตัวนั้นไม่ได้นะเป็นการรักษาโดยเภสัชกรโดยสักการรักษาโดยทางโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นการไม่ได้เห็นคนไข้น่ะไม่ได้แต่ผมยังบอกเลยบอกว่าผมไม่เห็นหรอกสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมยังไงอาการเป็นไงอย่างนี้ผมไม่รู้หรอกการจะวินิจฉัยโรคคนได้เนี่ยต้องซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็บางครั้งก็จะต้องมีผลเลือดผลแลบผลเอ็กซเรย์ผลอะไรต่าง
1: ๆมาประกอบด้วย
0: ใช่ครับผมเราเป็นว่าลองทำอย่างที่ผมว่าก่อนนะกินวิตามินกับกินใบเป็ดกล้วยแล้วก็นวดอาการคิ้วกับใต้ตาด้านล่างตรงกลางๆลูกตานะนะครับท่านลองนวดเบาๆนะไม่ต้องนวดแรงเดี๋ยวบอกหมอวัดบอกให้นวดนี่กดใหญ่เลยนะกดแรงไม่ดีนะครับเอาแค่กระตุ้น
1: แค่เบาๆ
0: เขียนเบาๆนะโอเคนะครับ
1: ได้ค่ะปาลีเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะคุณหมอคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมีคำถามอีกประมาณ 3-4 ท่านนะคะที่รออยู่022481366นะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอจะมาตอบคำถามให้3สัปดาห์ติดกันเลยนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไอ้เจ๊งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: ยำยำชิโนโมโตะ
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ไอ้เจ๊งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: ยำยำชิโนโมโตะ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรง
8: กลับมาต่อนะคะมีคำถามของคุณตาซ้อนอายุ82จากอ่างทองนะคะอ๋อถามให้ภรรยาอายุ75ค่ะมีเบาหวานความดันถามว่าจะกินน้ำมันปลาได้ไหมยายอยากกินเพราะว่าทราบว่ามันบำรุงสมองสิ่งหรือเปล่าครับหมอ
9: เราได้ครับถ้ามีสตางค์กินได้นะครับน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งพวกนี้มันจะช่วยบำรุงระบบประสาทได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยน้ำมันปลาเนี่ยเอาเป็นวิตามินแล้วกันนะวิตามินเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวนะ A D E K วิตามิน4ตัวเนี่ยมันจะละลายในไขมันซึ่งมันก็จะมีอยู่ในน้ำมันปลาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกินได้แต่อย่ากินเกินขนาดแล้วกันนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้สมองดีๆกินเข้าไปเยอะๆถ้าถามผมนะผมอยากให้บอกคุณพี่ไอ้คุณตาคุณพี่นะกันนะบอกให้ภรรยาน่ะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องดิกินสัก1เม็ดก่อนนอนแล้วก็กินใบแบบกล้วยแคปซูลไม่สกัดนะสัก2แคปซูลเบาหวานและความดันเนี่ยเบาหวานและคณะนะต้องเข้าใจนะครับเบาหวานและคณะมันจะมีตาไตตีนนะเบาหวานเนี่ยตาก็จะประสาทตาจะเสื่อมได้ง่ายวุ้นในตาก็จะเสื่อมได้ง่ายต้อกระจกก็จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายไตก็คือไตก็จะเกิดสภาวะไตวายได้ง่ายนะครับตีนก็คือเท้าจะเป็นแผลเพราะว่าความหวานมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแย่มันแข็งตัวแล้วมันก็มันเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเราได้ไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องระวังนะถึงแม้จะกินยาม้ามปลาก็ตามเนี่ยบางทีอย่าไปเชื่อคำโฆษณาเขามากผมนั่งพูดอยู่ประจำเลยนะครับวันนั้นก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณหมอผมชอบมากเลยคุณหมอพูดอ่ะที่บอกว่ามีตังค์ก็ซื้อกินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยเพราะนั้นการคำโฆษณาของเขาเนี่ยโอ้โหกินไปแล้วสมองแจ่มใสเป็นสมองดีไม่สมองเสื่อมเลยไม่จริงครับนะครับยิ่งเป็นโรคอย่างเงี้ยนะตั้งเบาหวานด้วยความดันด้วยนะครับจะมีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมความจำเสื่อมกับสมองเสื่อมมันคนละโรคกันนะครับความจำเสื่อมเนี่ยก็คือเป็นโรคธรรมดาของความเสื่อมสภาพของอวัยวะของเราเนื้อสมองเราผมก็ยังเสื่อมเลยเดี๋ยวนี้ผมจำคนเนี่ยมันเพื่อนเรามันชื่ออะไรวะนึกไม่ออกนะแต่พอสักนั่งไปเพลินๆนะอ๋อนึกออกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าความจำเสื่อมแต่สมองเสื่อมเนี่ยมันหายไปเลยนะไอ้ความจำส่วนนั้นนะมันหายไปเลยอันนี้ต้องรักษาครับเพราะฉะนั้นความจำเสื่อมเนี่ยกินใบเป็ดกล้วยกับวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเนี่ยช่วยได้ถูกครับหรือจะกินน้ำมันปลาก็ได้แต่น้ำมันปลามันจะแพงไปหน่อยนะนะครับแล้วยิ่งยี่ห้อไปดูโฆษณาจากที่ไหนก็ไม่รู้หรือจะมีประเภท direct sale อย่างนะผมขอร้องนะครับถ้าใครมาdirect sale มาถึงบอกเนี่ย เออ

0: มาซื้ออันนี้กินดิจะทำให้สมองจะความจำดีรับรองได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมพวกเด็กเซลล์เนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าเขาลงทุนมาโฆษณากับเราคุยกับเราโดยตรงเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร
1: ่
0: มันคุ้มค่ากับสำหรับเขาอ่ะนะผมจะมีคนนะเป็นพยาบาลขายประเภทแบบนี้นะผมบอกเลยนะบอกว่าคุณถ้าเจอคุณจะมาขายอาหารเสริมผมนะไม่ต้องมาหาผมแล้วก็จะมาขายประกันอีกอย่างนึงไม่ต้องมาก็ยังมาอีกมาขายอาหารเสริมผมอีก
1: ผมนะซื้อเท่านั้นที่ของโลก
0: โกรธมากเลยนะโอ้แม่แบบซื้อแบบไม่หยุดอ่ะแบบไม่ไปเลยนะไม่มีมารยาทเลยนะผมมีความรู้สึกว่าผมช่วยเขาต้องมาเรียกกี่อย่างแต่มาทำอย่างนี้กับผมนะผมมีความรู้สึกบอกคนเราเนี่ยเนาะความโลภของคนเนี่ยนะมัน
1: บังตาค่ะ
0: ไม่ดีหรอกนะมีตังค์กินไม่ได้นะมีตังค์ต้องมีตังค์และโง่ด้วยถึงจะกินได้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะถ้ามีตังค์ซื้อกินได้นะคะคุณตา
0: ค่
1: ะแต่ลองซื้อนั่นแหละนะคะยาที่คุณหมอแนะนำไปนะคะยาบำรุงเลือดของคนท้อง
0: ราคามันไม่แพง
1: แล้วสักกระปุกนึงก่อนไม่กี่บาทหลักร้อยเองค่ะคุณตานะคะไม่ใช่ถึง300มั้งนะคะลองดูก่อนคุณพิมลพัฒน์อายุ71ปีนะคะอยู่รามคำแหงกินแต่กล้วยก่อนนอนวันละ2เม็ดนะคะทีนี้ถ้าจะกินเพิ่มตอนเช้าอีกสัก2เม็ดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ถามว่าเป็นอะไรอ่ะครับ
1: แต่กล้วย
0: ถ้าสมมติว่าเพิ่มนะครับผมสมมติว่าผมจะบอกว่าให้กินเช้าครั้งหนึ่งชุดหนึ่งก่อนนอนชุดหนึ่งเนี่ยอันนั้นหมายความว่าเช่นคนเขาบอกว่าเอ้ยโคตรชามากเลยเกินแล้วก
1: ็
0: สมองเขามันเสื่อมมากเลยอย่างเงี้ยนะก็กินได้แต่ถ้าสมมติว่าใช้ต้องการกินเพื่อให้บำรุงร่างกายอยู่ให้เราอยู่ในสภาพของปกติเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนครั้งเดียวก็พอนะครับแต่ถ้ากินตอนเช้าเครื่องขึ้นมาอีกอ่ะหมายความว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นทำไมเดี๋ยวนี้ความจำมันจำอะไรไม่ได้แล้วก็เท้าก็ชามือก็ชาอะไรเงี้ยระบบไหลเวียนเลือดของเราได้ไม่ดีอันนั้นก็จะกินเพิ่มขึ้นไปได้ครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าไปแบบกล้วยเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันเหลวแล้วเลือดมันจะหยุดยากนะครับมันแค่คล้ายๆเหมือนกับจะมีฤทธิ์เหมือนกับยาต้านเก็บเลือดแข็งตัวเลือดแข็งตัวนะครับเขาจะให้ยาพวกนี้เขาจะให้กับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบอะไรพวกนี้นะครับคำตอบคือกินก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนสักชุดเดียวก็พอแล้วมันก็จะทำให้ท่านไม่ต้องเสียบต่อปัญหาไอแต่ความผลข้างเคียงของมันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนะครับ
1: ค่ะคุณปทัย72ปีจากโคราชมีอาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยประมาณ10ครั้งกลางวันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่ากลางคืนนิดนึงบางครั้งก็ถี่ไม่สุดแล้วก็อาจจะมีปัสสาวะเล็ดด้วยนะคะปกติกินน้ำน้อยไปตรวจเบาหวานมาแล้วนะคะไม่เจอแต่อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรรักษายังไงได้บ้าง
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: ผู้ชายค่ะคุณปทัยค่ะ
0: คือปะไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าปัสสาวะอย่างเงี้ยแสดงว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับผมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าเขาจะตรวจเลือดแล้วก็ทำอัลตราซาวด์นะครับดูว่ามีปัญหาอะไรแต่ผมบอกเลยครับว่าเป็นต่อมลูกหมากโตน
1: ะครับ
0: ไปหาหมอดีกว่าอย่าเพิ่งผมไม่อยากสั่งยาอะไรให้กินหรอกเพราะว่าแล้วก็ไปหาหมออย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าหมอเขาจ่ายยามาแล้วเนี่ยก็บอกหมอก็ได้บอกว่าเอ๊ะคุณหมอผมฉี่บ่อยเหลือเกินตอนคืนต้องลุกขึ้นมาฉี่ตั้ง 5-6 ครั้งไม่ได้นอนเลยเงี้ยนะหมอช่วยให้ยาที่ทำให้มันฉี่น้อยๆหน่อยได้ไหมนะครับเขาก็จะมียาที่เขาเรียกว่าลดความไวของกระเพาะปัสสาวะนะถ้าพอกินยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันเก็บน้ำปัสสาวะได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะฉี่น้อยลงจำนวนครั้งเนี่ยจะน้อยลงแต่ปริมาณที่ฉี่มันก็จะมากขึ้นเหมือนกับเพราะปัสสาวะมันก็จะเก็บน้ำเยอะมากขึ้น

เรื่องปวดท้องฉี่ดังนั้นพอเก็บน้ำนิดเดียวมันก็จะปวดท้องฉี่ละมันก็จะต้องไปฉี่เราก็ต้องตื่นมาและยิ่งพออายุมากๆเนี่ยนะขอแนะนำนะครับว่าหากระบอกฉี่มาไว้ข้างๆเตียงนอนเลยขึ้นมาฉี่

0: คือเพิ่มอีกคำถามหนึ่งนะคะคนเดียวกันตอนนี้ตาซ้ายมองไม่ชัดเหมือนมีอะไรมาบังตานะคะมองเห็นกลางๆมีสีขาวขุ่นๆกลางตาด้วยนะคะหมอเคยบอกว่าประสาทตาอาจจะเสื่อมให้ไปฉีดยาหลายครั้งจนหมดเงินเลยเลิกไปแล้วเลยเลิกไปฉีดแล้วค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำวิธีการรักษาต่อนอกจากฉีดยาอย่างเดียวค่ะคุณหม
1: อันอย่างนี้นะครับผมขอแนะนำอันนี้อย่าคิดว่าผมเป็นการรักษานะเป็นการแนะนำเพื่อไม่ต้องเสียสตางค์เนี่ยท่านใช้วิธีการนวดตาดูสินะครับการฉีดยาเข้าไปในตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ราคาก็แพงมากด้วยท่านแบมือขึ้นมานะครับตรงโคนข้อมือเราเนี่ยที่เหนือข้อมือเข้าไปทางด้านนิ้วก้อยมันจะมีเนื้อนูนๆขึ้นมานะครับท่านก็หลับตานะครับแล้วก็เอาเนื้อนูนๆตรงนั้นกดเข้าไปที่เบ้าตาถามว่ากดแรงแค่ไหนกดแรงพอให้เราเห็นแสงขาวๆหน่อยนะไม่ต้องแรงมากนะเราก็นับ1ถึง20จากนั้นมันก็รีดออกไปหางตาทั้งสองข้างนะครับอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนะนานๆสักพักนึงก็ทำทีนึงสักพักนึงก็ทำทีนึงทำไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ผมไม่อยากให้กินวิตามินอีกอ่ะกินวิตามินกับยาบำรุงเลือดตอนท้องนะเอาเป็นแค่ตอนนอนชุดนึงแล้วกันนะมันอาจจะช่วยทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับผมบอกนะครับว่าจอประสาทตาเสื่อมเดี๋ยวนี้คนก็เป็นกันเยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมบุ้นในตาเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องโทรศัพท์เรื่องการใช้โทรศัพท์มากเรื่องอะไรเงี้ยหรือดูจอคอมพิวเตอร์มากนะครับแต่72ปีแล้วก็ยังโอเคนะยังถือว่ายังอายุยังไม่มากอ่ะผมก็ยังไม่มากเลย73อย่างเงี้ยยังอายุไม่มากครับยังจะเด็กอยู่เลยใช่ทุกทีก็ยังหนูอยู่เลย
0: ว่าลองดูนะคะคุณผัดไทยคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสัปดาห์นี้
1: ครับใครที่ต้องการที่จะปรึกษาผมนะเป็นการส่วนตัวก็0818035462ท่านอย่าโทรมาในเวลาอื่นนะก็ขอเป็น4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมไม่ตอบนะแล้วเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็โทรมาวันอาทิตย์ท่านก็โทรมาบอกท่านจะขอถามหน่อยนะแนะนำตัวก็ไม่แนะนำแล้วก็ผมบอกเลยครับว่าอย่างเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่คือท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผมให้บริการท่านฟรีมีที่ไหนบ้างมีหมอที่ไหนบ้างคือเขาจะมาบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับพวกวิชาชีพก็ชอบโทรมาเยอะเลยแหละเพราะว่าผมบอกเจออย่างเงี้ยนะผมเนี่ย
0: เมื่อคุณหมอจะบอก
1: เข้าใจ
0: สาธารณะเลย
1: ใจกันหน่อยนะเอาแค
0: ่
1: 2ชั่วโมงนะ4 โมงถึง 5 โมงวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เจอกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมไหมคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนายแพทย์อิวัตวิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันพักสักครู่นะคะกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: กองทัพไทยเร่งระบายน้ำเคหะร่มเกล้า33ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลและภาคีเครือข่ายซึ่งร่วมกันติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของกำลังพลพร้อมติดตามสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายยกพลขึ้นภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองได้รับความสนใจ

0: เป็นพิเศษบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐเทียบท่าและกำลังพลทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆโดยรถบัสรถตู้และรถโดยสารรับจ้างขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหนึ่งในมาตรการสำคัญคือไม่อนุญาตให้กำลังพลเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขอให้ใช้รถบัสรถตู้หรือรถโดยสารที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะหาดป่าตองก็จัดกำลังดูแลทางด้านการจราจรและความปลอดภัยโดยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้ส่งผลให้พื้นที่การท่องเที่ยวและภาคบริการในจังหวัดมีความคึกคักมากขึ้นทหารอเมริกันฆาตกรรมหญิงในญี่ปุ่นทหารนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การประท้วงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นไปยังรัฐบาลสหรัฐโดยสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือเดวินเจคอบ ปัลลาดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาส่วนผู้เสียชีวิตคืออันนายางิเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีอาศัยในเมืองนาฮะในเมืองหลวงของโอกินาวาศพของเธอถูกพบในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นภายในห้องพักของโรงแรมในเมืองนาฮะสภาพศพบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและน่าสยดสยองอย่างยิ่งขณะที่ชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และนำความโกรธแค้นอย่างรุนแรงโดยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐทันทีในส่วนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้คำมั่นว่ากองทัพและสถานทูตสหรัฐจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในการสืบสวนอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

11นาฬิกา10นาทีกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4ตุลาคม2569นะคะก็ใครที่อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเนาะบางท่านก็หยุดงานมาหลายวันแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วบางคนบอกว่าหยุดทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าน้ำมันไม่ลดออกจากบ้านไม่ได้อย่าลืมนะคะภัยพิบัติไม่ได้เริ่มต้นเมื่อน้ำมาแล้วก็ไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของหลายๆคนโดยเฉพาะภาครัฐนะคะน้ำลดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเดี๋ยววันนี้มีการแชร์ไอเดียกันเยอะมากเลยนะคะบ้านทรงสูงบางคนก็ต้องเรียกว่าอยากซื้อเรือเมื่อสักครู่คุยกับหมอวิวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อเรือไว้ประจำบ้านนะคะแล้วก็

0: ใครที่มีบ้านชั้นเดียวต่อไปก็ต้องสร้างแบบว่าให้สูงยาวขึ้นไปนะคะที่แต่เราก็ต้องสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอนะคะบ้านที่ แจ้งวัฒนะน้ำลดหรือยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะบ้านหมออิวัตรลดแล้วนะคะดร.นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับนางศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงน้องแป้งหลังไมค์ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เนาะทีนี้รู้สึกว่า
0: หนักนะคะเนื้อยังหนักอยู
1: ่จะ
0: หลายจุดในกรุงเทพค่ะพี่หมอ
1: ทวนทวนนะ
0: ใช่ค่ะฟังตะวันออกที่บ้านเพื่อนแถวร่มเกล้าแล้วก็แฟนรายการเราสุวินทวงก็ยังหนักอยู่นะคะน้ำยังท่วมบ้านอยู่ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ก็มันสูบไปไหนก็ไม่ได้อะค่ะสูบก็ไม่ออกไม่มีท่อซิ่งเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันไม่รู้จะไปไหนอะน้ำมันไม่ระบาย
1: ครับ
0: นะคะน่าเห็นใจมากน้ำมันเน่าแล้วอะตอนเนี้ยเนี่ยเพื่อนที่อยู่แถวหมู่บ้านแถวร่มเก้านะคะแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬาเขาบอกว่า เขาเข้าไปที่บ้านลองดูว่าจะไปเก็บเสื้อผ้าสักสองสามชุดที่อยู่ชั้นบนนะคะปรากฏว่าลุยเข้าไปไม่ได้มันเหม็นน้ำเน่า
1: ครับ
0: ชั้นหนึ่งที่น้ำท่วมอยู่ประมาณสักนิดกว่านี่เขาบอกว่าคือลุยเข้าไม่ได้ค่ะมันเหม็นเหม็นแล้ว
1: ครับ
0: 7-8วันแล้วค่ะก็น่าเห็นใจลดแล้วใช่ไหมคะบ้านพี่หมอ
1: ของพี่ก็3 วัน
0: อยู่กับน้องน้ำอยู่กับน้องน้ำไป3 วัน
1: อยู่3 วันสามคืนแหละเนาะประมาณน่าจะ3 คืน
0: 3 วัน 3 คืนนะคะรักน้องน้ำมาก
1: นั่นแหละ
0: นะคะก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่น้องน้ำบอกเธอจะหนีฉันไปไหนจนกว่าฉันจะไปเองนะคะก็มันบางพื้นที่นะคะไม่เคยท่วมมาก่อนก็ท่วมบางพื้นที่บอกว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรที่จะหนักหนากว่าปี2554แล้วนะบอกไม่จริงปีนี้บางพื้นที่หนักกว่าเยอะก็มีเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะพี่หมอว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่แน่นอน
1: ก็ทุกวันนี้นางสุไลนะก็มีหลายอย่างที่แบบที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเวลาเราฟังอ่ะนะเราได้แต่ฟังข่าวที่ดูกันไปนี่นะก็ดูแต่ข่าวแล้วก็ต่างก็มีหลายด้านนะครับที่มาวิเคราะห์ที่มาประเมินนะฮะถึงเรื่องของผลกระทบต่างๆที่ในช่วงเวลาที่มันน้ำกำลังท่วมเนี่ยพูดง่ายตอนนี้ก็ถือว่ายังกำลังท่วมอยู่หลายพื้นที่นะฮะแล้วก็ถ้าจะถามพี่ก็ฟังนะเราก็บางคนก็รอเห็นภาพของผู้สูญเสียเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยนะพี่ก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราก็ยังพอยังน้อยกว่าหลายๆท่านนะที่กำลังเผชิญอยู่นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีรถของพี่ก็เข้ามานะฮะแล้วก็รถบางทียังออกไม่ได้เลยแล้วก็คิดก็เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติเพราะว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปโวยวายเครียดนะหรือว่าไปโศกเศร้ากับสิ่งที่เกิดไปแล้วก็ไม่ได้ต้องหาทางแก้อย่างเดียวนะครับหาทางแก้แล้วค่อยๆแก้ไปทีละเปาะละเปาะนะอย่างที่บ้านเนี่ยพอน้ำเข้านะข้างหลังบ้านข้างหน้าบ้านตั้งสองหลังกันที่ว่านี่นะมันก็แต่ว่าเสียหายมันก็เสียนะมันก็วันนี้ก็แก้ปัญหาโดยที่บ้านก็ไปซื้อไอ้พวกกล่องอะไรพลาสติกกันนะเพราะว่าเอาของบางเรื่องที่มันอยู่ในตู้หรูๆเก่าๆอ่ะมันคงใช้ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องทิ้งนะก็ต้องมาค่อยๆปัดกวาดอะไรที่มันเสียหายไปแล้วก็ค่อยๆเตรียมตัวค่อยทิ้ง

0: ไปค่อยอะไรงี้แหละนะฮะบ้านช่องก็ มันก็ต้องอยู่อย่างนี้ต้องเสียอะไรเราจะไปโอ้ยมาดั้งบนอยู่โอ้มามันเราทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะฮะก็ได้ใกล้ก็คิดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันคือแล้วอ๋อนี่ขนาดบ้านเราขนาดนี้นะโอ้มันหนักกันนะมันเยอะมันนะขนาดเรามีแค่ไม่เนี่ยประมาณไม่กี่ตารางวาแต่ว่าโอ้โหพอมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราก็มานึกถึงการที่เราเก็บของไว้บางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ได้ก็เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ป้องกันอะไรเงี้ยนะแล้วพอเสียหายขึ้นมามันก็จะไปเซตองเซตได้ก็ไม่ได้จะทำในของนอกกายนี่ก็ว่ากันเลยนะ
1: ก็ต้องทำใจอย่างเดียวใช่ไหม
0: ต้องทำใจ
1: เป็นทำใจยากนะเพราะว่าบางทีว่าทรัพย์สินบางอย่างมันต้องจนกว่าจะหาซื้อมาได้ต้องสะสมเงินเป็นเวลานานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็อะไรอาวรนิดนึงเลยเน
0: า
1: ะเนี่ยค่ะปัญหาเยอะมากแล้วก็อันนึงที่เห็นนะในภาพข่าวนะคะเกือบทุกบ้านนะพี่หมอเวลาจะอบพยพกันออกมาเนี่ยนะคะต้องมีเกือบทุกบ้านเลยหมากับแมวคือทิ้งมันไม่ได้เลยจริงๆนะว่าไหม
0: แน่นอนครับเราก็เหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะเหมือนลูก
1: เป็นลูกเลยใช่
0: เหมือนลูก
1: ทิ้งไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องไปด้วยกัน
0: ก็มันล้างเลี้ยงก็แล้วนี่นั่นก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
1: ให้ดีที่สุด
0: เขาเป็นเพื่อนที่ดีตอนที่เขาเขาปกติเขาอะไรก็ช่วยนะมันเป็นเพื่อนเราบ้างมันก็คอยดูเขาเรียกว่าดูมาเฝ้าบ้านมั่งอะไรบ้างนะคอยเป็นเสียง ให้บ้างให้เราบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเรื่องธรรมดานะน้องสิบได้ว่าคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้นะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกว่าที่จะสงบลงพี่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะทางการที่ผู้รับผิดชอบที่เขาลุยลงไปหรือว่าทัวร์ไปลงทางโน้นทางนี้โดนหนักๆกันตรงนั้นนะฮะเขาโดนกันก็ทำยังไงได้นะครับก็โยนไปว่าเอ้าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตือนกันอะไรต่ออะไรนี่แหละนะฮะแต่ทีนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็มองว่าทุกคนกันในเมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.เป็นนายกนะเป็นนายกอบจ.ต่างๆเห็นโอ้โหแต่ละคนนี่หนักกันจริงๆนะที่เห็นอย่างกับแถวสมุทรปราการนี่ก็หนักนะ
1: ม
0: ากที่หมู่บ้านกรีนวิวกรีนวาเล่นะก็ท่านดร.แดนท่านดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ก็เป็นสถาบันสร้างชาตินะคือพี่ก็เคยไปร่วมกับท่านโอ้โหเห็นท่านก็ออกมาสู้มากหนักนะบ้านนั้นพี่เคยไปสถาบันนั้นนะตรงนั้นก็ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เสียหายเยอะก็แต่เขาเห็นอะไรที่แบบคือท่านเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะไงเป็นนายพลเป็นทหารเป็นอะไรเห็นระดมมาแล้วพี่ก็ชื่นชมนะพี่มองว่าท่านอ่ะเพราะจริงท่านเองอ่ะท่านก็เป็นคนที่มีความรู้มากเป็นศาสตราจารย์นะท่านก็เคยลงสมัครผู้ว่าเคยสมัครส.ส.และเคยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ไอ้การเมืองวิเคราะห์สถานการณ์โลกอะไรต่างๆนี่ท่านก็มีความรู้เยอะนี่ก็ฟังก็ท่านก็ระดมเอาน้ำเอารถมาดันมาอะไรกันนะแล้วก็มีพนักงานที่สถาบันตั้งชาติท่านก็ไปช่วยที่ดูในข่าวว่าก็เนี่ยนะฮะนี่น้องรู้น้องสิวไรลองคิดดูสิครับว่าขนาดมีหลายบ้านเพื่อนพวกพี่เหมือนกันที่เลยทางบางนาตราดไปทางโน้นอ่ะก็หนักเหมือนกันนะฮะเรามาเห็นของเราเนี่ยของเรายังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่ว่าไม่เท่าไหร่นี่ก็ถือว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะที่พี่อยู่เนี่ยเพราะมันไม่เคยเป็นมาก่อนมันแต่ว่าเขาก็หลังจากนั้นก็ยังไงดีก็เราก็พูดอยู่ไอ้คำบทเรียนไอ้ซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนี่นะ
1: ถอดบทเรียนจะถอดอีกละ
0: แล้วอยู่ๆก็เข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีเราก
1: ็
0: มีข่าวบางทีเราน่ากลัวกันทั้งส่วนไหนหลังจาก พี่น้ำลดลงไปแล้วนี่บ้านพี่เขาโอ้ฝนตกทุกวันเลย

0: ยนะฮะตกทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะแจ้งวัฒนะนี่ตรงข้างด้านหน้าเนี่ยเขาจะต้องมันตรงข้ามแมคโครตรงหน้าบ้านที่จะเลี้ยวเข้ามาตรงนั้นก็ต่ำมากๆเลยนะฮะก็ต้องคอยฟังคอยระวังประมาณพี่ก็ติดคลองบางพูดใช่ไหมแล้วก็น้ำก็แต่ก็ดูแล้วมันเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจเหมือนกันว่าพี่เอ้ยคงไม่เป็นไรละไม่เป็นไรละฮะเราก็ต้องเราถ้าเราไปวิตกจริตอะไรมากมันก็ไม่ได้
1: มันก็เครียดใช่ไหมคะ
0: คือดีว่าที่บ้านที่นี่เราเห็น
1: ฮะค่ะได้เห็นนักข่าวหรือว่าบางคนโดยเฉพาะนักวิชาการด้านเนี่ยด้านที่เขาติดตามเรื่องภัยพิบัติของโลกเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเขามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าบางจุดอะเคยมีราคาที่ดินอะพี่หมอปัญหาดินมาซับในบางพื้นที่นะคะมันสูงปี๊ดมากเลยเมื่อก่อนนะต่อไปนี่คือดิ่งเลยนะคะบางจุดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอ้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งห่างมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างกลุ่มคนที่มีแบบมีเงินเพียงพอที่จะซ่อมแซมบ้านซื้ออะไรใหม่ได้อะไรนะคะกับกลุ่มคนที่แบบเปราะบางอะยิ่งของจมไปกับน้ำเนี่ยก็จะยิ่งหนักไปกว่าเดิมแล้วก็ไอการเยียวยาแน่นอนอย่างที่หลายคนบอกว่าในแต่ละครั้งนี่นะคะมันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงมันก็ได้แค่นั้นแหละ 9,000 บาทหลังก็ไม่เกิน 40,000 กว่าบาทแต่บางคนนี่ต้องซ่อมบ้านเป็นแสนเป็นหลายแสนนะคะเนี่ยนี่คือปัญหาที่จะตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอายังไงต่อก็คือว่าทุกคนต้องเยียวยาจิตใจของต
0: ั
1: วเองก
0: ่
1: อนว่าไหมพ
0: ี่
1: หมอเน
0: า
1: ะ
0: แน่นอนครับต้องกลับมาดูงาน
1: ต้องดูใจตัวเองก
0: ่อนพี่ก็พยายามอยู่แล้วก็คือปกติเราอ่ะพี่ก็ชอบออกกำลังกายเนาะแล้วก็เราก็ชอบออกแดดอะไรเงี้ยมันประหลาดนะน้องแสดงว่าช่วงที่มันเราไม่มีแสงแดดเนี่ยตอนแรกทำให้เราแบบมันคือมันป่วยขึ้นมามันใกล้ๆมันเรียกไม่ผมก็เรียกว่ามันร่างกายเรามันไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนกับอีตอนที่เราได้ออกกำลังนะครับเราได้รับแสงแดดเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยนะพอหมดพอน้ำลงโอ้โหเรานี่ยุ่งมากตรงไหนพี่นี่ไปวิทย์น้ำในรถบ้างใช่ไหมไปเอาพรมไปตากบ้างนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยตากนี่ยังไม่ได้ตัดหญ้านะตัดหญ้าต้นไม้เนี่ยครับที่บ้านนี่สองแปลงนี่โอ้โหที่บ้านก็เหนื่อยกันทำกัน
1: เหนื่อยกันทุกคนนะคะ
0: นั่นแหละฮะ
1: อันนี้ของจริงเนี่ยแหละของจริงนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาเครียดเลยมีแต่เวลาเหนื่อยก็เดี๋ยวพักผ่อนก็หายพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่นะคะ
0: เนี่ยห้องทำงานพี่ก็ที่น้องสุไลเกอร์เห็นนะห้องเนี้ยพี่ก็ไปทำงานแล้วก็ห้องมันติดกับโรงรถไงตรงนี้มันก็ต่ำเงี้ยน้ำก็มันก็แทรกเข้ามาได้เหมือนกันเลยนะ
1: แล้วตอนนี้คลินิกนวดคลินิกแพทย์แผนไทยยังเปิดปกติไหมหรือว่า
0: ก็ยังเปิดแต่ว่าโอ้กระทบอย่างมากเลยนะ
1: โอ้โห
0: มันก็เนี่ยน้องแม่น้องนี่ก็พูดง่ายๆว่าคนที่มาอยู่นี่ก็นะเงินเดือนก็พอสมควรแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันไปแต่ว่าลำทางก็มันเข้าทุกซอยนะเข้าไปทุกซอยใช่แล้วก็น้องที่ก็มาหมอพวกหมอพวกมาก็มาไม่ได้บ้านก็เสียหายเยอะเลยบ้านก็อยู่แถวมินบุรีทางโน้นนะแล้วก็อีกคนก็อยู่ต่างจังหวัดก็ที่บ้านเสียหายมากเอาต้องกลับด้วย
1: ก็กระทบบ้านก่อนเลยอย่าง
0: น
1: ี้เหรอฮะ
0: ใช่ครับกระทบกันไปก็เหลือมีอยู่ระดับอาจารย์อยู่สองคนก็นั่งกันทำอะไรไปก่อนก็ดูกันไป
1: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าใครจะไปใช้บริการนวดเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสมุนไพรก็ยังไปได้ใช่ไหมคะ
0: ก็ได้อยู่ครับก็ได้ก็เบอร์นั่นแหละก็เบอร์ที่ต้องโทรไปที่เบอร์อะไรที่ให้ของสิวเลยเบอร์คลินิก
1: โอ
0: ้ค่ะแต่ดีที่โรงงานไม่มีน้ำนะแสดงที่ใส่น้อยไม่มี
1: อันนั้นก็โชคดีไป
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้นับจากนี้ไปเนี่ยพี่ว่านะมันเศรษฐกิจมันจะไปอย่างไรยังไม่รู้เลยน้องสิไลเพราะว่าน
1: ั่นคือ
0: ด้านของเราของพี่อย่างพี่เนี่ยเป็น SME ใช่ไหมครับก็เราไปผู้ประกอบการซึ่งมันกระทบมากเพราะ

0: เราก็ใช้ทุนของชนะสภาพคล่องจากแหล่งเงินแหล่งธนาคารอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้มันพี่มองไม่เห็นนะมาตรการหรือว่าโครงการอะไรที่มาช่วยพยุงนะให้กับ SME หรือโครงการที่มันโดนเยอะเหมือนกันนะให้พี่ก็มองเป็นใจวัดหรือมอนเลิศใช่ไหมมองมอนเลิศ
1: สยาม
0: สยามใช่ค่ะพี่ก็โอ้โหแกเสียไปเยอะเสียหายเยอะเหมือนกันนะหลายร้อยล้านนี่ว่างั้นแกบอกว่าโดมในใหม่นี่แกบอกอยากจะยิงหัวอยากจะยิงอยากจะฆ่าตัวตายอยากยิงตัวตายแกพูดพี่ก็ฟังอยู่นะแต่ก็คิดไปคิดมาแกบอกเอ๊ะแกก็ทำมาตั้งชีวิตอายุ93แล้วนึกอะไรคิดดู
1: ดูสินะ
0: แกก็บอกว่า
1: สู้จริงๆนะ
0: โอ้คิดไปคิดมาเอา
1: ผ่านมาไม่รู้กี่สถานการณ์แล้วคนเนี้ย
0: ใช่พี่ก็เลยขึ้นมาเอ๊ะใจพี่ก็ยังหนุ่มกว่าแกหน่อยนะพี่ก็บอกยังโอ้
1: หนุ่มเยอะเลย
0: 93ยังสู้เราก็ยัง
1: 90กว่าเลยนะโอ้
0: 93แกบอก3
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าแกคงมีลูกแล้วก็คงจะดูแลแต่ว่าคือการที่ทำอะไรมันยังเป็นตำนานนะถ้าที่พี่ดูเนี่ยสวนสยามนี้อันนี้เราก็พูดแบบมันเห็นในทีวีแล้วเห็นภาพกับคนที่สร้างมากับมือนะแล้วก็ถูกแบบก็เรียกว่าถูกอะไรในแทบจะพริบตาที่เคยบอกไปในแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วมันเข้าไปหมดครับทำลายเครื่องจักรเครื่องเล่นเครื่องอะไรที่ไปแบบโอ้โหแบบมันไม่ได้จะต่ำยังไงมันป้องกันอะไรก็ไม่ได้อะไรแกนะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งของอะไรที่เราต้องรู้นะไอ้วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลอันนี้ว่างตรงๆน้องเฉยนะว่าเขาจะดูทั่วถึงไหมนะดูผู้ประกอบการนี่คือบางครั้งเวลาเอาเงินมาใครก็เห็นก็กู้เงินเยอะแยะนั่นรัฐบาลเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะดูไปในทุกมิติไหมว่านะครับผู้ประกอบการอันไหนที่เดือดร้อนมากๆคนที่จะไปยุ่งคนที่จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยยืนขึ้นมาอีกสักครั้งนะเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างผู้ประกอบการทั้งหลายพี่ PSME เหมือนกันพี่ก็ถ้าว่ารัฐบาลหรือแบงก์อาจจะถ้าไม่มีโอกาสที่จะปล่อยให้เราช่วยอะไรที่ของพี่มันเป็นภาคผลิตใช่ไหมผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะเวลาเราจะขายเวลาเราจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องมีทำหนุนทุนนะต้องทำเนี้ยพี่ก็เลยเสียวๆอยู่เหมือนกันนะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าณต่อไปเนี้ยนะนับจากวันนี้ไปที่เวลามีข่าวเวลามีกรมอุตุก็บอกว่าให้ระมัดระวังให้ขนของขึ้นที่สูงคือบางทีเวลาเขาบอกว่าระวังวันที่11 12อะไรเงี้ยเราก็ว่าเอาอีกแล้วเนี้ยนะอย่างงี้นะ
1: ภาวะเนี่ยนะคะเริ่มร้อนก็เรียกร้อนภาวะ
0: นั่นนะพี่ก็เราก็ต้อง
1: มัน
0: ต้องดูตามข่าวนู้นอะไรนะเราทำข่าวเราก็ได้แต่ดูว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอะไรมาไหมนะครับที่จะเข้าไปดูแลนะคือบางคนเนี่ยมันพี่ว่าเที่ยวนี้อันนี้มันน้ำมันยังไม่ลดเท่าไหร่นู้นอะไรนะมันยังหมายถึงว่ายังมีหลายที่ที่ยังโอ้ยังแก้ปัญหากันอยู่เลย
1: ที่สำคัญคือมันยังท่วมอีกอะค่ะ
0: ครับ
1: มันจะมีฝนตกลงมาอีกอ่ะเนี่ย
0: เนี่ยก็รออย่างนี้นู้นอะไรเรามองว่าสิ่งที่เกินความคาดหมายหรือสิ่งที่แบบธรรมชาติที่แบบยังก็ฝนอย่างเงี้ยใช่ไหมสามวันสามคืนอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เจอไม่เคยเห็นนะเนาะแล้วก็บางทีมีข่าวออกมาก็บอกอีกไม่นานนี่มันจะ7วัน7คืนอย่างเงี้ยแล้วก็
1: โอ้โหอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้
1: จะอยู่กันยังไงใช่ค่ะ
0: สามวันสามคืน
1: ตายแน่ๆบางคนบอกโอ้ตายแน่ๆแค่สองสามวันนี้ก็แบบจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ห้าวันเจ็ดวันนี้พี่หมอเอ้ยมันคงไม่ถึงเลยนะ
0: ทุกคนต้องจะอะไรพี่เนี่ยรถเบนซ์เก่าๆแก่ๆของพี่อยู่นะยังทำอะไรไม่ได้เลยก็จะให้ยกไปพี่โอ้ยอย่าเพิ่งคอยก่อนแล้วเพราะมันน้ำมันเข้าไปทีนี้มันสมองมันอยู่ตามพื้นไงสมองมันจะเป็นสายไฟอ่ะพี่ก็ต้องถอดปลั๊กไปถอดอะไรมาก่อนแล้วก็ยังไม่กล้าไปยุ่งกับเขานะก็เอาใช้ไอ้กันสูงๆก็สูงๆใส่ไปคือมันอย่างเงี้ยอะไรเราก็ แก้กันไปเราอย่าไปโอ้

0: นี้นั่นอะไรมันเสียมันก็ต้องยอม
1: โอ้แต่ก็เข้าใจคนที่แบบบางทีเขาก็อดควรบ้างแหละนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ทันใจอ่ะหน่วยงานภาครัฐก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะขยับช้าไหมในบางจุดบางพื้นที่นะพี่หมออันนี้ก็ให้ชาวบ้านบ่นบ้างนะคะชาวบ้านบ่นบ้างก็คงจะไม่เป็นไรนะการบ่นการระบายบางทีมันก็จะเป็นการปลดทุกข์ได้อีกทางหนึ่งไหมพี่หมอว่านะ
0: ก็มันอย่างนี้อะไรการที่ระบายเนี่ยเราก็อย่างพี่อ่ะเราก็รู้นะเราก็ผ่านแต่ไม่ใช่ชีวิตไประบายกับอย่างบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้นะพี่ว่าม
1: ัน
0: เราจะไปบอกว่าเขาก็ต้องเข้มแข็งเขาก็ต้องอดทนเขาก็ต้องยอมรับฟังใช่ไหมมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะรับอาสาที่มาช่วยใช่ไหมทีนี้คนเขากลัวกันอะไรนั่นคืออะไรเขากลัวว่าเวลามีอะไรขึ้นมานะครับเวลาเงินมาเนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงมันจะมีช่องว่างช่องโบให้ก็เรียกว่ารั่วไหลอย่างเงี้ยประเทศไทยเราตอนนี้เข้ามาสู่ตอนที่ว่าคอร์รัปชันนี่มันเป็นเรื่องที่โอ้มันน่ากลัวมากๆเลยนะน่ากลัวแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตนะทุกวันที่วันนี้มันก็น้องคิวเลยลองดูดิกระทบไปทุกมิติเลยเห็นไหมข้าวของปลื้ดขึ้นมานี่แพงขึ้นมาก็วันนั้นที่เราดูที่ผักเนี่ยผักประมาณอะไรกะเพราโล50ตัวนี้เป็น250อะไรเงี้ยเห็นเป็นข่าวนะน่าจะจริงหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไข่เนี่ยโอ้โหขึ้นมาทีกี่บาทจาก2บาทไป7 8บาทอย่างเงี้ยนี่ก็ว่ากันนะเห็นข่าวกันนะตอนนี้พี่ก็ไปแมคโครมาโอ้โหคนก็ไปซื้อของกันนะซื้อของซื้ออะไรกัน
1: ใช่คือพอมีการเตือนจากกรมอุตุรอบนึงเนี่ยใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะสนุกแล้วก็ไปเตรียมของกันอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะระหว่างวันที่4คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะใครที่อยู่ริมเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยน้ำจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะบ่าไหลเข้าท่วมจังหวัดก่อนที่จะลงสู่ทะเลนะคะปทุมนนทบุรีเนี่ยที่พี่หมออยู่ก็ใช่นะสุพรรณการกรุงเทพนี่นะคะโอ้มันระบายยากกันมากเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะ
0: ตอนนี้พี่ก็ไปทำบุญพี่ไปทำบุญที่วัดป่าสุขพอดีหลวงพี่ที่ทำบุญประจำเนี่ยท่านก็บ้านก็อยู่ที่อ่างทองติดแม่น้ำน้อยท่านก็บอกน้ำก็ขึ้นเยอะอยู่เนี่ยปีนี้ขึ้นเยอะกว่าปีที่แล้ว
1: ก็
0: อย่างนี้นั่นคืออะไรคือจริงๆแล้วแหละประเทศไทยเราอ่ะนะเราถ้าจะมองกันก็มันจะมีสายน้ำอ่ะมันต้องเชื่อมโยงกันมานะตั้งแต่ภาคเหนือนะภาคกลางสู่ไปลงแม่ลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปทะเลอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ในตลาดการจริงๆเราก็มองว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เรื่องบ้านมั้งไอ้ประเทศไอ้แผ่นดินเนี่ยพื้นดินก็ซุดลงไปเรื่อยๆซุดไปเรื่อยแล้วก็อย่างที่เห็นนะความเจริญเนี่ยที่เขาบอกว่ามันต้องเอาพื้นที่ที่ควรจะมีน้ำอาศัยอะแต่กลายเป็นไปถมให้ไปทำไปขันไปกว้างไปกั้นอะไรเงี้ยน้องก็เลยทำให้น้ำไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะน้องน้ำก็แกก็ไปตอกแทรกไปมันก็ล้นลิงล้นคลองก็เข้าบ้านอยู่ดีเข้าบ้านอยู่ดี
1: ก็สู้ๆให้กำลังใจกันนี่แหละกันเองนะคะให้ทุกคนสู้ต่อไปเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะกับเรื่องนี้ก่อนจะพักจะชวนพี่หมอคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นนะตอนนี้เขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยค่าของชีพมันสูงมากบางทีลูกบางครอบครัวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แยกเรือนออกไปเหมือนฝรั่งนะคะญี่ปุ่นกับไทยก็คล้ายกันพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่ด้วยกันนะพี่หมอแต่ว่าครอบครัวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยลูกสาววัย36ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เนี่ยอายุ60กว่าแล้วนะคะนางสาวมิซากินี่เป็นข่าวเลยนะมิซากิเป็นพนักงานสัญญาจ้างอยู่ในกรุงโตเกียวและรับเงินเดือนก็ถ้าคุณเป็นเงินไทยก็ 40,000 กว่าบาทแสน 180,000 เยนก็เป็นแค่ 40,000 กว่าเธอก็บอกว่ารายได้แค่นี้จะออกไปอยู่

0: คนเดียวคงไม่รอดเดี๋ยวจะค่าเช่าบ้านบ้างค่านู่นค่านี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่กับพ่อแม่บ้านหลังเดิมก็อาจจะช่วยค่าใช้จ่ายให้แม่สักเดือนละประมาณ 7-8,000 นะก็งานส่วนใหญ่ก็ยังให้แม่เป็นคนจัดการนะคะเธอก็บอกว่าปัจจุบันเนี้ยก็ไม่คิดจะมีครอบครัวหรอก36ปีแล้วก็ตามนะคะแต่เธอใช้เงินส่วนใหญ่ทุ่มไปกับตามกรีดบรรดาไอดอลที่เป็นผู้ชายก็คือชอบแบบศิลปินชายที่เธอชอบไปแสดงคอนเสิร์ตไปแล้วที่ไหนเธอก็ตามไปดูอย่างมีความสุขนะแต่แล้ววันหนึ่งเธอบอกว่าความสุขของเธอที่อยู่มา36ปีเนี่ยมันพังลงโดยที่เธอช็อกมากก็บอกว่าได้ยินเสียงพ่อกับแม่เนี่ยมีอะไรกันแล้วเธอรู้สึกว่าเธอด่าแม่เลยคือหลุดปากไปว่าอายุขนาดนี้แล้วจะมาทำอะไรแบบนี้มันน่าขยะขยแงเธอรับไม่ได้เธอบอกว่าทำไมแม่ไม่อายเธอบ้างเลยไม่ขอโทษเธออะไรเงี้ยแต่คนเป็นแม่บอกว่าเอ้าก็คือนี่แหละก็คือมันเป็นความรักอะไรประมาณนี้คือแม่ก็ยื่นคำขาดบอกถ้าลูกทนไม่ไหวก็คือต้องออกไปอยู่ข้างนอกคือนี่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่เธอมาเขียนฟ้องสังคมในโซเชียลมีเดียว่าสรุปแล้วระหว่างพ่อแม่กับลูกอายุ36เนี่ยใครผิดใครถูกเรื่องนี้พี่หม
1: อเอาที่จริงนะถ้าเราไปมองถึงเรื่องของถ้ามันจะแยกออกไปเป็นประเด็นก็เรื่องของคนอายุแค่เท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่แม่เขาเนี่ย
0: 60 กว่าทั้งคู่ค่ะพ
1: ่อ
0: แ
1: ม่ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนี่ครับ
0: ก็นั่นสิคะ
1: นะฮะแม่ก็ไม่ได้มีความผิดนะฮะแล้วก็ก็ถือว่าคู่สามีภรรยาในเวลาเขาอยู่ด้วยกันนี่นะฮะยิ่งอายุมากนะที่เขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ในทางเพศเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ได้ไปแบบชั่วอายุไขนะโดยเฉพาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วยิ่งนะฮะเราก็ต้องมองไปในมุมบวกนะครับว่าอายุยิ่งสูงอายุนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีสัมพันธ์ทางเรื่องของเรื่องเพศนี่นะเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คู่รักนะคู่สามีภรรยาเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้มีความก็เรียกว่ามีความสุข
0: ไม่
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับในเนี่ยก็จะพูดตรงนี้ก็คืออย่างกับอาจารย์เจกนัสสิรินี่ท่านเป็นพูดง่ายว่าท่านเป็นคนที่เหมือนกับเป็นค้นนะครับค้นคิดวิธีการทำอย่างไรให้อายุยืนใช่ไห
0: ม
1: แล้วโดยปราศจากโรคอะไรทั้งหลายก็ไปมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะโดยประเด็นหลังเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องเพศเนี่ยเพราะว่าขนาดที่ลูกสาวเนี่ยก็บอกลูกสาวก็มีอยู่คู่สองคู่นี่แหละที่ลูกแกมีลูกสาวสองสามคนแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะที่เข้าใจพ่อมากเลยทั้งที่แม่เสียไปแล้วด้วยซ้ำไปนะบอกว่าคือเขาจะต้องหาผู้หญิงบริการไหมเนี่ยให้พ่อมาดูแลพ่อนะมาดูแลมาไปซื้อผู้ชายซื้อผู้หญิงที่เขาน้องบริการที่ให้บริการทางนี้นะให้มาดูแลโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้แกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านให้ฟังนะในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของมันก็เรื่องของวัฒนธรรมกันนะการแสดงออกของความรักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะผู้หญิงลูกสาวทางเนี้ยที่เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ยังมีอะไรกันอีกอายุขนาดนี้แล้วนี่แสดงว่า
0: ค่ะ
1: ที่ว่ามันจิตใจเขาแคบนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแทนที่จะสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะเพียงแต่ว่าอะไรสิ่งนี้ครับการที่คู่ขอหลอกพ่อแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเวลาจะมีอะไรกันอะไรต่ออะไรต้องมีเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็น privacy เป็นแบบมันต้องมิดชิดต้องไม่ให้อะไรต่ออะไรแสดงออกในลักษณะที่ไม่สุภาพอะไรเงี้ยอันนี้ก็ในแง่นั้นนะในแง่นี้ถ้าไปทำอะไรที่มันแสดงออกแบบนั้นนะแน่นอนครับมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นภาพลักษณ์ทำให้ ถ้าเป็นขนาดนั้นนะลูกก็อาจจะโวยวายอะไรได้แต่ว่าต้องมีวิธีแก้นะอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าแม่ก็บอกว่าถ้าหากว่าอยู่ไม่ไหวก็ต้องให้ยังไงนะเพราะว่าอะไรนะ
0: ก็คือว่าต้องไปอาศัยอยู่เองเพราะว่ารู้สึกบ้านนี้เขามีพี่น้อง2คนถึง3คนเนี่ยคนอื่นก็ไปอยู่นอกบ้านหมดแล้วแยกตัวไปหมดแล้วเหลือแต่คนเนี้ยเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เคยได้ยินอยู่เหมือนกันที่ก็เคยได้ยินอยู่นะแล้วก็ถ้าเราจะไปมองนะว่าคือความขัดแย้งในครอบครัวไอ้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะทุกท่านเมื่อกี้เราเปิดเรื่องของเพลงเรื่องของความรักนะครับจริงๆความรักมันก็นะพี่ก็ฟังพี่ชอบนะเพลงเนี้ยแต่ว่าเวลาเราฟังเพลงอย่างที่ไปเมื่อกี้ว่าเวลาเราจะดูความหมายนี้ค่อนข้างจะฟังเป็นศัพท์เป็นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าคือแบบต้องฟังดีๆถึงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถึงเรื่องของความรักนะก็หมายถึงว่ามันมีหลายมิติมากๆเลยของความรักใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักจริงๆเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องรักอ่ะนะก็กลัวมันจะอยู่ด้วยกันไม่มีความรักมันก็
0: ใช่มันต้องอยู่ได้ด้วยความรักอ่ะถ้าอยู่แบบหมางเมินไม่คุยไม่พูดไม่จาต่างคนต่างอยู่คนละมุมมันก็ไม่ใช่ครอบครัวนะพี่หมอเนาะใช่ไหมคะ
1: เมื่อบทเพลงเมื่อกี้นี้พี่ก็มองเอ๊ะเพลงแบบเนี้ยคล้ายๆว่าละเขาเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนะคือสมัยเนี้ยเราเห็นนะว่าบางคนโอ้รักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยรักในจินตนาการรักในเรื่องของคิดกันไปจนกระทั่งบางครั้งเราเห็นไหมบางคนโอ้ยตอนที่ในรูปสวยมากเลยพอเจอหน้าโอ้ไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนะแต่อย่างเงี้ยเพลงแบบนี้น่าเพลงแบบเมื่อกี้นี่น่ารักใช่ไหมผมคิดถึงว่ามาเจอแล้วขนาดนี้ใช่ไหมพี่ก็บอกความหมายดี
0: ถ้างั้นว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเพลงหนึ่งนะอีกเพลงหนึ่งที่พี่หมอเตรียมไว้นะ
1: ได้
0: ไหมคะได้เลยเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายมีจดหมายรออยู่ฉบับด้วยนะคะฉบับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวรอค่ะพี่หมอจะตอบให้สักครู่ค่ะ
1: ครับเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้

0: แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: โอ้โหสลักจิตเลยนะคะเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่หมอเรียกให้นะคะไปเข้ากับคำถามเดี๋ยวนะกี่ข้อเนี่ยโอ้หกข้อวันนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าตอบไม่หมดนะได้สักสองข้อก็ยังดีนะพี่หมอนะก
1: ็
0: เป็นน้องเดี๋ยวนะอายุเท่าไหร่แล้วกันเนี่ยอายุ24ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: มีปัญหาเรื่องเพศศึกษาจะถามนะคะและน่าจะมีประโยชน์กับผู้อื่นบ้างตามสมควรนะคะพี่หมอนพรมีความคิดเห็นอย่างไรคะต่อการที่คู่รักมีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานหมายถึงว่าทั้งการที่มีอะไรกันบ้างและการได้เสียกันจริงๆของคำวิจารณ์ทุกๆด้านของคุณหมอนะคะตรงๆอย่างนี้เลย
1: โอ้แค่ข้อเดียวนี่ก่อนละมั้งเนี่ย
0: ข้อเดียวก่อนค่ะ
1: เนาะครับนี่แหละครับที่เราก็พูดถึงเรื่องของความรักน้อง

0: ไหนเพื่อเพลงเรามีรักๆเนาะเพลงแรกเป็นเพลงของความรักเป็นเพลงความรักนี่เพื่อมันที่เราบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยโดยเฉพาะคนที่รักกันชอบกันเนี่ยโดยเฉพาะรักในคู่สามีเรียกรักต่างวัยที่ว่ารักในเรื่องของเหมือนกับในเชิงคู่รักนี่แหละนะฮะแต่หรือจะเป็นเพศเดียวกันก็มีนะไม่เราไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อเป็นความรักแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายมิติความรักต้องมีความผูกพันมีความเจ็บปวดมีอะไรสารพัดในรสของความรักเขาเนาะแต่ว่าเรื่องของสามก็ถามถึงเรื่องความรักครับผมเรื่องมันจะเกี่ยวกับเรื่องของมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายอะไรที่เขาบอกเสมอว่าการอยู่ใกล้กันในใกล้ชิดกันเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าสู่วัยเนี่ยก็เราเป็นแรงขับหรือเป็นแรงผลักของธรรมชาติคือจากฮอร์โมนเพศฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายนี่นะมันก็เคยตามมาเกิดบางคนมาเจอด้วยกันเนี่ยโอ้บื้อว้ามีความสุขนะก็อยากอยู่ใกล้อะไรเนี้ยนะแต่ทีนี้ที่สมัยโบราณนี่บอกรักนวลสงวนตัวไม่ให้เขาเรียกอะไรนะไม่ให้จับมือถือแขนในเนี้ยอันนี้ต้องถามว่ามันผิดไหมนะเรื่องเนี้ยมันนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เราก็เรียกว่ามันคนถ้าเกิดคบกันรักกันชอบกันอ่ะมันก็ต้องมันยากนะที่จะห้ามไม่ให้มันแต่ต้องเนื้อตัวกันอะไรหรืออะไรด้วยกันเนี่ยนะฉะนั้นถามว่าในเมื่อมันอยู่ใกล้ชิดกันนะเนื้อมันจะต้องมีการมีการสัมผัสกันนะอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมีโอกาสที่จะไปถึงขั้นเข้าไปสู่แบบมีการมีเพศสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบอันนี้ถามว่าถูกไม่ถูกเราก็ต้องพูดถึงอย่างนี้นุ้ยใส่ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยเราแล้วเราถือว่าเราไม่ได้นะครับแล้วก็มักจะเตือนเสมอว่าแต่ผู้ชายเองก็ต้องมีน่าจะให้เกียรติผู้หญิงที่เราลินดอกเขาพูดแบบโบราณหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมายว่าผู้หญิงเองเราก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเกิดเราเพียงทำไปนะครับเกิดไปได้เสียไปถึงท่านเสียรักเสียและเสียตัวกันเนี่ยนะแต่เวลาวันข้างหน้านี่เราไม่รู้จะมีโอกาสที่จะได้ในชีวิตคู่ร่วมกันหรือเปล่า แต่ว่ามันเป็นรอยด่างพร้อยนะครับเหมือนกับ เหมือนกับก็เรียกว่ามีแผลแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ผู้หญิงนั้นอาจจะมีความขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็ผู้ให้ความเสียหายมันเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็แล้วกันทั้งสิ้นเลยนะ แต่จะถามว่าไอ้ผิดไม่ผิดมันขึ้นกับว่าทำใจได้ไหมและแต่บางคู่นี่เขาก็ถือว่าเขาบอกพร้อมเขาให้คำมั่นสัญญาว่านะสมมติว่าจะมีอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะต้องรับผิดชอบอันนี้ฝ่ายชายเนาะรับผิดชอบแล้วก็มีความรักมันก็ต้องมีความผูกพันนะพอความผูกพันปุ๊บทีเนี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนคือส่วนใหญ่คนที่จะแต่งงานกันก็ต้องมีการวางแผนก่อนตกลงพงใจแล้วต้องวางแผนว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องไปสร้างอนาคตอะไรเงี้ยอันนี้วันข้างหน้าแต่ถามมาอย่างเงี้ยผิดไหมเนี่ยมันก็แต่ว่าไปมันก็ผิดแต่นั้นนะมันก็ผิดถ้าถามพี่ควรจะดูแลใจกันไปก่อนอะไรก็อะไรกันนะให้มันถึงเวลา
1: ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันใช่ไหมครับเธอถามไปถึงขนาดที่ว่าเวลาผู้ชายเขามีอารมณ์ทางเพศสูงๆและมีความต้องการเนี่ยเขาใช้วิธีสำเร็จด้วยตัวเองแต่ไม่ถึงสุดยอดเขาก็จะหมดความพยายามไปเองการกระทำแบบนี้ถือว่าอันตรายต่อเขาตัวเขาไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมีวิธีไหนที่ทำให้เขาสามารถถึงจุดได้คะพี่หมอตอนนี้ข้อสองแล้วนะคะ
0: ก็เรื่องของอารมณ์ทางเพศของผู้ชายคือผู้ชายนี่สังเกตง่ายไงเพราะแล้วเขามีอารมณ์ขึ้นมาแต่ผมก็แจ้งเขาจะต้องแข็งแรงขึ้นมาโดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยมันจะแข็งแรงตึงขังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ทางที่จะถูกระบายออกนะมันก็มีไม่กี่ทางเองนะหนึ่งก็อาจจะต้องช่วยตัวเองนี่แหละนะครับอันที่สองนะครับก็เรียกว่าเขาเรียกยังไงอ่ะมันต้องมีเพศสัมพันธ์อ่ะนะอันที่สามก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าลดสิ่งร้าวที่จะมาไปสนับสนุนให้มันเกิดอารมณ์มากขึ้นแต่ถามว่าทำอย่างไรที่เขา

ที่เขาบอกทำไงก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะคืออันนี้เป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะอันนี้ต้องเตือนไว้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจว่าเพราะผู้ชายเวลาก็มีอารมณ์ทางเพศนี่เขาบอกว่าเวลาถ้าเขาไม่ถึงจุด

0: นี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อย่าเพิ่งให้มันล่วงล้ำเข้าไปอะไรเงี้ยอันตรธานมันนะแต่เรายังไม่พร้อมก็ประมาณนั้นนะครับ
1: มีวิธีป้องกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ครับค่ะแล้วก็สั้นๆนิดนึงผู้ชายสมัยนี้ยังแคร์ต่อเรื่องของพรหมจารีของผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนการร่วมโดยการใช้นิ้วสามารถทำให้เยื่อพรหมจารีฉีกขาดได้ไหมคะ
0: ครับเรื่องของพรหมจารีนะครับความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ส่วนใหญ่ผู้ชายก็พูดง่ายๆว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อหลายๆปีที่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนนะเท่าไหร่อยู่ที่บางคนยังเชื่อตามล่าของแบบยังไงก็แล้วแต่ก็บอกถ้าเกิดก็จะแต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงมันก็ต้องถือว่าต้องเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์อะไรอย่างนี
2: ้
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันนะฮะแต่ว่าคือจริงๆในเรื่องความบริสุทธิ์ในสุดของผู้หญิงมันไม่ใช่ได้วัดด้วยว่าบางครั้งถึงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อาจจะมีโอกาสที่จะเยื่อพรหมจรีย์นี้ฉีกขาดได้อยู่แล้วนะครับ
1: เป็นไปได
0: ้แล้วก็การช่วยตัวเองก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีการตัดใส่อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้ฉีกขาดได้เหมือนกันนะครับครับ
1: ครับเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะข้อที่4 5และ6สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะสำหรับน้องอายุ24นะคะมีคำถามเยอะนะนี่ก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะถามได้เนาะอันไหนที่เราไม่รู้ยังไม่กระจ่างก็ถามได้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เธอบอกด้วยนะคะพี่หมอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็ให้เบอร์ด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของนี่นะคะการไปที่คลินิกไปหาพี่หมอโดยตรงนะคะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรในช่วง6วันนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: อ๋อครับนะครับที่จริงช่วงนี้ก็ที่คลินิกนะที่รามินทาเนาะก็ยังมียังมีแล้วก็ให้การบริการนะเรื่องการปรึกษาโดยเฉพาะด้านการแก้อาการต่างๆนะเกี่ยวกับการเต้นการแก้อาการทั้งหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตการหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข่าเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีการประคบมีอบประคบนวดแก้อาการนะครับโดยหมอผู้เชี่ยวชาญอันนี้เบอร์นะครับน้องเสือ097 135 9188 097 135 9188นะครับขอทราบว่ามีอะไรที่จะไปใช้บริการก็เชิญไปที่นั่นนะฮะถ้าเป็นการส่วนตัวของพี่ก็เบอร์0814089809ครับเบอร์นี้ก็โทรได้ครับ
1: ต่อได้เลยนะคะกว่าที่เราจะมาเจอกันในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม21:00 น.หรือ15:00 น.นะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะเราไปพร้อมกันนะคะพี่หมอคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนข่าวโดย

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

0: งจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: จองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเส

0: สมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร
6: ์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บิน

0: อาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: บมาเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไอ้บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรม

0: สังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

4,500กว่าและชอบมาลูกร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมา3,4,2,4,3,5,0,100กว่าและชอบมา

0: ณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิว

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี่ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึง

ัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่และบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงพวกเขา

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: นี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: 500บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: คุณครับเมื่อกี้สนุกดีนะครับ
1: ฮะ
0: ไม่ทราบว่าจะขอไลน์เผื่อไว้คุยกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

0: ็มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะ5:11 น.อรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าวันที่5แล้วนะวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่หลายคนบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาดูซิหน้าบ้านเอ้ายังเหมือนเดิมน้ำยังเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านพี่ๆน้องๆแถวร่มเกล้านะคะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่ยังหนักอยู่นะคะยังต้องรับมือกับน้ำท่วมบ้านเรือนก็ยังสาหัสอยู่ณขณะนี้นะคะลาดกระบังด้วยค่ะลาดกระบังร่มเกล้านะคะตอนนี้ หลายครอบครัวก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงมาหลายวันแล้วนะคะที่นั่นเป็นศูนย์อพยพอย่างเป็นทางการนะคะก็คือหอประชุมเจ้าพญาสุรวงศ์ไวยวัฒน์นะคะที่ชาวร่มเกล้าลาดกระบังนะคะไปอาศัยอยู่นะคะหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะในเคหะร่มเกล้าเนี่ยบางจุดนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะส่งผลให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากคนก็เลยกลับไปบ้านของตัวเองไม่ได้คือกลับได้แต่ว่าไม่รู้จะไปอยู่ยังไงน้ำยังคงท่วมขังอยู่เพราะตั้งแต่กี่วันแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ระบายระบายก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะไอ้ส่วนน้ำที่ขังอยู่ก็เน่าค่ะเน่า 100% แล้วแล้วก็จำเป็นต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยก็ไม่สามารถเก็บของได้ทันบางรายก็เสียหายจากร้านค้าทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านนะคะมูลค่าสูงถึงหลักล้านเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของแล้วก็เป็นจุดประสานงานที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมช่วยเหลือกันที่ศูนย์พักพิงที่ว่านี้นะคะแล้วก็ศูนย์รับบริจาคด้วยมีทหารจิตอาสานะคะไปอำนวยความสะดวกในการอพยพขนย้ายสิ่งของแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยนะคะนี่ค่ะก็บางคนบอกว่าโอ้โหอยู่กันมานานมากไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะไม่เคยเจอสถานการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเข้าของเครื่องใช้นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้นะคะมันพังเสียหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะขอเยียวยากันได้ยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะคะแน่นอนก็ขาดรายได้เนาะน้ำท่วมไปทำงานไม่ได้ก็ต้องขาดรายได้นะคะบางคนเนี่ย ทำงานรายวันรับจ้างรายวันก็ยังไม่ได้ไปทำงานที่ทำงานก็น้ำท่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วกว่านี้โอ้อันนี้ก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเร็วกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเสียใจอยู่นิดเดียวเองว่าเตรียมตัวไม่ทันอพยพไม่ทันนะทรัพย์สินเสียหายรายได้ก็หดไม่มีเครียดนะคะนอนไม่หลับแน่นอนการไปอยู่ศูนย์พักพิงถึงแม้ว่าจะมีอาหารครบ3มื้อมีเพื่อนที่ประสบชะตาเดียวกันอยู่กันเยอะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่สามารถที่จะคลายความทุกข์ใจได้นะเครียดนอนไม่หลับจริงๆนะคะก็เข้าใจนะคะใครจะระบายก็โทรมานะคะจะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ022481366นะคะเราก็จะเป็นศูนย์กลางพร้อมที่จะประสานนะบอกกล่าวเนี่ยแนวทางบางคนนี่หนักสุดมากนะคะหนักนะคือเครียดเรื่องอื่นด้วยเนาะแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าใจมากนะแล้ววันนี้ก็ยิ่งหนักเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะ 5 6 7 3วันนี้จะมีลักษณะคือฝนตกฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็จะมีผลกระทบในช่วงเวลาวันที่5กับ6เนี่ยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานยินดีด้วยค่ะฝนจะลดลงแต่ไม่ใช่ไม่ตกนะคะฝนจะลดลงสำหรับภาคอีสานวันนี้และพรุ่งนี้ส่วนวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้ฝนจะตกหนักนะคะเนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาคุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะอันนี้ก็เป็นการประกาศเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายนะจากฝนฟ้าแล้วก็ลมนะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะไอ้เรื่องการเตือนว่าให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยคงจะไม่ต้องเตือนแล้วเนาะถึงเวลานี้แล้วบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรจะเก็บแล้วนะคะเก็บไม่ไหวแล้วก็ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะหมายถึงคลื่นลมแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีช่วงฝนตกเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนี่เตือนชาวเรือด้วยนะตรวจสอบเส้นทางด้วยการเดินเรือด้วยระมัดระวังอยู่เรื่องการเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกหนักๆ นะคะอันนี้5 6 7นะคะส่วนวันที่9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกนะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้ที่จะหนักมากก็คือกำแพงเพชรกับสุโขทัยนะคะอันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุจังหวัดให้เลยค่ะวันนี้สองจังหวัดที่จะหนักมากกำแพงเพชรและสุโขทัยที่หนักธรรมดาภาคเหนือก็จังหวัดที่เหลือนั่นแหละค่ะแล้วก็ภาคอีสานเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะส่วนภาคกลางนั้นเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะที่ฝนจะตกแล้วก็ภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะจนถึงกระบี่ตรังสตูลภูเก็ตนะคะอันนี้ก็จะตกหนักอยู่เนาะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไม่ต้องพูดถึงนั้นตกอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะที่บอกเลยว่าหนักสุดเลยค่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้กลับไปที่กรุงเทพสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะการก่อติดสถานการณ์การพร่องน้ำที่จะรับมือฝนระลอกใหม่ในวันนี้นี่นะคะโอ้โหดูดไม่ไหวสูบไม่ไหวแล้วนะท่อซิ่งน้อง
1: ๆครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ
0: คือท่อซิ่งพญานาคเนี่ยก็ทำงานเต็มที่นะคะซิ่งไม่ไหวไม่ลดอ่ะเอาจริงๆลาดกระบังล่มเก้าค่ะซิ่งกันยังไง
1: ครับผม
0: โอ
1: ้ยังอ่วมเลยนะพี่นะลาดกระบังเนี่ยยังอ่วมนะ
0: อ่วมค่ะลาดกระบังล่มเก้าอ่วมก็ชาวบ้านเครียดทุกข์ใจมากก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงว่าให้น้ำมันไปเร็วๆมันไม่ไปนะคะการท่องน้ำไม่ไปเลยเนาะแปลกมากเนาะคือเอาสมมติวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยพอที่จะบรรเทาได้บ้างแต่พอดูพยากรณ์อากาศเมื่อกี้ที่กรมอุตุประกาศเนี่ยเขาฝนจะหนักอีกแล้วค่ะ
1: โอ้โหก็เมื่อวานประเวศพัฒนาการนะครับลาดกระบังแล้วนะฝนตกลงมาอีกแล้วพี่ตอนบ่ายนะฮะตกแบบตกแบบใจคอไม่ดีเลยนะพี่ว่า
0: ใช
1: ่น้ำขึ้นบางจุดเลยนะโอ้โห
0: ไม่ลืมหูลืมตาเลยเมื่อวานตอนเย็น
1: โอ้โห
0: คร
1: ับผม
0: นะคะนั่นแหละก็เลยแต่ก็เอาถ้ามองในมุมบ้านคนที่แบบน้ำเน่าแล้วนะคะโอเคเอาน้ำใหม่มาบ้างก็ดี นาะเออน้ำใหม
1: ่
0: ตกลงมาบ้างก็ดีน้ำเก่าก็จะได้ระบายไปไหนก็ช่างมันอ่ะเออ
1: มันไปรวมกันแล้วเนี่ยพี่
0: มันรวมกันไปหมดแล้วตอนน
1: ี้
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ใช่รวมกันหมดแล้วนะคะเมื่อวานเราเห็นภาพหนึ่งนะช่างภาพเนี่ยเขาตั้งใจถ่ายมากเลยเป็นภาพที่คุณป้าสองคนนะอันนี้ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนะพายเรือบนเรือที่มีถังแก๊สกับเครื่องใช้นิดๆหน่อยๆค่ะพายเอาถังแก๊สไปไหนกันก็ไม่รู้คนนึงใส่หมวกคนนึงไม่ได้ใส่หมวกแล้วอากาศข้างบนน่ะมันร้อนแต่ว่าพายเรือน้ำท่วมอ่ะแล้วหน้าตาทั้งสองคนนะคะคือบรรยายภาพได้แบบเห็นภาพจริงๆว่าทุกข์ระทมมากนะลุง
1: ครับ
0: เออช่วงภาพนี้พอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าที่สองป้าเนี่ยกินข้าวหรือยังเออพายเรือจะไปไหนกันนะเอาถังแก๊สไปไหนเนี่ยลุงไม่รู้ว่าเออคือสภาพแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละชุมชนนะถ้าเจอภาพอย่างนี้นะเราเห็นก็กดถูเหมือนกันนะ
1: โอ้มีการแบกถังแก๊สออกไปนี่เนาะคือทุกทีเราจะแบบโทรเรียกให้แก๊สมาส่งใช่ไหม
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้ถ้าในภาวะปกติ
0: ถ้าช่วงปกติถูกต้องเลยค่ะถังแก๊สมาส่งหน่อยแต่ว่าในยามนี้แล้วคิดดูคนแก่สองคนซึ่งเป็นผู้หญิงอะแบกถังแก๊สขึ้นเรือนะคะ
1: แล้วก็
0: พายจุดหมายปลายทางไม่รู้ขาไปหรือขากลับหรือยังไงไม่ทราบแต่ว่าดูจากสีหน้าเนาะก็รู้สึกว่าทุกข์มากเครียดจริงๆค่ะ
1: นี่จอดเอา
0: เห็น
1: เอาถังแก๊สเต็มๆลงเพื่อที่จะเอากลับไปแถวเตาแก๊สเนี่ยจะยกกันยังไง
0: นั่นสิมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหทุกข์มากเนาะอย่างที่ชัยนาทอ่ะทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปชัยนาทบ่อยนะมีญาติทำงานอยู่ที่ชัยนาทเนาะก็ไปทุกปีเราก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยมาอาศัยอยู่บนถนนในน้องโด่งนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือมากางเต็นท์อยู่เลยค่ะอยู่กันเป็นหลายเดือนนะเออเกินกว่าน้ำจะลดอ่ะแล้วก็ชัยนาทก็เป็นอย่างนี้ทุกปีโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยานะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ย นั่งเรือสัญจรเข้าไปบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้าไปท่วมเนี่ยต่ำสุดก็ประมาณครึ่งเมตรจนถึงเมตร20เมตร30ก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นนะคะแล้วเมื่อวานนักข่าวก็ลงพื้นที่นะคะของข่าวสดนี่แหละไปเจอคุณยายสมพงษ์อายุ78คุณยายไม่มีเรือแกถือขวดน้ำปลาลุยน้ำลึกระดับอกก็ประมาณเมตรกว่าเนาะด้วยท่าทางเหนื่อยหอบนี่เขาอธิบายอย่างนี้เนาะคล้ายจะหมดแรงเพื่อไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้านเอามาปรุงอาหารที่บ้านตัวเองเพราะว่ายายไม่มีเรือยายก็บอกกับนักข่าวด้วยเสียงอินโดยว่าปกติยายไม่ค่อยออกไปไหนหรอกเพราะมีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งไขมันทั้งหัวใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่คล่องไม่สะดวกแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็มันไม่มีน้ำปลาน่ะยายก็ถือขวดน้ำปลาไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านไม่มีเรือค่ะแล้วก็ท่วมมาหลายวันแล้วนะคือตั้งแต่ท่วมมาจนถึงเมื่อวานนี้ยายบอกว่ายังไม่เคยได้รับสิ่งของหรือถุงยังชีพใดๆมีเพียงแค่ได้ข่าวว่าเขาจะมาแจกน้ำดื่มบ้านละหนึ่งแพ็คแต่แค่ได้ข่าวว่าย
1: ังไม่มา
0: น้ำหนึ่งแพ็คก็ยังไม่มีแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ำออกมาสักประมาณ50เมตรเพื่อมาซื้อน้ำปลาหรือแบ่งปันก็ได้เอาไปทำอะไรไปผัดมะละกอค่ะน้องโ
1: ม
0: ไอ้มะละกอต้นนั้นก็กำลังจะเน่าตายจากน้ำท่วมเหมือนกันแม้จะเหนื่อยจนคิดในใจว่าเอาวะตายเป็นตาย เพื่อไปเอาน้ำปลาแกบอกว่าเกลือน่ะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าน้ำปลาทั้งลม
1: ครับ
0: เวลาผัด
1: คุณยายอยู่ที่ไหนนะพี่
0: อยู่ที่ชัยนาทค่ะอำเภอสัพพยาค่ะ
1: โอ้น้ำท่วมภาคกลางโอ้
0: ใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะหมู่ที่5ตำบลโพนางดับโพนางดำตกนะคะโพนางดำตกหมู่ที่5ค่ะจะมีคุณยายบ้านคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีแกมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วก็แกอยู่กับเจ้าบิ๊ก2ตัวเจ้าบิ๊ก1คนจะเรียกไง จ้าวิกหมาคู่ใจอ่ะหนึ่งตัวอยู่กันสักอยู่กันสองคนนะคะ
1: คร
0: ับ ลูกๆหลานๆนี่อพยพไปอยู่ริมถนนกันหมดแล้วแต่คุณยายนั้นเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแล้วก็ลอยคอไปแบ่งปันน้ำปลาจากเพื่อนบ้านมา
1: โอ้โหเนาะนี่เชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะจริงๆเวลาประสบกับน้ำท่วมต้องเป็นอย่างนี้กันอีกหลายครอบครัวเลยนะครับเนี่ย
0: และทุกปีมีอย่างเนี้ยนะคะทุกปี
1: ครับผม
0: ก็แค่อธิบายเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โดยเฉพาะน้ำดื่มมันสำคัญแม่เนาะแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงนะคิดดู
1: ใช่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่แบบอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามซอยอยู่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แจกข้าวแจกของนั้นก็มาแต่เส้นหลักก็ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงถ้าไม่ได้เรือดูน้ำออกมาไม่ได้ล่องเรือออกมาตรงนี้ครับ
0: ค่ะฝากนะคะคือถ้ายังไงก็ถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้นะบ้านไหนมีใครอยู่กี่คนอยู่ยังไงอยู่กับใครเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเข้าไปมีน้องมีน้ำอะไรก็ว่ากันไปมีสายจากคุณศักดิ์จากโคราชหนึ่งสายค่ะนุ่งลุง
1: รับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ลุงศักดิ์สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: คุณตีกับคุณ
1: กรุงครับครับผมอยู่โคราชนะครับคุณลุง
3: ครับอยู่โคราชครับ
1: วันนี้มีเรื่องอะไรแล้วสู่กันฟังนะโคราชเป็นไงฮะ
3: ผมอยากถามหน่อยเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณลุง
3: มีบัตรประชารัฐผมเรื่องสีแรกผมก็ได้ครับไปทบทวนสิทธิ์ที่ธนาคารเป็นใครแต่เขาจะมีที่ไล่ใหม่อีกเรื่องนึงนะครับเขาต้องไปทบทวนใหม่ฝากครับ
1: ของ
3: ที่มีสภานี่นะครับ
1: คุณลงไปแล้วลงไปแล้วผลเป็นไงบ้างฮะ
3: คือผมลงไปแล้วลงไปแล้วได้แล้วนะครับได้4เดือน
0: แล้วอ๋อได้ตรวจสอบแล้วว่าผ่านเรียบร้อยใช่ไหมคะ
3: ครับผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ชุดใหม่นี่ก็ต้องไปตรวจสอบใหม่ไหมครับ
0: เช็คสิทธิ์เหรอ
3: ครับต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ไหมครับ
1: ก็ถึงลงไปแล้วเราเคยดูว่าเราผ่านแล้วก็ไม่ต้องแล้วครับ
3: ขอถ
0: ้
3: าผ
1: ่
3: านแล้วไม่ต้อง
0: ใช่ไห
3: มคร
0: ับ ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็จริงๆเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคุณลุงผ่านเกณฑ์รอบใหม
3: ่คร
0: ับค่ะ
1: แล้วเงินเข้าหรือยังครับคุณลุง
3: ผมยังไม่ได้ไปล็อกไปกดดู
0: แล้วยังไม่ได้ดู
1: อ๋อแล้วอยากรู้
0: ว่าจะผ่านก็คือใช้สิทธิ์ได้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่ง
3: ครับอ๋อครับคุณโต๊ะอยากโทรมาถามแต่ถ้างั้นจะต้องไปตรวจทั้งกับถ้าคุณโต๊ะให้เด็กที่ว่าไม่เกินวันที่15นะให้ชุดใหม่ใช่ไหมครับ
1: จะหนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้วงเงินตามสิทธิ์แล้วนะครับ
3: ครับ
0: ตามสิทธิ์นั้นเลยค่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดหรือผ่านแอปเป๋าตังคุณลุงมีแอปเป๋าตังไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะท่าน
1: ก็ต้องทำเองเนาะเอาบัตรไปซื้อของนั้นเลยใช่ไหมคุณลุง
3: ครับก็ครับปุ่มกดแล้วครับผมได้มาตลอดแล
0: ้
3: วคร
0: ับ อ๋อก็บัตรประชาชนไปซื้อของ
1: ร้านที่ไปซื้อนี่ไกลจากบ้านไหมครับ
3: ที่เอาของเหรอคร
1: ับ ที่เอาของใช่ครับ
3: ก็ประมาณส
0: ัก
3: ก
0: ิ
3: โลนะคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เดินไปได้
1: แล้วก็ต้อง
0: เดินไปได
1: ้นะเอาชัวร์ก็เอาไปลองให้ที่ร้านเขาดูก่อนว่าเงินเราเข้ายังก็ได้ครับ
3: คร
1: ับ
3: โอเคครับ
0: ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับยังไม่ได้ไปคร
0: ับ ซื้อของไปเลยค่ะไปซื้อของเลยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะ
3: คร
0: ับ
1: ของที่ร้านพวกนี้แพงไหมคุณลุงแอบถามนิดนึงไม่เคยมีได้ยินมาบอกของพวกนี้แพง
3: ขอบคุณมาก
1: แพงแพงกว่านะ
3: ขอบคุณมาก
1: แพงกว่าข้างนอกไหมอ๋อ
0: ค่ะคุณลุงอาจจะไม่ได้ยินไงลุง
1: ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ผมเคยได้ยินว่ามันแพงกว่าข้างนอก
0: ไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะ
3: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ็คือถ้าดูจากข้อความหลายท่านบอกว่าคุณลุงต้องไปเยี่ยมตัวตนที่ธนาคารอีกรอบนึงเนี่ยน้องลุง
1: อ้าวนะครับ
0: กับการใช้จ่ายครั้งแรกนี่นะคะใช
1: ่
0: ก็ถ้าไม่ไปธนาคารก็เข้าแอปปังปังแต่ว่าคุณลุงบอกแล้วว่าไม่มีมือถือเพราะฉะนั้นเผลอๆนี่คุณลุงต้องไปกรุงไทย
1: แล้วไปยืนยันที่ร้านเลยไม่ได้นะฮะ
0: เขาบอกว่าเราไม่น่าจะได้อะไรกันเนี่ย
1: เพราะไม่มีแอปใช่ไหม
0: ไม่มีแอปก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก็มีเวลานะคะ
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยงงหมดงงไปหมดทำไมต้องอะไรกี่รอบอ่ะไม่เข้าใจตรงเนี้ยถ้าผ่านก็คือปล่อยเงิน
1: เหมือนเรากดยืนยันรับสิทธิ์เพื่อใช้นั้นต่อละมั้งพี่เหมือนเราใช้ไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ต้องกลับเข้ามายืนยันตัวตนคลิกหนึ่งเนี่ย
0: นี่ไงก็บอกว่าถ้าใครที่ได้รอบนี้รอบใหม่นี่นะคะให้ไปยืนยันตัวตนนะที่ธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่12มกราคมปีหน้าหรือถ้าไปธกส.ออมสินธนาคารสงเคราะห์ถึงวันที่14นี้อันนี้เฉพาะผู้มีบัตรรายใหม่นะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะเนี่ยค่ะ
1: รายใหม่เนี่ยแล้วถ้าลุงจะได้อยู่ได้เคยได้มาอยู่แล้วล่ะพี่ใช่ไหมฮะ
0: เคยได้มาอยู่แล้วก็บอกว่าให้เนี่ยการเงินดูเต็มได้ที่แอปเป๋าตังค์และธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12
1: มกราคมก็ต้องยืนยันใช่ไหมก็ต้องยืนยันอยู่
0: ต้องยืนยันส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็เข้าไปร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็กดยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ได้จนถึงวันที่15ค่ะยืนยันจะเป็นเงินไม่เลิกเวลาเน
1: า
0: ะ
1: นี่ค่ะต่อไปลุงศักดิ์ถ้าลุงศักดิ์ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้เมย์โทรบอกทีก็ได้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวให้น้องเมย์รังไมค์โทรไปแจ้งคุณลุงทีว่าขออภัยต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงก์ก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินเพื่อซื้อสินค้าก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็ก็ได้นี้ด้วยนี่รอบนี้รอบสุดท้ายที่ได้ไทยช่วยไทยพักด้วยนะคะ
1: ยังได้ทัน
0: ก็โอนให้อีกรอบนึงอ่ะอันนั้นก็ได้อยู่รอบสุดท้ายนะคะยังได้อยู่ยืนยันในกระเป๋าตังค์แล้วก็ยังต้องไปนี่ใช่แล้วคุณลุงเขาไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ต้องไปอยู่ดีนะคะโอ้แล้วก็คุณคนสันโดษบอกว่าน้องได้บัตรคนจนแล้วนะคะแม่นะให้ยินดีใช่ไหมคะหรือยังไง
1: ก็ถือว่ายังดีก็ถือว่ายังดี
0: ได้แสดงความยินดีเหรอพี่คนสันโดษยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะได้แล้วค่ะอย่างนี้เหรอคะน้องยินดีด้วยเหรอคะโอ้ยตายก็

0: ลองไปคุณลุงถ้าบ้าถ้าร้านค้าอยู่ไม่ไกลอ่ะลองไปซื้อของก่อนก็ได้เนาะรู้จัก
1: ครับ
0: พูดนะคะ
1: เป็นกิโลนะครับพี
0: ่เออเพราะว่าแกเป็นรายเก่าถูกไหม
1: ครับ
0: นะคะเออไปสแกนหน้าที่ร้านค้าก็ได้เนาะ
1: อืม
0: นะคะเพราะรายเก่าแต่ถ้ารายใหม่ยังไงก็ต้องไปธนาคารนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับระบบก็ยังไม่เชื่ออยู่อ่ะเอ้ยมีตัวตนจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เช็คสิทธิ์ในกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าตังค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆนะเหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะที่ว่าทำงานอ่ะเราก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนนะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเวลาไปนะนี่คนก็สะท้อนที่เรามาก็บอกว่าเนี่ยคุณสีดูเขาดูเหมือนคนแก่เป็นภาระเขาอ่ะเขาทำหน้าทำตาเขาว่าอย่างเงี้ยเออประมาณเออพอบอกว่าไม่มีมือถือเนี่ยนะปกทำหน้าทำตาไม่ค่อยจะแบบเออเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงพอไม่บอกว่ามีมือถือไม่มีแอปเป่าตังก็รู้สึกว่าทำหน้าทำตาไม่ค่อยสู้ดีใส
1: ่ครับมีคุณลุงคนหนึ่งไงน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะเป็นคุณลุงอยู่ที่เคหะร่มเก้าอ่ะครับนะฮะเข้าไปเพื่อขอเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนน้ำท่วมให้เพื่อที่จะรอรับเงินช่วยเหลือนะครับก็โดนเหมือนทางเจ้าหน้าที่ทางเขตอะตำหนิออกมาไงลุงมีไลน์หรือเปล่าลุงออนไลน์มีไลน์เล่นไลน์คุยกับลูกกับหลานอยู่แล้วทำไมไม่ฝึกทำ
0: โดนดูอีก
1: ฝึกลงสิฝึกทำสิอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าลุงร้องไห้เลยนะออกมาเจอนักข่าวลุงเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนกับโอ้โหการไปขอความช่วยเหลือครั้งนี้มันลำบากกับชีวิตทำแบบเราบอกทำไมไม่เรียนรู้ลุงบอกอ
0: ๋อ
1: ว่าชีวิตนี้จะไปคิดเหรอว่าน้ำมันจะท่วมอย่างเงี้ยเออก็ทำไม่เป็นก็เลยต้องมาให้ช่วยนี่ไง
0: ใช่ก็เหมือนใช่นี่แหละเขาบอกว่าดูแบบคือดูถูกมากอ่ะหน้ารู้สึกว่าด็อกคือทำให้รู้สึกเป็นปมด้อยไปเลยอ่ะว่าไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
1: เนาะพี่ลุงป้าๆอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราไปให้เขาทำเลยเขากินภาษีเงินเดือนพวกเราอย่าไปสนใจเขาทำงานบริการเออจะมาแบบทำไมไม่ทำเองอ้าวทำไมไม่ลาออกไป
0: แล้วอย่างนั้นใช่ไ
1: หมเออบอกกับแล้วทำไมไม่ลาออกทำไมจะไม่ทำให้เราก็ลาออกภาษีถ้าอย่างนั้นจะมาทำงานทำไม
0: ค่ะเพราะคุณมีหน้าที่
1: เห็นเมื่อวาน
0: เอาถึงไม่ช่วยหน้าที่ก็ช่วยเหลือในเรื่องเขาลำบากนะคะอย่างที่บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่จะมาทำแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะคะ
1: ใช
0: ่
1: ลุงเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลย
0: ค่ะ
1: เห็นเมื่อวานทางรองผู้ว่านะครับพี่รองทวิดานะฮะท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าได้มีการกำชับใน50Kไปแล้วว่าต้องบริการประชาชนการสื่อสารเนี่ยอาจจะคือจะให้เขาทำเองเนี่ยต้องสอนนะพี่เนา
0: ะ
1: สอนคือสอนไม่ใช่ตำหนิบางทีเนี่ยเจตนาของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยากสอนแหละแต่ว่าสอนก็ต้องสอนเขาดีๆ
0: ใช่
1: แล้วบางคนเขาไม่มีบ้านไม่มีเน็ต
0: บาง
1: น้ำท่วมเลยแต่ว่าช่วง
0: เติมเงินเข้าระบบยังเติมไม่เต็มเลย
1: คร
0: ับ แต่เติมเงินเข้าโทรศัพท์เนี่ยยังต้องให้ลูกหลานเติมไปที่ตู้ก็ยังเติมไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นช่วยเถอะก็ช่วยกัน
1: ครับ
0: นะคะอย่าด้อยค่าอย่าดูถูกเพราะว่าคือเรากำลังเปลี่ยนจริงๆในคือเขาเข้าใจในรัฐบาลเขากำลังจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยแต่มันอย่าทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลัง
1: คร
0: ับ เขาคิดว่าไม่ได้เหรอไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่หนีทิ้งเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องช่วยกันไม่เห็นใจมากค่ะ
1: ครับ
0: มีเรื่องของไฟไหม้หอพักตลาดสุวินทวงศ์ท่านั้นก็น้ำท่วมนะคะ
1: ว่าเมื่อวานนี้
0: เจอไฟไหม้อีกน้ำท่วมแล้วเจอไฟไหม้เข้าไปอีกนะคะอ๋อเป็นหอพัก สูง8ชั้นปลูกแบบติดๆกันน่ะหลายตึกเลยนะคะก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้เวลาในการดับเพลิงอยู่พอสมควรจุดเกิดเหตุน่าจะเป็น power bank ลุกไหม้บนฟูกบนที่นอน
1: ค่ะน้องตัวระเบิดเลย power bank
0: ใช่ค่ะคือเอาจริงๆนะใครที่ซื้อแบบของจีนมาข้างในมันเป็นแค่ก้อนอ่ะก้อนถ่านไฟฉายอ่ะอันตรายมากนะราคาแบบไม่แพงไม่ราคาแบบถูกๆนะคะไอ้ที่อ้างว่าเยอะๆความจุเยอะๆอันนั้นระวังแล้วก็ราคาหลักสิบก็มีนะเดี๋ยวนี้นุ่งง
1: ครับ
0: แฟตเซลราคา89บาทอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากนะคะก็ระวังงานนี้ก็เมื่อวานเนี้ย
1: ครับผมเขาเคยบอกนะถ้ามันบางทีเราก็ดูไม่ออกแล้วมันบวมเนี่ยมันต้องบวมขนาดไหนนะพี่เนี่ยมันบวมบวมต้องอย่าใช้เขาว่านะ
0: แปดบวมก็ทิ้งการทิ้งก็ต้องทิ้งในถังที่แบบระบุด้วยว่านี่คือเป็นแบตเตอรี่เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะค่ะ
1: โอ้ครับผมต้องคอยสังเกตดูนะไอ้ของพวกนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มองดำมันระเบิดนี่แน่น่ากลัวน้ำก็เหมือนเชื้อเพลิงดีๆนี่เองเนาะ
0: โอ้
1: ครับผม
0: ส่วนการประกาศขายสวนสยามโอ้นี่เป็นตำนานเลยเนาะเราไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะคะก็ไปพักอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากก็ไปเที่ยวบ่อยจริงๆตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะคือเวลาจะไปเที่ยวไปไหนก็ต้องไปสวนสยามทะเลกรุงเทพปรากฏว่ารอบนี้เจอวิกฤตความเสียหายน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้เครื่องเล่นทั้งหมดแช่น้ำเสียหายเกือบ 100%เกือบ 100% นะคะนี่เจ้าของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศแกบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยค่ะซึ่งขณะนี้สวนสยามมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนจนแห้งแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเลยคนที่เอาเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยนะคะแต่แกบอกว่าอะไรรู้ไหมแกสูบน้ำออกจากสวนสยามแกเป็นห่วงประชาชนรอบนอกสวนสยามด้วยนะความเสียหายครั้งนี้แกบอกว่าน่าจะเฉียด500ล้านก็ท้อใจนอนไม่หลับแบกค่าซ่อมเครื่องเล่นไม่ไหวแล้วแต่ไปเดินเรื่องของกู้ธนาคารก็ไม่น่าจะได้เพราะมันมากเหลือเกินแล้วก็ถ้าจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ไม่รู้จะยังไงเลยอาจจะต้องตัดสินใจขายกิจการในราคา 10,000 ล้านพร้อมเครื่องเล่นและพนักงานไปด้วยค่ะน้องบุ้ง
1: 10,000 ล้าน
0: 10,000 ล้าน
1: รวมที่ดินรวมทุกอย่างให้เลยให้ทั้งหมดเลย
0: คือข้างในนั้นอลังการมากนะในสวนสยามเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแค่8วันนะเนี่ยถ้าท่วมเป็นเดือนนี่รับรองเลยว่าโอ้โหนึกไม่ออกนะช่วง8วันมาเช็คความเรียบร้อยของสวนสยามด้วยตัวเองหวังว่าจะกลับมาเปิดได้อย่างตามตั้งใจแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้น่าจะเปิดได้นะไม่ต่ำกว่า3ถึง6เดือนตอนนี้ก็เลยต้องลุ้นกันต่อว่าแหล่งมอบความสุขระดับตำนานของไทยเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนมือจริงๆเพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าจะขายก็ต้องเป็นหมื่นล้านใครสนใจจะไปซื้อก็คุณเชวัตบอกยอมแล้วรอบนี้ยอมจริง
1: ๆครับ
0: เจ้าของสวนสยามแก80-90แล้วนะอายุ
1: โอ้ลูกรุ่นลูกหลานสงสัยก็ไม่ได้สานต่อแล้วเนาะพี่เนาะ
0: ก็คงไม่ไหวเหมือนกันอ่ะเข้าใจว่าณขณะนี้คนที่บริหารเป็นหลักๆก็คือน่าจะลูกกันแหละ
1: ครับครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าขนาดนี้เนาะค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ขนาดไปช่วงไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะ พาลูกไปในสวนสยามเนี่ยในห่วงภาวะฟันปกติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนไม่เยอะจะรู้สึกว่าเออมานี่ก็ดีเนาะคนไม่เยอะแบบเครื่องเล่นอะไรก็ไม่ต้องต่อคิวนานอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวจะกลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบเอ้ยจะไปช่วงนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมาย
1: โอ้ก็หมดปิดตั้ง 3-6 เดือนนะพี่
0: ต้องปิดเออแล้วพนักงานน่ะทำอะไร
1: อืมใช
0: ่เออคือข้างในเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างนะมีศูนย์อาหารมีโอ้แล้วพนักงานก็ต้องยังไงอ่ะขาดรายได้สิเนาะ
1: อืมครับ
0: เ
1: นาะคือถ้าบอกจะให้ฮึดอีกครั้งหนึ่งเฮียแกก็ไม่ไหวแล้วนะเฮียเขาก็บอกว่ามันการฟื้นฟูเพื่อกลับมาเปิดนี่แม่มันก็เนาะคือถ้าจะบอกเฮ้ยเรามาลองอัดโปรโมชั่นแบบนี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพนี่มันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเด็กๆนะเราแบบว่าช่วยกันไปเที่ยวเพื่อพยุงสวนสยามไว้กันไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เงินทำการตลาดอีกพอสมควรนะ
0: อืมเยอะเยอะมากด้วยนะคะฟังเพื่อมหาเศรษฐีฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ก็ลองไปติดต่อซื้อดูเนาะ
1: โอ้ก็แกบอกไงนายกนี่ทำธุรกิจอย่างเงินน่าจะเยอะนะลองสนใจไหมมาซื้อธุรกิจแกไหม
0: อยากให้นายกเป็นเจ้าของสวนสยามเออ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมมาตุ้มนายกอนุทินนะคะเมื่อวานนี้จะไปไหนบุรีรัมย์
1: ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินแล้วปรากฏว่าคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือจะให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อเหรอ
1: โอ้โหคนที่นั่งดูน้ำท่วมคนที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนั่งได้ยินคุณเนวินอวยพรแล้วสะดุ้งเลย
0: ก็เลยไอ้แบบไอ้นี่หัวดูเขาอวยพรกันสิโอ้ยไม่เกรงใจชาวประชาเลยอวยพรกันจ้ะก็
1: ครับผม
0: อวยพรว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะเบื่อนะครับข้อไม้ข้อมือเรียบร้อยนี่เป็นงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยคุณเนวินก็จะจัดอยู่ที่สนามช้างอารีนาแล้วก็มีพิธีประกำช้างด้วยนะพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีประเพณีสืบทอดของตระกูลของคุณเนวินเลยค่ะน้องลุง
1: ครับผม
0: ประกำช้างเนี่ย
1: ค่ะนะก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเนาะแล้วก็เห็นบอกร่วมประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยนะฮะมาที่ปภ.นะครับเพื่อบัญชาการเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคือท่านนายกเกก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะแกก็ไม่ใช่ว่าแหมจะไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเดียวนะฮะนี่ฮะแกก็ทำงานต่อทันทีนะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มา
0: ฮะใครบอกแกด้วย
1: ใครบอกโหน้ำท่วมมีกระติกกระใจไปร่วมงานวันเกิดก็อีกมุมหนึ่งแกก็ถือว่าสั่งการนะวันอาทิตย์นะเมื่อวานวันอาทิตย์ก็สั่งเรียกประชุมนะครับเรียกประชุม
0: เ
1: มื่อวานโดนไปหลายดอกนะเห็นท่านนายกโดนอย่างหมอสุพัฒน์นะพี่หมอสุพัฒน์นะครับ
0: หาสุวรรณกิจ
1: นะ
0: คะ
1: หาสุวรรณกิจนะฮะที่ลงสมัครพรรคประชาชนเนา
0: ะ
1: ทีนี้คุณหมอก็โพสต์เห็นท่านนายกเนี่ยใส่เสื้อคือเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยไปงานวันเกิดคุณเนวินต้องใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไปสิใช่ไหมไปใส่เสื้อได้ไงก็ต้องเอาแบบไปวันเกิดคุณเนวินก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเนวินเขาไปไหนเขาชอบใส่เสื้อสโมสรของเขาไงอันนี้ก็ใส่ไปด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านไปตรวจราชการคือไปเหมือนไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจโรงพยาบาลไปเยี่ยมโรงพยาบาลก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังที่จะไปวันเกิดนะ นะครับแล้วก็ใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไป
0: โอ้มันมีสปอนเซอร์ด้วยนะ
1: มันมีโลโก้ช้างอยู
0: ่ใช่ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: หมอก็เลยติงตรงนี้แหละว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะท่านเป็นถึงนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับน่าจะมีคนติงให้ท่านเปลี่ยนเสื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าการไปสนับสนุนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการโฆษณาให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์
1: นั่นแหละ
0: หรือเปล่า
1: ก็เลยโดนไปหลายดอกแต่ในมุมหนึ่งเขาบอกกฎหมายเรามันอย่างนี้นะพี่นะคนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันน้ำเปล่าเขาโฆษณาน้ำเปล่าเพราะว่าไปนะท่านก็โดนวิจารณ์พอสมควร
0: คือเอาจริงๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกเขาไม่ได้ดั่งใจอ่ะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่านายกเองก็ระวังตัวที่สุดนะขนาดเมื่อวานนี้ที่เกไปค่ายจักรพงศ์ที่ปาจีนอ่ะที่นั่นมันมีโรงพยาบาลสนามมีครัวสนามมีอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงก็และฟังปัญหาว่าตรงนี้เป็นที่รองรับผู้ป่วยนะอพยพมาจากเจ้าพญาไพภูเบศนะมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงบ้านจ้างที่ปาจีนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลประเทศดูแลประชาชนทีนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงที่ขนส่งของปาจีนบุรีด้วยไปถึงก็เข้าไปในโรงครัวก็จับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารนะไม่ได้ทำข้าวผัดนะแม่ครัวก็ถามว่านายกจะทอดไหมคะนายกก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าแล้วก็ก็รู้ตัวอยู่นะคะว่าอย่าทำเลยก็เอ่ยปากชมว่าโอ้ยอาหารน่ากินสิแบบนี้น่ากินดีแปลว่าตั้งใจทอดนะคะก็ประมาณนั้นก็คือแค่จับตะหลิวเฉยๆนะไม่ได้ผัดไม่ได้ทอดอะไรนะคะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยรับรองเลยว่าโดนแน่ๆนายกก็เลยรู้ตัวว่าไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่านะคะแล้วก็นายกก็ยืนยันว่าขณะนี้จะมีงบมาช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลมีประชาชนสะท้อนว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยขอให้นายกเนี่ยดูแลจังหวัดนี้เป็นพิเศษจะได้ไหมหมายถึงปราจีนบุรีนะนายกก็ตอบกลับว่าแน่นอนดูแลอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ต้องรับปากเนาะไปที่ไหนอ่ะชาวบ้านพูดใกล้สักขนาดนี
1: ้
0: ค่ะต้องแน่นอนก็เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีแผนรับมืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกพื้นที่แหละไม่ใช่เฉพาะที่ป่าจีนไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะคะต้องมีการวางแผนในปีหน้านี่แหละนะคะนี่ค่ะเรื่องการเยียวยา
1: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาบางคนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพพี่สีเขาสะท้อนมาว่าโหที่นั่นลำบากยังไงนะขนาดมาอยู่ที่ศูนย์อพยพน้ำไม่ได้ท่วมนะแต่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็มีความลำบากเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะใครไม่ค่อยอยากอยู่ข้างนอกหรอกต่อให้มันสบายกว่าที่บ้านหลายเท่าตัวก็ไม่ค่อยอยาก
1: ครับผม
0: ว่าไหม
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงแรกกลับมาเล่าให้ฟังครับ
0: ได้ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดีค่ะ
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
9: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่า

13:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมท.ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ Facebookทั่วโลกค่ะ LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์วันนี้5ตุลาคมวันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเปิดปกติ

0: แล้วก็น่าจะสอบแล้วด้วยนะคะน้องดงเนาะ
1: ครับบางโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดเทอมแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรเรียนเหมือนกับเรียนคล้ายๆเรียนตอนเรียนซัมเมอร์อย่างครับพี่เรียนเดือนนึงอ่ะวันนี้ก็เริ่มละบางคนก็หยุดยาวตั้งแต่ที่ที่แล้วละลูกผมก็หยุดยาวมาละเปิดที่นู้น
0: เลยไปแล้ว1เดือน
1: นะคะ
0: พอจะต้องเขาเรียกไม่พื้นฟูหน่อยนะคะ
1: ใช่ๆก็เนี่ยแม่หลายคนก็บอกโอ้รอน้ำลดสักทีนะเพราะว่าบ้านพวกผมก็จะอยู่โซนฝั่งนี้แหละฝั่งตะวันออกนี่แหละนะครับพัฒนาการลาดกระบังอ่อนนุชศรีนครินทร์แถวเนี้ยนะครับตอนนี้ที่แถวนี้ที่ยังหนักๆที่ดูแล้วนะพี่ก็มีหมู่บ้านนักกีฬานะฮะหมู่บ้านนักกีฬาในกรุงเทพฯนะครับ
0: หมู่บ้านน
1: ัก
0: กีฬาแล้วก็ในเขตร่มเกล้า
1: ใช่
0: ในเขต
1: ร่มเกล้าถนนหลวงแพ่งถนนลาดกระบังเจ้าคุณทหารแถบโน้นนะเห็นเมื่อวานท่านอธิการของลาดกระบังเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีลาดกระบังเนี่ยนะอาจารย์ต้นสันเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกตัวตั้งตัวตีนะในการทั้งกระตุ้นภาครัฐทั้งการทำให้น้ำลดทั้งการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ถนนน่าจะลดพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันที่6นะครับ
0: น่าจะลด
1: วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยน้ำในลาดกระบังเนี่ยน่าจะเริ่มถนนเนี่ยน่าจะเริ่มสัญจรได้ปกตินะครับ
0: 100%ใช่ไหมแล้วมันบอก
1: คาดว่านะเฮ้ยเขาบอกคาดว่าพรุ่งนี้ปกติแล้วก
0: ็หวังว่านับไปอีกเจ็ด
1: นับไปอีกเจ็ดวันบ้านเรือนเนี่ยถึงจะเริ่มแห้งสนิทได
0: ้โอ้โห
1: พื้นการห้องน้ำวันหนึ่งมันลดประมาณ4 เซนบ้าง5 เซนบ้าง6 เซนบ้างประมาณนี้ครับพี
0: ่มันไม่ได้เยอะมาก
1: ใช่ถึงแม้ว่าจะเอาน้ำออกก็ประมาณนั้น
0: ส่วนใครที่รดน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้ก็โทรหาประกันของตัวเองไปก่อนนะคะว่าประกันเนี่ยจะก็เรียกว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคือแม้ว่าเขาบอกว่าบางคันเนี่ยประกันไม่ได้ตอนที่เราทำประกันภัยเนี่ยเราต้องอ่านกรมธรรม์ดีๆนะบางทีเขาไม่ได้คุ้มครองนะคะจะใช่บางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองนะเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วแต่เราไม่ได้อ่านไงตอนที่เราทำบางทีเราอาจจะทำแบบออนไลน์แล้วก็ไม่ได้สนใจอ่านกรมธรรม์
1: เราทำประกันเนี่ยเราดูอย่างเดียวครับพี่ที่ไหนถูกกว่ากัน
0: นั่นแหละเราลืมเราไม่ได้อ่านกรมธรรม์ว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรตั้งเยอะแยะเป็น10 หน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรถใครประสบปัญหาน้ำท่วมสิ่งแรกก็คือว่าห้ามทำเด็ดขาดนะห้ามไปสตาร์ทรถนะคะก็คือต้องยกอย่างเดียวนะยกอย่างเดียวเลยค่ะให้รถสไลด์มารอคิวก็ต้องรอนะคะช่วงนี้รถสไลด์รถลากนี่แหละขายดีมาก
1: โอ้ค่ะห้ามเลยพี่
0: ใช่
1: รถสไลด์ตอนนี้
0: เข้าศูนย์บริการนะอยากก็เรียกว่าแล้วก็โทรเช็คกับประกันของตัวเองเลยว่าเนี่ยของเราเนี่ยมันคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องการจัดการความชงความชื้นภายในก็ยังไม่ต้องเลยค่ะยกไปก่อนอย่างเดียวเลยนะคะ
1: เอาว่าแค่ยังไม่ต้องพูดถึงถ้าประกันไม่ครอบคลุมนะพี่เอาแค่ว่าเริ่มเรียกรถมาลากเนี่ยวันนั้นเจอในเคหะร่มเกล้าลองถามดูว่าเนี่ยที่มันลากเนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกเขาถูกสุดในย่านนี้แล้วเขารับรองเลย5,000
0: โอ้โหนี่คือถูกสุดแล้วนะ
1: เอาบางเจ้าโดนเป็นหมื่นนะคุณจะรถคุณดับแล้วคุณจะตามไป
0: ลากไปสี่แล้วเห็นมีอยู่เจ้านึงยกไป400 เมตรแต่โดนเป็นหมื่นนึง
1: ใช่ไหมวันนั้นเนี่ยที่ร่มเกล้าเนี่ยเขาบอกว่ารับรองเลยนี่เขากล้าบอกออกสื่อเขาไม่แพงไงเขาถึงกล้าบอกเขาบอกในย่านนี้เขาถูกสุดแล้ว5,000เขาไม่ซ้ำเติมหรอกนี่เราจะว่าโอ้โห 5,000 นี่ถูกเหรอพี
0: ่
1: เขาบอกไปถามดูได้
0: ก็
1: แค่ลากอ่ะพี่ยังไม่ได้รวมว่ารถเรามันแช่น้ำแล้วมันเป็นอะไรบ้างนะก็ต้องไปว่ากัน
0: ใช่ไหมถ้าคนที่ขับรถไฟฟ้าเขาจะเรียกยานแม่มันแพงอย่างนี้แหละยานแม่เนาะ
1: ครับ
0: โทรแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะใครเจอหนัก1569ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีบทลง

0: โทษในการโกงราคาช่วงน้ำท่วมรถลากรถยกสวยโอกาสในช่วงวิกฤตนะคะ1569ค่ะเนี่ยจริงๆ
1: เกิดรถลาก
0: ระยะทาง
1: ในมุมเขาเอาผมก็ต้องลุยน้ำมาช่วยเอารถคุณออกเหมือนกันน่ะ
0: ก็เข้าใจแต่ว่าโคกกันโคกสับกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็เกินไปนะสี่ไป500เมตรอย่างเงี้ยโอ้โหเจอไป
1: เป็นหมื่นนะ
0: คุณบอม
1: นะ
0: วันก่อนจำได้ไหมคุณบอมสินเจริญอ่ะแกโดนไปหมื่นหนึ่งอ่ะแกโมโห
1: ใช่ไหมพี่
0: ยกไปแค่400เมตรเออหมื่นหนึ่งค่ะก็นั่นแหละช่วงนี้ก็อยากโขกอยากตับกันมากนะคะเอาแต่พอดี
1: แล้วรถที่จอดตายนะไม่ว่าจะคลองจันนะเนี่ยแล้วก็ล่มกล้าวเนี่ยนะตามเคหะที่จอดอยู่คือแบบส่วนใหญ่คือไม่คิดไม่ฝันตื่นเช้ามาน้ำมาแล้วเอาออกไม่ทันหนีไม่ทัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ชมที่แค่ล้อบางคนก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ปล่อยน้ำขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโหขึ้นมาถึงเลยฮะพี่เกือบหลังคาบางคัน
0: โอ้
1: ก็ต้องปล่อยแล้วอ่ะดูทำไง
0: น่าเห็นใจน่าสงสารคือทุกสิ่งอย่าง
1: ครับ
0: มาดูน้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลไม่ขาดสายนะคะในช่วงน้ำท่วมหลายพื้นที่ล่าสุดนะคะนี่คนบันเทิงคนหนึ่งนะคะจริงๆเขาเป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าพอมาแต่งงานกับคนบันเทิงเขาก็กลายเป็นคนบันเทิงไปด้วยค่ะคุณมุ่งใบหยกค
1: ุ
0: ณมุ่งเนี่ยเขามีทีมใบหยกซัพพอร์ตทีมนะคะร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มถุงยางชีพเพื่อไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยแกก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจสั้นๆนะคะว่าบีบมือนะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ประกาศเปิดรับข้อมูลจากประชาชนโดยตรงว่ามีโซนไหนต้องการความช่วยเหลือคอมเมนต์ไว้ในใต้คอมเมนต์ของคุณบุ้งนี่แหละค่ะใต้แคปชั่นว่าห่วงใยบีบมือเนี่ยนะเพื่อให้คนที่ทราบพิกัดหรือว่าพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้ส่งข้อมูลกับแกโดยตรงนะคะแกบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การส่งสิ่งของนะแต่เป็นการส่งน้ำใจส่งต่อกันไปเป็นทอดๆในวันที่หลายครอบครัวกำลังเจอกับความยากลำบากเพราะฉะนั้นใบหยกซัพพอร์ตทีมของคุณบุ้งกับสามีคุณอะไรนะสามีแกน่ะขอร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและก็ส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก
1: ็
0: บนรถกระบะนี่นะคะก็มีคุณเวฟคุณเวฟ
1: สาริน
0: บางที่ขัน
1: สารินครับผม
0: ชื่ออะไรนะสารินเหรอ
1: ใช่ใช่ไหมเวฟสาลิน
0: คุณเวฟสาลินบางยี่หันนะก
1: ็
0: ลุยหน้าดูเลยนะคะก็ไปช่วยนะคะนี่เขาก็จะมีทีมของเขาทีมใบหยกนี่แหละค่ะซัพพอร์ตทีมก็น่ารักมากนะคะก็คือท้ายรถกระบะนี่คือของเต็มเลยแล้วก็ไปกันนะคะก็นี่ช่วยกันเนาะคนบันเทิงก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วคุณบุ้งนี่นะคะแกก็นุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมจะลุยตลอดเวลา
1: ครับ
0: ค่ะก็น่ารัก
1: ก็หลายคนดาราตรงนี้เยอะนะฮะที่มาช่วยน้ำท่วมนะคุณมัมคุณเท่งคุณโหน่งเนี่ยคุณเท่งกับคุณโหน่งเนี่ยเขาก็ส่งของช่วยเหลือคุณเจเจตลินก็ไปลุยช่วยพี่เปิ้ลนาคอนเมื่อวานเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนเขาก็เหมือนเป็นศูนย์กลางในการรับของบริจาคเนาะ
0: ค่ะ
1: แกก็มาเล่านะฮะว่าเนี่ยเดินเข้ามาเหมือนกับเป็นโกดังที่เก็บของเพื่อที่จะกระจายต่อให้กับผู้ประสบภัยนะฮะก็เจอว่าเอ๊ะกองของกองนี้เยอะมากเลยของใครก็ถามนะครับก็ลูกน้องก็เอาป้ายมาติดบอกนี่ครับของคุณกึ้งอ่ะกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริครับพี่คุณกึ้งเนี่ยนี่ก็ผันตัวเหมือนเป็นผู้บริหารแล้วนะพี่นะไม่ค่อยอยู่เบื้องหน้าในวงการบันเทิงละนะครับ
0: ค
1: ุณกึ้งแล้วก็ส่งของมาช่วยพี่เปิ้ลเขาก็ซาบซึ้งเขาบอกโอ้โหผู้ชายคนนี้นะไม่เคยโทรบอกไม่เคยอะไรเลยเขาบอกว่าย้อนกลับไปพี่เปิ้ลเขาเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วประมาณ10ปีที่แล้วนะเขาบอกครอบครัวเขากำลัง

0: กำลังลำบากกำลังจะแย่กำลังจะล้มน้องเมียไม่ได้สนิทกับคุณกึ้งเลยนะเอออยู่กึ้งเนี่ยให้เงินแกมา10 ล้าน
1: โ
0: อ้โหให้เงินแกมา10 ล้านเพื่อเอาไปใช้หนี้ในตอนนั้นนะโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะแกพี่เปิ้ลบอกแต่ตอนนี้แกใช้คืนหมดแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่าแกบอกแกเป็นหนี้บุญคุณอ่ะเหมือนกับเนี่ยแกกำลังจะบอกว่าคนเราในภาวะลำบากแบบนี้ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครช่วยอะไรได้เนี่ยอยากให้ช่วยเพราะว่าคนที่เขาได้รับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารู้มันจะรู้สึกถึงความได้รับเนี่ยมากกว่าภาวะปกติอีก100 เท่า 1,000 เท่า
1: คร
0: ับแกก็บอกเนี่ยแกก็จำไม่ลืมเลยพี่ดีว่ากึ้งเนี่ยอยู่ๆให้เงินแกมาตอนนั้นน่ะจะไปกู้ไหนก็คงไม่มีใครให
2: ้ไม่ต้องคืนกันหรอหรือยังไงคือคืนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้หรอ
0: คืนเมื่อไหร่ก็ได้แกว่าอย่างนั้นเลยพี
1: ่โอ้
0: แต่แกบอกตอนนี้แกคืนไปหมดแล้วนะตอนนี้แกคืนหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นแกรู้ว่าโอ้โหแบบมันมีค่ามากนะเองก็เลยจะมาเล่าเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับตอนนี้คนก็อาจจะกำลังลำบากคนที่ลำบากเนี่ยลำบากอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปได้เนี่ยนะครับโอ้ก็นะคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะเห็นค่ามากมายมหาศาลนะครับเพราะช่วงนี้ก็เลยเห็นความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์อพยพเมื่อวานมีนักข่าวที่เข้าไปสัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าโหคืออยู่เนี่ยมันสุขสบายจริงนะมันมีข้าวกินมีน้ำมันมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยหัวอกเดียวกันเนี่ยแต่ว่าใครๆก็อยากกลับบ้านไม่อยากมาอยู่
2: อยากอยู่บ้านของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ
0: ใช่ห้องน้ำก็ต้องต่อคิวกันเข้าเสื้อผ้าก็ต้องไปหาแขวนที่ตากกันครับก็เขาบอกหยิบอะไรออกมาไม่ทันเลยนะบางทีตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะครับก็คือบางทีแค่เสื้อผ้าเนี่ยที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยมันก็มีค่ามีความหมายแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนออกมาก็คือกระเป๋าใบเล็กๆใบนึงอ่ะที่เป็นของมีค่ามือถือเป๋าตังค์หยิบออกมาแล้วก็มาอยู่กันเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บข้าวเก็บของข้างในบ้านกันเลยเสื้อผ้าก็ไม่พอนะครับบางคนก็มีสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นนะพี่สัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นเมื่อวานคนที่เลี้ยงแมวอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ศูนย์อพยพนะครับเขาบอกว่าฟังนายกพูดแล้วน้ำตาไหลเลย
1: ยังไง
0: นายกท่านไปพูดนายกท่านไปพูดที่นครสวรรค์ท่านไปพูดบอกว่าถ้าผู้ว่ามีคำสั่งเตือนให้อพยพให้เอาชีวิตออกมาก่อนเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรเลยยังไม่ต้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปดูแลเองเอาตัวเองออกมาก่อนเพราะว่าที่ศูนย์อพยพเนี่ยบางทีเนี่ยคนกับสัตว์ก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้โอ้โหพอท่านพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวท่านอาจจะลืมนึกถึงหัวอกคนเลี้ยงแมวนะโอ้เมื่อวานเนี่ยพี่คนนี้เขาเลี้ยงแมวนะเขานั่งสัมภาษณ์ไปเขาปาดน้ำตาไปเขาบอกว่าทำไมพูดแบบนี้เขาก็รักสัตว์ของเขาอะนะเขาก็รักสัตว์ของเขาเขาบอกไม่เป็นไรถ้านายกไม่ช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเอง
1: เ
0: ออก็แต่ผมว่าเจตนาท่านก็คงจะหมายถึงแบบให้เอาชีวิตให้เอาตัวเองออกมาก่อนตอนนั้นน่ะ
1: เออใช
0: ่โดยเฉพาะจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยตัวห่วงบ้านเลย
1: เออไม่ค่อยอยากออกกันหรอกเออ
0: พี่บุ๋มอะพี่บุ๋มตัดพ้ออะบอกวันนี้กู้ภัยเอาเรือเข้าไปช่วยแล้วแต่ผู้สูงอายุในที่ปาจีนเนี่ยบอกยังไม่ไปเดี๋ยวดูสถานการณ์พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออพี่บุ๋มบอกนั่นหมายความว่ากู้ภัยเราต้องสแตนบายอยู่เนี่ยตั้งแต่เย็นจนถึงพรุ่งนี้เพื่อรอป้าดู
1: บ้านเนี้ย
0: เออรอบ้านด้านนี้รอในชุมชนเนี้ยกู้ภัยต้องหลายชีวิตเลยต้องแทนที่ได้ไปช่วยหมู่บ้านอื่นต่อก็มาต้องพะวงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำขึ้นแน่ก็ต้องรอเพราะว่าไปขอให้ออกแล้วไม่ยอมออกเนาะ
1: อืม
0: ก็ถ้าจริงๆถ้าบ้านนั้นถ้าบ้านท่านเริ่มท่วมแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วอยากให้ออกนะ

0: อย่าให้ออก
1: เนี่ยก็อย่าดึงเหงื่อเอาจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากนี่ก็
0: ครับ
1: ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย
0: คือไม่มันไม่แน่นอนหรอกมันไม่สุขสบายเท่าอยู่บ้านหรอกนะ
1: ค่ะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะออกมากันเถอะมาดูน้องเนเน่สักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอ้โห
0: เนเน่นายเน่มาก
1: เราเคยเปิดเลยในรายการเรานะคะเมื่อที่ก่อนนู้นจริงๆเพลงนี้นายแต่งก่อนได้แชมป์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าที่ทำไมสองสามวันนี้คนถึงมาแชร์กันเพลงนี้ก็ไม่ทราบเนาะ
0: เป็นกระแสแล้วค่ะเป็นกระแส
1: เป็นกระแสใช่ไหมจริงๆแล้วน่าจะแต่งหลายวันแล้วนะคะเปิดมันหลายวันแล้วเมื่อวานก็มีคนไม่ใช่เมื่อวานหลายวันละมีคนบอกว่าตอนที่เนเน่ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากที่นายแอดร้องนะคะกับบรรดาศิลปินอาวุโสหลายท่านเนี่ยก็ส่งภาพว่าเนเน่ทำหน้าแบบเนี้ยดูหน้าไม่พอใจไม่ชอบอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเนเน่บอกว่าหนูได้ฟังแล้วชอบมากๆเลยทำให้นึกถึงช่วงเด็กๆฟังก็น้ำตาไหลนิดนึงแล้วก็ไปดูเรียนเพื่อนก็เปิดฟังกันขอบคุณกำลังใจจากคนไทยและต่างชาติทั่วโลกนะคะเธอก็บอกว่าชอบขอบคุณแอดดูแอดด้วยซ้ำไปนะไอหน้านั้นนะคือคนก็ส่งต่อกันเองว่าเนเน่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ขนาดเนเน่ตอบแบบนี้แล้วนะก็ยังไม่วายมีคนบอกว่าอ๋อเนเน่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจะให้พูดว่าไม่ชอบได้ยังไงเราต้องบอกว่าชอบไปก่อนแอดลุงแอดให้เงินตั้ง1ล้านอะไรประมาณนี้ก็ไปนู่นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอใจฟูมากนะคะมากรุงเทพรอบนี้เมื่อวานโอ้โหมีแบบอีกเกี้ยงเลยนะคะ
0: ครับ
1: เนาะกลุ่มสยามพิวัฒน์ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดงานเวลคัมเนเน่นะ Win the World for Thailand ต้อนรับอย่างเป็นทางการที่พารากอนฮอลล์ก็ปรากฏว่าแน่นจริงๆนะคะคนไปรอรับกันเยอะมากนี่ก็เห็นบอกว่าเริ่มด้วยขบวนแห่ทั้งเนเน่และครอบครัวนะคะก็แห่กันไป1ชั่วโมงก่อนจะวกกลับมาที่สยามพารากอนก่อนจะขึ้นโชว์นะคะเปิดให้คนที่สนใจเข้าร่วมงานฟรีแต่ว่าต้องหาบัตรก่อนนะงานฟรีก็จริงนะคะทุกคนก็ต้องมีบัตรนะเนเน่บอกว่าขอบคุณที่มาต้อนรับหนูไม่คิดว่าจะเยอะกันขนาดนี้ตื่นเต้นนะคะหนูก็จะเซย์ไฮได้ทุกๆคนด้วยค่ะทุกคนชื่นชมเรียกชื่อตลอดพอมีคนเรียกชื่อว่าเนเน่เนี่ยใจฟูมากๆเลยเธอก็ว่าอย่างนั้นตามสไตล์เนาะห้าวๆแต่ถามว่าเอาโมเมนต์ตอนที่ได้เป็นแชมป์นิดนึงเป็นยังไงตอนนั้นบอกว่าก็อึ้งมากๆหนูไม่ได้คิดว่าจะเรียกชื่อหนูเป็นแชมป์คือแบบเป็นลมไปเลยตอนซ้อมก็ทำท่าเย่ๆอะไรไว้ก่อนแต่พอประกาศชื่อจริงๆเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นลมเลยเธอว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เธอมีพรีเซนเตอร์เข้าประมาณสัก10กว่าตัวแล้วนะคะน้องดงโอ้โหยาสระผมแชมพูนี่นะคะแล้วก็มีเครื่องสำองสำอางก็ประมาณ10ตัวกว่าแล้วค่ะตอนนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจนะคะจะ10ตัวไหมอันนี้ก็รอผู้จัดการเนาะต้องรอชมหนูเองก็คงมุ่งมั่นทำเพลงแล้วก็ทำทัวร์บ้างหรือว่าอย่างนั้นก็บอกว่าตอนนี้ก็ตายแล้วคุณจอมอนหายไปไหนส่วนการปรับตัวของหนูเน่ๆนะคะแน่นอนหลายคนบอกว่าต้องเน้นการเรียนก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณครูนะคะที่โรงเรียนของเธอที่ภูเก็ตนะคะบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเน่ๆนะคะคือที่โรงเรียนเนี่ยเน่ๆก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยในนี่อาจจะไม่ได้เป็นซุปปาอะไรอย่างนี้นะคะขอให้เป็นนักเรียนนะเป็นน้องแพรวเหมือนเดิมนี่แหละนะคะตารางงานก็ต้องคู่กับการเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าความดังระดับโลกเป็นยังไงเธอก็บอกว่าก็ภูมิใจนะอยากจะขอบคุณตัวเอง

ตอนที่เด็กมากๆเลย18ขวบนี่แหละอยากขอบคุณนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยพาหนูไปสู่อนาคตที่เป็นจริงนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งมีนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่คนมาเรียกว่าเนเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเธอบอกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยคำนี้นะประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์แล้วก็เรียกหนูว่าลูกสาวแห่งชาติถามว่าชินไหมไม่ชินค่ะเธอก็บอกเลยว่าไม่ชินแต่ก็ดีใจเนาะตอนนี้มีคนเรียกลูกสาวแห่งชาติแล้วไม่คิดว่ามันจะถึงวันนี้นะคะหลายคนมาเป็นแรงบันดาลใจให้ก็อยากบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันเป็นจริงก็ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นเยอะๆอันนี้คือบอกกับตัวเองนะคะส่วนคุณพ่อนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้แหละเป็นคนที่แบบโอ้โหตั้งใจจริงๆในการที่จะแบบปั้นลูกตั้งแต่เด็กนะคะพ่อบอกว่ามันไม่คาดคิดอะว่าวันนี้จะมาถึงตื้นตันใจมากตอนที่น้องได้แชมป์ก็ล้มลงไปด้วยเหมือนกันแบบอัตโนมัติเลยนะยืนร่วมอยู่กับ3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ล้มทุกคนตามไปเลยนะคะหลายคนก็ถามเรื่องการเซ็นสัญญากับAGT ว่ายังไงคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะยังไม่ส่งอะไรมาเลยแล้วก็ยังบอกอะไรไม่ได้สำหรับการรับงานต่อจากนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยต้องปรึกษาทาง AGT นะคะถ้าในประเทศไทยบางชิ้นบางอันก็ปรึกษาเหมือนกันแต่ตอนนี้รับได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างกับเด็กในวัย16ถามว่าเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรพ่อเองก็บอกว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยพ่อเองก็รับสภาพแบบนี้ไม่ไหวหรอกเพราะมันเร็วเกินไปแล้วก็ต้องมีทีมช่วยดูอยู่นะคะนี่ถามเรื่องเคล็ดลับการดูแลลูกคุณพ่ออนรงค์อำลอยบอกว่าก็ดูแลเหมือนทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาเวลาส่วนตัวเขาเนี่ยเอาเวลาส่วนตัวเรามาให้เขาแค่นั้นเองให้เยอะๆเลยเหมือนกับทุ่มให้เขาเต็มที่ตั้งใจให้เขาไปถึงตรงนั้นก็เลยต้องยอมสละทุกอย่างเพื่อลูกให้กำลังใจไม่ว่าใครก็เหมือนกันนะคะได้อยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันตัวเองมันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้กับกำลังใจตรงนั้นคุณพ่อพูดดีเนาะเนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนาะครอบครัวเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจนบอกไม่หมดนี่พ่อยอมรับตรงๆนะคะแล้วก็บอกว่าการความสนุกสนานในครอบครัวมันจะขาดไปความรู้สึกนะแต่ความจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะก็คือต้องทำใจนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้ในช่วงงานเนี่ยนะคะไฮไลท์ในนี้ก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยด้วยนะคะเขาก็เลยรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยอดที่ได้ในงานเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเอาไปบรรเทาทุกข์บรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะน้องดวงค่ะอ๋อทางโล่งเสียงหายไปเนาะมาดูกีฬาสักกันหน่อยนะคะวันนี้กีฬาหลังจากที่เอเชียนเกมเป็นยังไงปิดฉากไปเนาะเอเชียนเกมปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะส่งต่อไปที่ประเทศต่อไปเจ้าภาพครั้ง21อีก2ปีคือประเทศกาตาร์นะคะอ๋อก็นี่ค่ะอีกเดี๋ยวไม่ใช่สองปีดิอ๋อก็สองปีสี่ใช่ไหมชิ้นเกมก็สี่นี่นานะคะสี่ปีนะคะก็ ในส่วนของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ลงสนามปิดการแข่งขันนะคะมีน้องว่านนักกีฬาตะกร้อหญิงนะคะถือธงชาติไทยพร้อมด้วยน้องบิวภูริพลนักกีฬาหนุ่มในเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยปีนี้เราก็ถือว่าทำเหรียญได้เยอะอยู่นะ18เหรียญทองนะคะ18เหรียญทองนะคะก็กลับมาก็คงจะได้รับการอัดฉีดกันนะคะสำหรับในส่วนของกองทุนกีฬาที่ต้องมอบให้กับนักกีฬายอดทะลุรวมไปทั้งหมดเลยนะคะ18ทอง20 13เงิน21ทองแดงเนี่ย

0: 236ล้านค่ะที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายนะคะนี่สำหรับเงินอัดฉีดรอบนี้นะคะเราจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียนะคะเราเป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงเลยอันนี้ต้องยอมรับไม่คือจริงๆถ้าไปดูจากกีฬาซีเกมส์น้องๆนะเจ้าอาเซียนเนี่ยก็จะสลับกันเนาะใครเป็นเจ้าภาพก็คนนั้นแหละแต่ว่าเอเชียนเกมส์เนี่ยของจริงนะคะของจริงเลยเรากวาดมาทั้งหมดนะคะรวมแล้ว52เหรียญนะคะ18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางในเอเชียนเกมส์ของเอเชียค่ะโอ้อีหลานนี่แซงไปหุดหวิดเลยค่ะน้องเนาะก็เอาเป็นว่า200กว่าล้าน236ล้านนะคะนักกีฬาก็จะได้ไป165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นแล้วก็สมาคมรับไปสมาคมละ44ล้าน5หมื่นบาทนะคะนี่คือที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายค่ะให้กับเอเชียนเกมภายใน7วันด้วยนะรอบทิ้งระบุแล้วนะต้องมอบเงินกันภายใน7วันเพื่อขวัญและกำลังใจผู้สร้างผลงาน
1: เพราะฉะนั้นจะไม่มีนักกีฬามาบอกยังไม่ได้เงินเลยนี่เป็นสมองเสียเลยนะ
0: ไม่ได้เลยยังทวงกันไม่เลิกคงไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ได้ทวงกันยังแล้วก็ไม่ต้องหักอะไรแล้วเนาะ
2: ครับ
0: นักกีฬาจะได้ไป
1: อันนี้เงินด้านจะเหมือนน่าจะเข้านักกีฬาโดยตรงอะมั้งพี่ใช่ไหมฮะหรือต้องผ่านสมาคม
0: น่าจะอุ่น
1: อันนี้จากน่าจะเพราะมันเป็นเงินรางวัลบุคคลเนาะน่าจะได้เลยนะ
0: คิดว่าน่าจะโอนเหมือนเงินเดือนนั่นแหละเงินเดือนนักกีฬานั่นน่ะคิดว่านะ
1: ก็ต้องหรือต้องผ่านสมาคมเพราะว่าโค้ชได้ด้วยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยไม่แน่ใจ
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็เขาแยกไปให้แล้ว
1: แยกไปนะพี่นะ
0: แยกให้แล้วใช่ค่ะแยกให้แล้วว่าสมาคมได้เท่าไหร่แล้วก็โค้ชได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: ก็เนี่ย18เหรียญนี่เกินเป้าหมายนะคะ18เหรียญทองนี่เกินเป้านะเพราะว่าเขาตั้งไว้ว่าประมาณสัก15เหรียญทองหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นมากๆเลยก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะคนนี้คว้า2เหรียญทองนะคะ2เหรียญทองเลยค่ะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะคะ2รายการแล้วก็ได้รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP ฝ่ายชายด้วยนะ
2: โอ้โห
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: ยอดเยี่ยมเลยใช่นะคะแล้วก็อีกคนนึงที่เราเพิ่งเห็นโซเฟียเกลมอนโกโมรีคนนี้ได้เหรียญทองเรือใบพร้อมกับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ด้วยค่ะสวยมากน้องคนนี
1: ้คนลูกครึ่งไทยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะโซเฟียมอนโกโมรีเนี่ยค่ะเธอได้เหรียญทองกีฬาเรือใบ
1: เมื่อก่อนเรามีดาราคนหนึ่งนำสกุลอย่างนี้ไหมพี่คุณฟรอนต์มอนโกโมรีไหม
0: ใช่อันนั้นเป็นดารา
1: นะไม่รู้เป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะ
0: ถ้านั่นก็ลูกครึ่งเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็
1: น
0: ก็ลูกครึ่งแหละใช่ดูจากนามสกุลนะคะ
2: ดู
0: แต่สวยมากคนนี้เป็นดาราได้สบายเลยนะคะโซเฟียเกลมอนโกโมรีลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ23ปีเอง
1: พี่สีพูดจนต้องไปเสิร์ชดูเลยฮะ
0: ต้องไปเสิร์ชเลยค่ะสวยจริงโซเฟียนักกีฬาเรือใบเอาเสิร์ชแค่นี้พอแล้วก็เจอนะคะ
2: โอ้
0: เป็นไง
1: โซเฟียเรือใบ
0: โซเฟียเรือใบแค่นี้พอ
1: น่ารักน้องน่ารักดู
0: น้องสวยมาก
1: เนื่องจากเขาเล่นเรือใบนะเขาก็จะแบบอยู่กลางแดดหน่อยนะผิวจะแทนๆหน่อย
0: ใช่
1: แทนหน่อยโอ้ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เรียนจบฮาร์วาร์ดนะครับพี
0: ่ใช่
1: ฝึกงานอยู่นาซา
0: โอ้โห
1: เรียน
0: รู้สึกว่ากำลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะค่ะใช่เธอกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ไอสาขานี่แหละไอนาซานี่แหละวิศวกรอ่ะ
1: โอ้โหนี่เรือใบอาจจะเป็นงานอดิเรกเป็นกีฬาที่ชื่นชอบ
0: โอ้โหอดิเรกอะไรล่ะเ
1: รีย
0: นทอง
1: ก็พี่ฝึกงานอยู่นาซาโอ้โหแสดงว่าจะไม่ใช่แค่ไปโอลิมปิกนะนี่จะไปอวกาศแล้วนะเนี่ย

0: สุดยอด
1: ไปอวกาศเลยอย่าว่าจะไปโอลิมปิกนะครับโอ้โห
0: นะ
1: สุดยอดสุดยอด
0: เก่ง
1: เก่งหลายด้าน
0: มาก
1: คนไทยเราเก่งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คนไทยนี่เก่งนะฮะ
0: เก่ง
1: เรื่องบลัฟก็เก่งนะคนไทยเนี่ยเรื่องบลัฟเนี่ย
0: บลัฟจะเองเหรอ
1: ขอนิดนึงเมื่อวานพอดีเจอเนี่ยฮะเพจของคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยนะเขาก็ไปอยู่ในห้องแถลงข่าวนะทีมชาติไทยเนี่ยเตรียมเจอกับอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพนี้ด้วยนะครับนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเขาไปเจอกับโค้ชของทีมชาติไทยนะแอนโทนีฮัสซันนะฮะที่เข้ามารับคุมทีมคุมงานทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ประมาณ1เดือนละไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยอมทุกข์มากทำทีมไทยเข้าชิงหน้าตาทำไมอมทุกข์จังน้องคนนี้เขาก็เลยไปถามว่าที่ยูเป็นอะไรทำไมยูดูกังวลดูมีเรื่องเครียดนะครับอันนี้เป็นการถามแบบนอกรอบแล้วนะฮัตสันเขาก็เลยเอามือถือเขาขึ้นมาให้ดูพี่โดนคนไทยด้วยกันขู่ฆ่า
0: อุ้ย
1: เออคือวันนั้นเนี่ยไอ้ฟุตบอลถ้วยไทยเราที่ชิงกับเวียดนามแล้วแพ้ไงพี
0: ่
1: แพ้นะฮะแพ้เวียดนามปุ๊บโดนเขาเปิดอย่างเช่นนะข้อความที่เขาเปิดมาในมือถือให้ดูนะ
0: เ
1: ดินตามท้องถนนอย่าให้เจอนะจะขับรถชนให้ขาหักเลยเออ อีกอันนึงมาอยากให้พวกมึงตายทั้งตระกูลเลยว่ะโอ้โหประเทศไทยจะเจริญถ้ามึงใส่หัวไปมึงไม่ยอมไปเดี๋ยวกูจัดให้เองไอ้สารเลวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบเนี่ยอันนี้คือมีทั้งเฟซที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนแต่ข้อความเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขู่ฆ่าให้ตายกันเนี่ยเยอะมากคนไทยเราเป็นขนาดนี้เลยพี่สีเออสงสารแกเหมือนกันนะ
0: นี่ข่มขู่ไหมเนี่ย
1: ข่มขู่สารพัดข้อความจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะหยาบขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว
0: แจ้งความได้ไหมอ่ะ
1: เนี่ยจริงได้จริงๆได้นะนี่มันเป็นการข่มขู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเฟซมันจะมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฮัสซันบอกถ้าคุณไม่พอใจเรื่องแท็กติกเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยส่งมาพิมพ์มาบอกได้เลยแต่สิ่งที่ผมเจออยู่เนี่ยมันลามไปถึงครอบครัวมันเป็นการข่มขู่อย่างเช่นผมเดินไปไหนจะเดินข้ามถนนเนี่ยผมต้องระวังตัวเพราะผมนึกถึงข้อความพวกนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาดักทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเกินไปมากๆสำหรับการเจอแบบนี้แล้วเขาย้ำด้วยนะว่ามีทุกวันนะที่ส่งข้อความมาพวกนี้แล้วเนี่ย
0: เ
1: ดี๋ยวเขาค
0: ง
1: เจออินโดเนี่ยนะฮะชนะก็เสมอตัวถ
0: ้
1: าแพ้เดี๋ยวใส่ไอ้พวกนี้ส่งมาอีกละโอ้นี่ฮะเป็นโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องเจออะไรอย่างนี้เชียวหรือเขาว่ากันนะ
0: ค่ะ
1: โอ้เอา
0: น่าสงสารมากมากเลย
1: สะท้อนหวังว่าการสะท้อนออกมาครั้งนี้จะทำให้ไอ้พวกที่เกรียงคีย์บอร์ดที่ชอบไปเม้นเขานี่ได้หยุดพฤติกรรมอย่างนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเอาประมาณนั้นเลยโอ้โห
0: ไม่น่ารัก
1: ใช่
0: จริ ง
1: ค่ะนี่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันเกียนคีย์บอร์ดบ้านเรา
0: เออ
1: โ
0: อค่ะเดี๋ยวปิดบันเทิงแล้วก็ไปฟังเพลงสดกันเลยไหม
1: ได้เลยครับพี่ครับผม
0: นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัด

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใส่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสาย

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เติมแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาคข่าวฮอต
1: เพลงฮิตกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีเช้าวันจันทร์นี้นะคะ
2: ครับพี่เต๋พาไปที่ฉะเชิงเทราพี่ตอนนี้เนี่ยใครอยู่แถวบางประกงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันๆเนี่ยไปยืนจะเป็นร้อยคนเลยริมแม่น้ำเป็นร้อยเลยนะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่หอนาฬิกายาวริมไปถึงโรงพยาบาลไปช้อนกุ้งพี
1: ่โอ้กำลังจะบอกว่าไปตกปลาเอาไปช้อนกุ้ง
2: เออไปตกโอปลาในตอนนี้น้อยไปกุ้งมาเพียบเลยเพราะว่าน้ำท่วมกุ้งหลุดจากบ่อจากฟาร์มมากุ้งขาวบางคนถือแค่สวิงนะบางคนเอาแหไปหวานด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะมาจากบางน้ำเปรี้ยวขับรถมา20กิโลไปกับ40โลตั้งใจมาเลย1เอาไปกิน2เอาไปขายได้เงินมากับผัวมากับสามี2คนมายืนอยู่ถือสวิงคนละอันเออตอนนี้เขาบอกคนที่บางประกงแถวนั้นนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปยืนริมน้ำกันเต็มเลยรอเอากุ้งแล้วได้กันเนี่ยนะฮะเขาบอกไปได้คนนึงไม่ต่ำกว่า10โลนะพี่
1: โอ้โห
2: ไม่รู้หมดยังนะตอนนี้นะ
1: เดี๋ยวออกที่ไปตัก
2: เออใครอยู่แถวนั้นลองดูนะเมื่อวานเนี่ยไปได้เป็น10โลวันนี้ไม่รู้หมดหรือยังนะเอาไปยืนดูได้โอ้เพราะว่าตอนนี้ที่ริมน้ำนะพี่แถวเขื่อนริมน้ำบางประกงเนี่ยกลายเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยมารอตักกุ้งรอช้อนกุ้งกันเนี่ยเป็นร้อยคนไปดูได้เลย

0: เขาบอกเป็นร้อยคน
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ผิดด้วยใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนรถส่งกุ้งคว่ำแล้วไปเอาอย่างนั้นนั้นผิด
1: ใช
0: ่ไอ้นี่แล้วก็ตก
1: เนี้ย
0: ตกปลาก
1: ุ้งมันมากับน้ำก็ไม่ผิด
0: มันมาเองอ
1: ่
0: ะ
1: ไปตักก็ได้ใช่ไหม
0: โอ้โหสารเกษตรกรเหมือนกันเนาะแต่มันหลุดน้ำท่วมแล้วมันหลุดมาแล้วทำไงได้ครับ
1: โอ้โหช่วงนี้น้ำขึ้นได้รีบตักจริงๆนะช่วงนี้นะ
0: โอ้น้ำขึ้นได้รีบตัก
1: อันนี้ไม่ใช่ตักน้ำนะตักกุ้ง
0: ทำอะไรกันดีตอน
1: ไซส์มันจะขนาดไหนนะ
0: ทำอะไรกันดี
1: ตัวแต่ละตัวไซส์คือเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงก่อนที่จะแบบขายหรือยังไม่แน่ใจนะเขาก็ได้ขึ้นกุ้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เกิดน้ำท่วมก่อน
0: ยังอยู่ในช่วงที่กำลังปั้นมาขายอยู่แหละพี่ใช่ไหมแต่รวมๆแล้วก็เอาไปขายต่อได้อะเขาบอกเอาไปขายต่อได้สร้างรายได้กับครอบครัวด้วย
1: ก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันมากับน้ำเนาะ

0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ 7:00 ตรงนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะที่ฟัง Good Morning ASEAN กันอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้แก้มพิญญาภัทรดัดตราก็มารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะคู่กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะพี่เจเจนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความพูดคุยทักทายเข้ามานะคะน้องธนเทพนะคะคุณประสิทธิ์นะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะแล้วก็เห็นน้องธนเทพบอกว่ากรุงเทพเป็น City of Design ใน UNESCO Create Cities Network เมื่อปี2019นะคะพูดถึงเรื่องจะไปเที่ยวตลาดน้ำอ่ะโอเคนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะแต่ว่าแกอาจจะดูได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวไปทยอยตามอ่านอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึง115ปีไต้หวันอ่ะใกล้จะครบแล้วนะคะ10เดือน10นี้เองนะคะที่จะครบรอบ115ปีอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
3: รุ่นสวัสดิ์ครับคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณโมนิงอาเซียนทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ดีใจได้มาพบอาจารย์นะคะปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสพบอาจารย์ในวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะดีใจมากเลยค่ะ
3: ใช่ครับคุณวัชรินทร์ต้องเจอผมในที่แปลกๆล่าสุดเราเจอกันที่คุณหมิงหรือที่จีนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเจอกันที่งานวันชาติไต้หวันไหมพรุ่งนี้ก็จะเจอโอกาสเจอกันทางวิทยุน้อยมากท่านผู้ฟังคุณว่าเดี๋ยวนี้คุณวัชรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังเลยไม่ค่อยมีเวลามาเจอ
2: มีบางอาจค่ะอาจารย์ค่ะยังเป็นคนเดิมค่ะทีนี้อาจารย์ครับเมื่ออาจารย์พูดถึงไต้หวัน115ปีของไต้หวันสำคัญอย่างไรคะ
3: ครับก็เนื่องจากวันที่10เดือนตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันชาติของไต้หวันปีนี้เขาครบรอบ115ปีขณะที่วันชาติจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย77